สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ T-Sound ค่ะเสียงไทยสู่สากลค่ะเมื่อตอนที่แล้วนะคะเราได้ทำความเข้าใจกันไปแล้วค่ะว่าเพลงอันทรงคุณค่าของกรมประชาสัมพันธ์นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะโดยผ่านเรื่องราวของครูเพลงทั้งหลายนะคะที่ท่านเนี่ยสร้างมรดกเพลงเอาไว้ให้พวกเราฟังเนี่ยมากมายเลยค่ะแต่วันนี้นะคะปันจะพามาหาคำตอบในคำถามที่สำคัญอีกหนึ่งคำถามค่ะว่าท่วงทำนองอันทรงคุณค่าเหล่านั้นเนี่ยยังคงโลดแล่นและอยู่รอดมาถึงยุคปัจจุบันได้อย่างไรค่ะภาพของนักดนตรีรุ่นใหม่ที่กำลังตั้งเครื่องเสียงนักร้องที่กำลังวอร์มสเกลและกลุ่มผู้ชมที่ทยอยเข้ามาจับจองที่นั่งคือภาพสะท้อนของวันวานที่ไม่เคยจางหายไปไหนสิ่งเหล่านี้ตอกย้ำว่ามรดกทางดนตรีจะไม่มีวันตายตราบใดที่มีคนพร้อมจะรับไม้ต่อตั้งแต่นักดนตรีสายเลือดใหม่ทีมงานเบื้องหลังทุกภาคส่วนไปจนถึงแฟนเพลงรุ่นใหญ่ที่รักกันอย่างเหนียวแน่นร่วมเดินทางไปสัมผัสพลังของพวกเขาร่วมกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะการจะทำให้บทเพลงของกรมประชาสัมพันธ์นะคะยังคงโลดแล่นและมีชีวิตชีวาอยู่ในปัจจุบันค่ะแน่นอนว่าต้องอาศัยแรงบันดาลใจนะคะแนวคิดแล้วก็การสืบสานอย่างถูกต้องด้วยนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะถือเป็นเกียรติของรายการทีสาวมากๆเลยค่ะเราเนี่ยได้รับเกียรติจากศิลปินระดับครูค่ะนั่นคือครูนิดอาจารย์โฉมฉายอรุณฉานนะคะจะมาร่วมพูดคุยแล้วก็ถ่ายทอดมุมมองอันทรงคุณค่าเหล่านี้ให้พวกเราได้ฟังกันและแน่นอนว่าเรามีพิธีกรร่วมด้วยค่ะนั่นคืออาจารย์เมธีนะคะทีนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าเบื้องหลังความคิดและความตั้งใจนะคะของครูนิดจะเป็นอย่างไรบ้างไปรับชมรับฟังได้เลยค่ะ

0: อนที่ครูเป็นผู้อำนวยการเนี่ยครับต่อกิจกรรมของกรมประชาสัมพันธ์ที่สำคัญสำคัญเลยที่ต้องทำเป็นรูทีนเป็นปกติเลย
1: เนี่ยแล้วก็มีการส่งวิทยุคลื่นสั้นร้องสดส่งออกวิทยุกระจายเสียงนะคะ
0: ครับครู
1: มีการทำเพลงเพลงเลือกตั้งก็วงดนตรีกระ
0: เพงตามเทศกาลตามโอกาสต่าง
2: ๆ8กุมภาพันธ์ต้องการสามใหม่เลือกคนที่ใช่เลือกพรรคที่ชอบ
0: ก็คือมีการประพันธ์เนื้อร้องทำนองเพลงใหม
1: ่มีค่ะ
0: ที่ใช้ตามโอกาสนั้น
1: ๆค่ะเพลงวินัยจราจรก็มีเพลงน้ำท่วมมีหมดค่ะทำหมดและปัจจุบันนี้มีการเพิ่มเติมขึ้นมาให้หลากหลายขึ้นคือเรามีทั้งทุ่งด้วยเพลงของดีอนุรักษ์บุกวัฒนาคือเพิ่มลูกทุ่งด้วยนะคะนักร้องไทยเดิมก็รับเพิ่มนะคะแล้วก็ลูกทุ่งก็มีตะกุนก็มี
0: ก็ลูกทุ่งก็มีลูกกรุงก็มีไทยเดิมก็มี
1: รวมหมดแต่ว่าเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ของวงเราที่อื่นทำได้ไม่เหมือนเราไม่ค่าตัวโน้ตก็คือเพลงของคุณครูเอื้อนเนี่ยค่ะเป็นคลังเพลงที่สำคัญ

0: กิจกรรมของเรื่องของการขับร้องแล้วมีรายการแล้วของกลุ่มเนี่ยมีออกโทรทัศน
1: ์
0: จัดโทรทัศน์ใช่ไหมครับครู
1: ปัจจุบันนี้นะคะในยุคนี้ต้องกราบขอบคุณผู้บริหารระดับสูงที่ให้ความสำคัญกับดนตรีมากนะคะ
0: ครับครู
1: คือว่ามีรายการเนี่ยแล้วหวาน
0: ครับ
1: แล้วก็มีการนำไปออกช่อง11ด้วยและในยุคที่คุณชมอยู่เนี่ยมีรายการเสียงสว่าง
0: ใช่ครับใช่ครับครู
1: ซึ่งไปหยุดพักนี
0: ่
1: พอมายุคท่านที่ดีและผู้บริหารระดับสูงในยุคนี้ดนตรีเริ่มกลับมาใหม่แหละใช้ดนตรีเป็นสื่อมีงานนู่นช่วยในงานนู้นมีเครือข่ายมีความเข้มแข็งภายนอกภายในไปช่วยตรงองค์กรนู้นรู้สึกเรามีพลังใจมากขึ้น
0: อย่างวันนี้ครูก็มาบันทึกในรายการแว่หวาน
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ฮะ
1: ที่จริงเกษียณไม่นานแล้วนะแต่ยังอยู่ฮะ
0: ตอนนี้เห็นมีบนช่องใหม่ๆที่เป็นสื่อวัยรุ่นอย่างเช่น YouTube มี TikTok มีอะไรที่เป็นกับวัยรุ่นรุ่นใหม่
1: ๆถูกค่ะ
0: โอ้โห
1: จริงๆแล้วจริงๆมันก็เป็นสิ่งดีนะฮะดนตรีมันดีทั้งหมดนะคะ
0: ครับคร
1: ูมันจะดีในด้านไหนเท่านั้น
0: ฮะ
1: ขอให้ลูกหลานมายุ่งกับเรื่องดนตรีอย่าไปยุ่งอย่างอื่น
0: อ่ะครับ
1: จริงมั้ยคะกีฬากับดนตรี
0: ความรักของครูที่มีต่อกรมประชาสัมพันธ์นั้นมีมากมากมายมากมาก
1: เคยมีตอนเกษียณนะมีที่อื่นให้เงินเดือนสูงมากให้ไปช่วยเป็นกำกับหลักสูตรอะไรสักอย่างนะคะ
0: ครับครู
1: ได้เงินเดือนสูงมากบอกนี่บ้านเรา
0: ครับ
1: เข้ามาเนี่ยบ้านเราพี่น้องเราลูกเราหลานเราทั้งนั้นเลย
0: ครับ
1: คือรุ่นเก่าๆเกษียณไปแต่เด็กนักเรียนใหม่ๆที่อยู่เนี่ย40ตำแหน่งนี่นะไปวิ่งขอส่วนนักงบประมาณ
0: เพื่อให้ได้นักดนตรีเข้ามาทำงาน
1: ตอกเสาเข็มบ้านเราเพราะวงไม่มีแล้วผู้สูงอายุเกษียณหมดแล้วถ้าเราไม่เอาเด็กเล็กเข้ามาตอกเสาเข็มให้บ้านเราอยู่เนี่ย
0: ครับ
1: มือแล้วก็หมดกรมประชาสัมพันธ์สร้างหลายๆอย่างไม่ใช่แค่ดนตรีแต่เพียงว่าหน้าที่ของดนตรีนั้นคือนำนโยบายจากรัฐ
0: สู่ประชาชน
1: โดยใช้บทเพลงเป็นสื่อใช่ไหมคะแต่ว่านโยบายอื่นๆท่านก็อาจจะใช้นักข่าวพิธีกร
0: ก็ตามแต่ถ้าดนตรีเนี่ย
1: เอาเพลงเป็นสื่อ
0: ครับครูก็อยากให้ครูดูแลสุขภาพแล้วก็
1: ดูแลมากจนโอเวอร์จนคนบอกว่าเป็นโรคโอเวอร์
0: เพราะว่าครูคือปูชนียบุคคลที่สำคัญครับครูเพราะว่าความรู้ต่างๆภูมิรู้ต่างๆที่ครูได้รับมาจากครูเอื้อได้รับจากประสบการณ์ในการที่ได้ทำงานอยู่กับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มามันมากมายนะครับครูและผมอยากให้ครูอยู่แล้วถ่ายทอดความรู้นี้กับเด็กๆวันนี้ต้องขอบคุณคุณครูมากมากครับ
1: ขอบคุณมากจังค่ะขอบคุณมากนะคะ
0: ขอบคุณ
1: ที่ยังรักเพลงที่เป็นวิถีไทยวิถีพุทธจะบอกวิถีพุทธก็ไม่ใช่ถึงจะเป็นศาสนาใดๆก็ตามแต่เป็นวิถีที่มีความรักต่อกันดีต่อกันกตัญญูรู้คุณนะคะ
0: ครับขอบพระคุณครับคุณครูครับ

0: วันนี้นะคะเสียงเพลงเหล่านั้นเนี่ยจะไม่ได้อยู่แค่ในความทรงจำอีกต่อไปแล้วนะคะแต่กำลังจะถูกส่งต่อและเติมพลังโดยคนรุ่นใหม่ค่ะคนรุ่นใหม่นี่แหละค่ะกำลังจะพาซาวด์ดนตรีไทยของเราเนี่ยให้เดินทางออกไปไกลสู่ระดับสากลค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามได้เลยค่ะ
1: ครับตอนนี้ผมอยู่กับดุริยางคศิลปินและคีตาศิลปินนะครับของกรมประชาสัมพันธ์ครับอยู่กับน้องแพตตี้อยู่กับพี่รวยนะครับแล้วก
2: ็
1: น้องเฟรนด์ชิพครับน้องแพตตี้เป็นนักร้องใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะเป็นนักร้อง
1: คู่กับเฟรนด์ชิพ
3: ใช่เลยค่ะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วอย่างของคุณรวยล่ะครับพี่รวย
4: ครับเรียกพี่รวยดีกว่าครับ
1: ครับพี่รวย
4: คร
1: ับพี่รวยเป็นตำแหน่งอะไรครับ
4: เป็นตำแหน่งดุริยางคศิลปินชำนาญงานก็เล่นดนตรีนี่แหละครับ
1: ครับ
4: เล่นเครื่องเป่าแซกโซโฟน
1: ฉะนั้นวันนี้ผมอยู่กับนักร้องนักดนตรี
4: ครับ
1: ฮะกลุ่มประชาสัมพันธ์เล่นดนตรีออกงานเหนื่อยไหมครับ
3: จริงๆก็ไม่เหนื่อยนะคะ
1: ไม่เหนื่อยดูว่าจะเป็นงานที่มีความสุขเนื่องจากว่าได้แสดงออกซึ่งทักษะของตนเองผมถามอย่างนี้ดีกว่าครับกว่าจะมาอยู่ในวงกลมประชาสัมพันธ์เนี่ยลำบากแค่ไหนเป็นมาอย่างไรครับเส้นทางของแต่ละท่าน
3: อันนี้ขอเท้าความไปตั้งแต่เด็กๆเลยได้ไหมคะ
1: ได้ฮะได
3: ้คือจริงๆแล้วตอนเด็กๆอะค่ะคือคุณพ่อจะเป็นคนที่ชอบเปิดเพลงเก่าๆให้ฟังแล้วก็คือทำให้เราเหมือนแบบว่าเหมือนซึมซับบทเพลงเก่าๆพวกนี้มาเรื่อยๆค่ะ
1: ครับ
3: แล้วก็คือเมื่อประมาณสัก

0: ประมาณ15ปีที่แล้วค่ะ
1: ค
0: ือคุณพ่อพามาร้องเพลงที่รายการเสียงสวรรค์เมื่อวันวานก็คือของวงกลมประชาสัมพันธ์ค่ะ
1: ของครูนิด
0: ใช่ค่ะ
1: ฮะก็เป็นจุดเชื่อม
0: ต้นใช่ค่ะ
1: จนกระทั่งก็มาอยู่เป็นนักร้องอยู่ในวงกลมประชาสัมพันธ์จริงๆ
0: ใช่ค่ะก็คือเมื่อประมาณปีที่แล้วอะค่ะก็ลองสอบดูก็คือเขามีเปิดสอบข้าราชการค
1: ่ะ
0: พี่สาวก็เลยแบบว่า
1: ส่งสัญญาณมาดูนะ
0: ใช่ถ้างั้นก็แบบว่าด้วยความที่แบบว่าจบตรงสายด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลย
1: สำเร็จการศึกษาจากสถาบันไหนครับ
0: จบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะแล
1: ้
0: วก
1: ็ KU Band
0: ค่ะแล้วก็ต่อกำลังจะจบปริญญาโทค่ะที่จุฬา
1: โอ้ congratulation ล่วงหน้าครับแล้วอย่าง friendship ล่ะครับในสายนักร้องด้วยกันเป็นอย่างไรฮะ
2: ต้องบอกงี้ครับอาจารย์ของเฟรนเนี่ยค่อนข้างห่างไกลแล้วก็ไม่คิดว่า
1: จะมา
2: ถ
1: ึ
2: งวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ได้ก็คือผมเป็นเด็กต่างจังหวัด
1: ครับ
2: อยู่จังหวัดนครสวรรค์
1: ครับผม
2: เด็กเนี่ยชอบร้องเพลงนะครับแล้วก็ประกวดร้องเพลงแต่ว่าเพลงที่ประกวดก็เป็นเพลงลูกทุ่ง
1: ครับ
2: ก็ได้รางวัลเรื่อยๆมาแล้วก็จนมาถึงเวที AF ครับปีที่8ก
1: ็
2: ได้เข้าไปอยู่ในบ้าน
1: แล้วก็ได้ทำในการรายการ
2: ให้ทำอัลบั้มแล้วก็หมดจาก AF ปุ๊บก็ยังเป็นลูกทุ่งตลอดนะครับแล้วก็มาเซ็นสัญญากับบริษัทรถไฟดนตรี
1: ครับ
2: ก็ทำอัลบั้มกับรถไฟดนตรีหนึ่งอัลบั้มกับอีก3ซิงเกิลคร
1: ับ
2: แต่ว่าแนวเพลงที่ผมร้องเนี่ยมันเป็นเพลงลูกทุ่งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิต
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นมันค่อนข้างที่จะห่างไกลกับคำว่าเพลงแนวกรมประชาสัมพันธ
1: ์โอ้
2: ใช
1: ่คนละสไตล์
2: ใช่ครับอาจารย์แล้วก็ทำเกี่ยวกับพิธีกรทำงานลงเสียงอะไรอย่างเงี้ยบ
1: ้
2: างก็มีวันนึงกรมประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัคร
1: ครับ
2: นักร้องตัวเองไม่ได้เห็นเองด้วยนะครับเป็นเพื่อนที่เขาจบวอยซ์นะครับส
1: ่
2: งข่าวมาบอกว่าเฟนลองไปสอบดูไหมลองไปสอบดูไหมเราจะไปสอบได้ไงในเมื่อเราไม่ได้มีความสามารถในการที่จะร้องเพลงแนวกรมประชาสัมพันธ
1: ์
2: หรือว่าแนวเพลงลูกกรุงอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ยเพราะวิธีการร้องเนี่ยมันค่อนข้างละเมียดละไมมากมันจะแบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะศาสตร์ของเขาจริงๆเลยแล้วเราลูกทุ่งแบบลูกคอแบบมาอย่างเงี้ยมันน่าจะไปได้กันไม่ได้
1: มันยังไม่จูนกัน
2: ใช่ยังไม่จูนแต่สาขาที่เปิดในปีของเฟนอ
1: ่
2: ะมันเป็นคีตะศิลปินวงเล็บลูกทุ่ง
1: อ๋อถือว่าเป็นช่วงที่ลัคกี้
2: ใช่ครับโชคดีของผมมาก
1: ครับ
2: ผมก็เลยลองมาสอบสมัครสอบดูครับแล้วก็ได้รับความเมตตาจาก
1: คณะกรรมการ
2: แล้วก็พี่ข้าราชการที่อยู่ก่อนก็เลือกเข้ามาเป็นคีตศิลปินสาขาเพลงลูกทุ่งครับ
1: โอ้
2: แล้วก็ต้องมาปรับตัวเป็นฝึกในเรื่องของการร้องแนวเพลงกรมประชาสัมพันธ
1: ์ก็ต้องเทรนอีกเยอะพอสมควร
2: เยอะมากครับ
1: แล้วอย่างรวยแล้วครับมาอยู่ในวงกรมประชาสัมพันธ์เครื่องเป่าได้อย่างไรครับนี
3: ่ก็ต้องบอกว่าจริงๆผมก็เรียนดนตรีสากลมาจากมศวนี่แหละฮะ
1: ครับศิลป์นครินทร์วิโรจน
3: ์ใช่จากศิลป์นครินทร์วิโรจน์แล้วก็ทำงานกลางคืนทั่วไปธรรมดาปรากฏว่ามีวันนึงได้ไปเห็นข่าว
1: ครับ
3: ในอินเทอร์เน็ตนะฮะแล้วก็เปิดรับสมัครที่นี่เปิดรับสมัครนักดนตรี
1: ครับ
3: ซึ่งเป็นสมัยของณนิดโฉมฉายนะฮะปรากฏว่าตอนนั้นรับสมัครพนักงานราชการนะ
1: ครับ
3: ก็เลยเข้ามาลองสมัครดูก็สอบเจออาอาผู้ใหญ่ที่เป็นกรรมการอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ปรากฏว่าได้รับโอกาสให้ได้เข้ามาอยู่ที่นี
1: ่ครับ
3: เป็นพอดีเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าถือว่าเป็นโชคดีส่วนนึงเลยครับเพราะว่าจริงๆชีวิตตอนแรกที่จบมาเล่นดนตรีกลางคืนอย่างเดียวเลยยังมองไม่เห็นเส้นทางอะไรมากมายฮะพอมีตรงนี้ปุ๊บก็มีเป้าหมายมากขึ้นกับชีวิต
1: โอ้มาอยู่ในวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์วิถีชีวิตกิจวัตรประจำวันของนักดนตรีในกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยครับเริ่มต้นด้วยการซ้อมรวมวงหรืออย่างไรเล่าให้ฟังกันนิดนึงฮะแชร์กันได้ครับเชิญรุ่นพี่ฮะรุ่นพี
3: ่ก็ต้องบอกว่าแรกเข้ามาสมัยก่อนสักประมาณ10กว่าปีที่แล้วฮะ
1: ครับ
3: ผมจะโดนซ้อมค่อนข้างบ่อย
1: ครับ
3: เพราะว่าทุกท่านที่ยังอยู่ตอนนั้นท่านตอนหลายท่านเกษียณไปแล้วนะ
1: ครับ
3: ตอนนั้นท่านเหมือนกับว่าอยากจะเทรน
1: ครับ
3: เทรนเด็กรุ่นใหม่ที่เข้ามาแล้วก็จับซ้อม
1: ก็คือจะส่งไม้ต่อ
3: ใช่จับซ้อมรวมวงจับซ้อมส่วนตัวเพื่อให้เรียนรู้เพลง
1: ครับ
3: แล้วก็เพลงในตอนแรกที่เข้ามาเนี่ยก็บอกก่อนเลยว่าก็ค่อนข้างงง
1: ครับ
3: แต่โชคดีที่ว่า คล้ายๆน้องแพตตี้คือคุณพ่อผมฟังเพลงกลุ่มสุนทราภรณ์หรือ
1: เป็นประจำอยู่แล้ว
3: เป็นประจำอยู่แล้วเปิดบ่อยๆเปิดตั้งแต่เช้ายันเย็น
0: ซึมซับ
3: ใช่มันก็เลยเหมือนกับว่าก็เอาก็ค่อยยังชั่วหน่อยมีความรู้สึกว่าเออโอเคเราสามารถทำต่อไปได้
1: คือมีความคุ้นชินอยู่แล้วกับสไตล์เพลงนี้
3: ใช่ๆก็เรียนรู้ได
1: ้
3: รู้สึกว่าไปได้เรื่อยๆไปได้เรื่อย
1: ๆ
3: ก็ต้องบอกว่าการซ้อมก็จะเป็นลักษณะเหมือนซ้อมเพลงพวกนี้ทุกวัน
1: เมื่อฝึกซ้อมเสร็จแล้วครับกรมประชาสัมพันธ์ไปออกงานที่ไหนมีงานอะไรบ้าง
0: จริงๆเรามีหลายงานเลยนะ
3: ใช่
1: งานประจำก่อนดีกว่างานประจำรายการอะไรบ้างครับ
0: อ๋อเราก็จะออกรายการแว่วหวานตำนานเพลง
1: ครับแว่วหวานตำนานเพลง
0: ซึ่งเราก็จะในแต่ละเดือนอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องมาเลือกเพลงกันแล้วว่าแบบเราจะร้องเพลงอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบ่งเป็นเพลงไทยด้วยแล้วก็เป็นเพลง
1: สังคีสัมพันธ์แล้วเพลงตะวันสากล
3: ใช่เป็นไทยสากล
1: เพลงไทยสากล
0: ใช่แต่ว่าอย่างถ้าสมมติบทเพลงสังคีสัมพันธ์เนี่ยก็จะมีความยากที่เราจะต้องมาเรียนรู้ในเรื่องของรายละเอียดค่ะ
1: ค
0: ือมันจะมีในเรื่องของการเอื้อน
1: ในส่วนนักร้องนักร้องที่จะต้องโดนมากๆโดยเฉพาะเฟรนด์ชิพที่มาทางสายลูกทุ่ง
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: เป็นยังไงครับเฟรนด
2: ์โอ้โหมันเหมือนเราเป็นนักเรียนที่เริ่มลงคอร์สเรียนร้องเพลงใหม่คร
1: ับ เริ่มคอร์สสังคีสัมพันธ์1
2: ใช่ครับ
1: 101
2: ใช่เลยครับก็คือจะต้องมาเรียนรู้เรื่องเพลงแต่ในฐานะที่เราเป็นนักร้องศิลปินมาอยู่แล้วนะคร
1: ับ
2: เราก็จะฟังเพลงตลาดเพลงตลาดในที่นี้หมายความว่าเราก็เคยได้ยินบ้างอย่างเพลงดังๆของกรมประชาสัมพันธ์ก็อย่างเช่นฟองเฟื่องฟ้า
1: ครับครับครับ
2: ขอให้เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังมีอีกหลากหลายเพลงนับพันเพลงที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็ศึกษาเยอะเลยนะครับแล้วก็ยิ่งภารกิจของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยครับนอกจากจะสร้างดนตรีแล้วก็นำนโยบายจากทางภาครัฐ
1: สู่ประชาชน
2: เองเราก็ต้องอยู่กับประชาชนด้วยนะฮะจากวิกฤตที่ผ่านมาเราก็พี่น้องชาวไทยเราผ่านเรื่องราวอะไรมาค่อนข้างเยอะมาก
1: ๆ
2: ที่หนักๆก็น่าจะเป็นเรื่องของโควิด19ที่ผ
1: ่
2: านมาแล้วช่วงนั้นเนี่ยทุกคนหยุดหมดทุกอาชีพหยุดหมด
1: ครับ
2: แม้กระทั่งคนในวงการบันเทิงอย่างเราก็ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากๆ
1: ใช่ครับ
2: แล้วก็เพราะว่าพี่น้องพ่อค้าแม่ขายหรือว่าจะทำอาชีพที่จะต้องติดต่อสื่อสารกันแบบ face to face อะไรเงี้ยจะต้องดรอปแล้วทุกคนต้องอยู่กับตัวเองเพราะฉะนั้นประชาชนมีความเครียดมากๆครับที่พอดีในยุคนั้นนะครับก
1: ็
2: ต้องคิดนโยบายว่าเราจะทำยังไงให้ประชาชนประเทศไทยของเราแล้วก็พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศ
1: ครับ
2: ได้รับความผ่อนคลายลงบ้างนะ
1: ฮะ
2: หนึ่งในนั้นที่เป็นนโยบายก็คือเกี่ยวกับดนตรี
1: ครับ
2: ตอนนั้นมีการมอบนโยบายให้วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: ร่วมมือกับโปรดิวเซอร์นักแต่งเพลงที่อยู่ในวงการบันเทิงต้องการที่จะแต่งเพลงปลอบขวัญประชาชนคนไทย
1: ดนตรีฮีลใจเป็นดนตรีบำบัด
2: ถูกต้องแล้วก็เป็นอะไรที่เราทำก่อนจากหลายๆหน่วยงานนะครับที่เป็นเพลงใหม่ๆออกมาแล้วก็ได้ร่วมงานกับพี่ๆในวงการแล้วก็ต่อมาเรื่อยๆจนถึงเพลงที่แต่งขึ้นมาใหม่โดยศิลปินแห่งชาติคุณธนิตอาจารย์ธนิตที่สัมภาษณ์ไปแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากประชาชนรวมถึงผ่านวิกฤตเหล่านั้นมาได้ก็อาจจะเป็นวิกฤตน้ำท่วมจากทางภาคใต้นะวงดนตรีของเราก็มีการไลฟ์สดเพื่อหารายได้เข้าสภาสังคมสงเคราะห
1: ์เป็นชาริตี
2: ้ใช่ครับอาจารย์แล้วก็ยังมีอีกหลายๆอย่างที่เราอยู่คู่กับประชาชนแล้วก็ทำเพื่อประชาชนด้วยเสียงเพลงที่สามารถเราจะทำได้อะไรแบบนี้ครับ
1: ด้วยเสียงเพลงที่อยู่กับประชาชนเนี่ยครับผมมองเห็นอีกบทบาทหนึ่งก็คือการที่วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยครับไปให้บริการกับทางโรงพยาบาลทางผู้ป่วยหรือผู้สูงวัยอันนี้ท่านใดพอจะเล่าให้ผมฟังได้บ้างครับ
2: แฟนผมเป็นคุณหม
1: อครับครับ
2: คุณหมอเวลาที่เขากลับบ้านมาเขาก็จะบอกว่าวันนี้เจอเคสคนไข้แบบนี้คนไข้รู้สึกแบบนี้เขาเครียดมากเวลาที่เจอคุณหมอกลับบ้านมาเขาก็เครียดนะครับเจ
1: ้
2: าที่ผมก็เลยปรึกษากับทางท่านผู้อำนวยการ
1: ครับ
2: ส่วนดนตรีแล้วก็พี่
1: ๆครับ
2: ป้ารวยแล้วก็น้อง
1: ๆฮะ
2: เราอยากไปเป็นดนตรีบำบัดที่โรงพยาบาล
1: ครับ
2: คือทุกคนโอเคเลยพอรู้ว่าจะไปทำดนตรีบำบัดนะครับก็ยกกันไปยกทีมกันไปก็ลองทำโปสเตอร์แล้วก็โปรโมทเนาะทางเพจ แล้วก็มีศิลปินนักร้องลูกทุ่งอ่ะติดต่อมาเข้ามาว่าเฮ้ยอยากไปด้วยอย่างเช่นพี่นุ่มมิสเตอร์พี่หญิงทิติการ
1: มีเครือข่ายมากขึ้น
2: ติดต่อเข้ามาว่าอยากน้องพิงเพล
1: ฮะฮะฮะ
2: มันก็เลยกลายเป็นเวลาที่เราออกไปปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่ทั้งหมอแล้วก็ผู้ที่มาใช้บริการกับทางโรงพยาบาล

0: ไงให้การตอบรับเป็นอย่างมากแล้วเราได้เห็นรอยยิ้มนะพี่รวยเราได้เห็นรอยยิ้มของเขาได้เห็นเขาร้องตามเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปแล้วก็โพสต์ขอเราถ่ายรูปบรรยากาศมันเปลี่ยนเลยครับอาจารย
1: ์ครับ
0: บรรยากาศมันแฮปปี้มากๆแล้วก็เขาก็จะถามตลอดว่าเมื่อไหร่วงกรมประชาสัมพันธ์จะมาอีก
1: ไม่ได้เอาไปฟูลแบนด์ใช่ไหมฮะพี่รวยครับเราเอาวงดนตรีเนี่ยไซส์เนี่ยเอาเครื่องดนตรีอะไรไปเป็นส่วนใหญ่ครับ
2: ก็ต้องบอกว่าในช่วงแรกๆที่ผมเข้ามานี่ก็ความหลากหลายของเครื่องดนตรีก็จะปรับเปลี่ยนกันไปบ้างเพราะว่าหลักๆก็จะเป็น3ถึง4ถึง5ชิ้นเต็มที่ละเรื่องเสียงในโรงพยาบาลด้วยฮะ
1: โอ้
2: เพราะว่าเสียงไม่สามารถใช้เสียงได้อย่างเช่นง่ายๆเลย
1: เครื่องเป่า
2: ใช่ค่อนข้างที่จะมีปัญหานิดนึงเพราะว่าเสียงเขาดังแล้วมันก็จะรบกวน1ก็คือรบกวนคนไข
1: ้
2: 2รบกวนการเรียกของหมอที่จะเรียกคนไข้เข้าไปตรวจใช่
1: เดี๋ยวก็คือต้องดีไซน์วงดนตรีใหม่ให้เหมาะกับพื้นที่แล้วก็ความเหมาะสมของการเป็นสถานพยาบาล
2: ใช่ๆฮะ
3: ไปไหนกันครับวันนี้
4: ไปดนตรีจิตอาสาครับที่สถาบันจุฬาภรณ
3: ์ตอนนี้ครับเราก็รอซาวด์เช็คกันอยู่นะ
5: ก็รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่แบบว่าได้เป็นตัวแทนมาร้องเพลงในวันนี้ค่ะได้มามอบความสุขให้กับผู้ป่วยด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
6: เพื่อไม่ให้เกิดความเครียดก็จะมีดนตรีมาช่วยผ่อนคลายอารมณ์ทำให้รู้สึกดีขึ้นและทำให้เป็นยารักษาที่ดีที่สุดมากกว่ายาเบ็ดด้วยค่ะ

ความสุขมากเลยค่ะแบบไม่คิดว่าจะมีคนแบบมารอดูด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็คุณแบบคุณอาคุณป้าทุกคนก็เข้ามาทักก็แบบเป็นแฟนคลับอยู่นะดูตั้งแต่ในรายการเลยก็รู้สึกดีใจมากค่ะ

0: มรู้สึกว่าทุกท่านมีความสุขมีความสุขมากกว่ามีความทุกข์เวลาไปโรงพยาบาลเพราะว่าไปโรงพยาบาลทุกคนจะเนาะหนึ่งเหนื่อยง่วงเบื่อเศร้ากับโรคภัยที่ตัวเองได้ประสบพบเจอแต่พอได้ไปเจอเพลงที่รู้สึกว่าทุกท่านน่ะได้เคยได้ฟังแล้วเคยชื่นชอบมาก่อนมากๆพอไปอยู่กับเขาเขาก็มีความสุขตามไปด้วยแต่ข้อเสียคือบางทีอาจจะฟังเสียงเรียกไม่ทันนะว่าคุณหมอเรียก
1: เพราะว่าเรากำลังขับกล่องอยู่
0: ใช่
1: แล้วก็หมายเลข46รับยา
0: อาจจะเลยไปบ้างนิดนึงก็ต้องขออภัยครับต้องขออภัยแต่ว่าโดยรวมแล้วคือมีความสุขครับ
1: ล่าสุดที่ไปโดนขอเพลงอะไรบ้างครับ
2: ก็ยังจำได้ไหมค
1: ่ะครับ
2: ค่ะ
1: โอ้ทางนี้ล่ะฮะโดนขออะไรบ้าง
3: โอ้ขอหลากหลายเลยครับโดยมากจะเป็นเพลงเมื่อไรเนาะจันจะงามค่ะคอยเพราะความโศกเศร้าก็จะประมาณนี้ครับ
0: ฟ้าเพิ่งฟ้าฟ้าเพิ่งฟ้า
1: คือไม่ใช่แค่การทำในเรื่องของสื่อประชาสัมพันธ์อย่างเดียวแต่บทบาทของกรมมีมากมายนักแล้วสามารถพัฒนาปรับเปลี่ยนได้อีกตามบริบทของความต้องการของสังคมฮะวันนี้ผมรู้สึกชื่นใจมากๆครับที่ได้อยู่กับเหล่านักดนตรีเหล่านักร้องที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับวงการให้กับสังคมให้กับประเทศเดี๋ยวข้างหน้าเรามีรายการถนนดนตรีอีกรายการใช่ไหมฮะ
0: คร
1: ับ ถนนดนตรีนี่ความเป็นมารายการพอจะเล่าให้ฟังได้สักนิดไหมครับ
3: ถนนดนตรีเป็นเรื่องราวของคนดนตรีที่เล่าถึงชีวิตนั่นคือบทเพลงเพื่อชีวิตนะครับผมฟังรายการนี้มาตั้งแต่ตอนนั้นผมประมาณสัก 4-5 ขวบนะคุณแม่เปิดให้ฟัง
1: ครับ
3: ครับแล้วก็ผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าผมจะได้มีโอกาสมาทำเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็เคยไปออกในถนนดนตรีด้วยนะครับก่อนที่จะเข้ามาระหว่างเข้ามาก็ถูกทำเพราะว่าคนที่ทำเพลงให้ผมก็คือพี่หนุ่มมิเตอร์นะตอนนั้นที่อยู่ในค่ายแล้วมันก็วนกลับมาอย่างเงี้ยครับ
1: ครับ
3: ในเรื่องเราเกี่ยวกับคนเพื่อชีวิตนะครับ
1: ครับ
3: เล่าเรื่องราวแบบตรงไปตรงมา
1: The way of life
3: ใช่ครับใช่ครับอาจารย์แล้วก็คนเพื่อชีวิตเนี่ยเขาจะอยู่กันเป็นแบบเป็นครอบครัวก็ต้องขอบคุณศิลปินด้วยครับที่ตอบรับมาในทุกๆครั้งของการจัดงานของรายการถนนดนตรีเพราะว่าอย่างที่พวกเราเข้าใจก็จะเป็นในเรื่องของงบประมาณค่าใช้จ่ายเนาะมันค่อนข้างที่จะจำกัดมากๆครับแต่ว่าน้ำใจของศิลปินที่มาช่วยงานแล้วก็มอบความสุขให้กับประชาชน
1: มากกว่าเงินทองที่

0: ใช่
1: ที่ม
0: ส
1: ี
0: ิ
1: หลายคนก็บอกว่างบแค่นี้ทำไมนำศิลปินอย่างเช่นไอแอดคาราบาวมาได
2: ้ครับ
1: เช่นวันนี้มีนักหงาคาราวานมาเต็มวง
2: ครับ
1: เรื่องราวของนักหงาก็70กว่าปีแต่นักหงายอมที่จะเล่นคอนเสิร์ตให้เราชม3ชั่วโมงแบบนี้ครับซึ่งมันคุ้มค่ามากแล้วก็การเข้ามาชมคือของเราคือฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยจริงๆครับ
2: โอ้โหฟังเรื่องราวของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์แล้วมีความลึกซึ้งมากๆนะครับมีความหมายต่อทุกๆคนแล้วไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของการให้บริการประชาชนนะครับยังเป็นหน่วยงานที่ทำนุบำรุงเรื่องของวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของบทเพลงอัตลักษณ์บทเพลงวันนี้ต้องขอบคุณทั้ง3ท่านมากๆครับขอบคุณแพตตี้ครับ
3: ขอบค
2: ุณพี่รวยครับ
4: ขอบคุ
2: ณครับเฟรนชิ
4: ป
2: ครับครับงั้นท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับว่ารายการถนนดนตรีของนักหงาคาราวานเป็นอย่างไรแต่ข้างหน้ามีถนนคนเดินนะครับขอบคุณครับ
5: วันนี้เราจะพาไปชมภาพบรรยากาศในถนนดนตรีเวทีคอนเสิร์ตสดบทเพลงเพื่อชีวิตที่ครองใจแฟนๆมาอย่างยาวนานครับพิเศษสุดๆกับค่ำคืนนี้มาร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในวัย78ปีของนักหงาคาราวานบรรยากาศจะอบอุ่นและเต็มไปด้วยมนต์ขลังขนาดไหนไปชมกันเลยครับ

0: ท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับจะมานั่งอยู่กับบุคคลที่เชื่อว่าเป็นศิลปินที่เป็นหนึ่งในดวงใจของท่านผู้ชมหลายๆท่านแน่นอนนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้ครับท่านนี้ก็คือนังหงาคารวานะครับ
1: สวัสดีนังหงาครับ
0: วันนี้ดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้มานั่งพูดคุยกับนังหงาตรงนี้นะครับต้องบอกว่าท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับงานถนนดนตรีเนี่ยมาในธีมที่มีชื่อว่าจุดพักของนักเดินทาง78ปีของนังหงาเองเลยนะ
1: ครับ
0: วันนี้นังหงามีความรู้สึกไงบ้างครับที่เพลงของนังหงาได้มาอยู่ในงานของกรมประชาสัมพันธ์วันนี
1: ้มาเล่นครั้งที่3แล้วนะคิดว่าครั้งที่3
0: ครับผม
1: ที่มาทุกปีทุกปีทุกปีเขาก็จัดครบรอบอะไรทำนองนี้นะฮะก็มันไม่มีเรื่องตื่นเต้นอะไรมากก็เพียงแค่ว่าอยากทำให้มันออกมาดีที่สุดไม่ถึงงานแสดงนะ
0: ครับผมแล้ว78ปีที่ผ่านมาครับอะไรคือสิ่งที่ทำให้นังหงายังคงแข็งแรงแล้วก็ยังคงแบบมีใจรักในการเล่นดนตรีให้พวกเราได้ฟังจนถึงทุกวันนี้ครับ
1: คือจะบอกว่าแข็งแรง 100% ก็ไม่ใช่คือในวัยขนาดนี้มันก็ต้องมีแบบไม่แข็งแรง
0: คร
1: ับ
0: อ
1: ย่างน้อยก็ 50% เนาะยังเหลืออยู่ก็เรียวแรงต่างๆทั้งการเดินเหินการขยับตัวกันอะไรมันจะช้าลง
0: อ
1: ันนี้ไปบอกใครว่าแข็งแรงมันก็ไม่ใช่ฮะเขาพอยังพอไหวอยู่ยังพอไหวว่าอย่างนั้นเด็ก
0: ครับแต่ว่าเมื่อกี้แอบไปดูตอนนังหงาซ้อมมาจะบอกว่ายังแข็งแรงมากถ้าเทียบกับผู้ใหญ่ที่บ้านผมตอนนี้นังหงายังดูแข็งแรงมากๆเลยครับ แล้วอยากให้นังหงาช่วยเล่าหน่อยครับว่าตลอดที่ทำงานมากับกรมประชาสัมพันธ์นังหงามีความประทับใจกับงานอะไรหรือว่ากับเพลงไหนที่มีบ้างไหมครับ
1: พูดเฉพาะเรื่องถนนดนตรีนี
0: ่ครับผม
1: คุณเพ็ญโยรุ่งสมัยก็ได้ทำตั้งแต่ยังไม่มีการบันทึกอะไรทำนองนี้นะฮะหมายถึงว่าออกรายการวิทยุแต่ก่อนเป็นรายการวิทยุคุ้นเคยกันมาตั้งแต่นั้นเห็นความตั้งใจของเขาว่าเขาต้องการจะทำในแนวอย่างนี้อย่างนี้ผมก็อยากให้มันคือมันให้มันหลากหลายมากขึ้นให้น้องๆรุ่นลูกรุ่นหลานหรือว่าวัยรุ่นเขามาเปิดสมองมั่งก็ได้ในการรับรู้ของสังคมผมอยากให้นำเสนอ
0: ให้นำเสนอท
1: ั้
0: ง
1: สิ่ง
0: วัยราวแล้วก
1: ็และอื่นๆด้วยใช่
0: ทีนี้ในธีมงานปีนี้ครับมันมีคำว่านักเดินทางครับนักหงาอยากถามนักหงาว่าในฐานะที่นักหงาเป็นนักดนตรี
1: ครับ
0: อยากให้นักหงาช่วยเล่าหรือว่าช่วยแสดงความคิดเห็นหน่อยว่าการเดินทางนักเดินทางในฐานะคนที่เป็นนักดนตรีมันเป็นยังไงบ้าง
1: คือถ้าพูดถึงเรื่องนักดนตรีหรือว่าวงดนตรีทุกวง
0: ครับ
1: มันก็คือการเดินทาง
0: ครับ
1: การเดินทางที่รุนแรงอ่ะจะบอกว่ารุนแรงยังไงก็ตามประสบการณ์นะฮะประสบการณ์ของเราก็คือแบบว่าช่วงที่งานมันชุกๆอะไรทำนองนี้เดี๋ยวนี้บางวงก็เป็นอย่างนั้นอยู
0: ่
1: แต่วงเรานี่คงจะลดน้อยลงไปแล้วเล่นอยู่ภาคไหนดีๆคืนนี้ลงใต้สุดอะไรทำนองนี
0: ้
1: เรียกว่าการเดินทางนี่แบบผมจะเปรียบเทียบให้ดูว่ามันเดินทางอย่างไร
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: นอกจากทุกภาคทุกส่วนแล้วจังหวัดนี้ไม่ต้องพูดถึงว่าครบไหมถามว่าอำเภอครบ

0: หรือเปล่าแล้วอำเภอนี่อาจจะครบแล้วบางคนนะฮะ
1: ครับผม
0: แต่ผมว่ายังมีตำบลอีกมีหมู่บ้านอีกมีบ้านป่าบ้านดงบ้านชายแดนมันเยอะแยะไปหมดเลยเพราะการเดินทางก็คือการเดินทางทั้งนั้นเลยเดินทางไปไหนไปเพื่อจะร้องเพลงเขาจ้างเขาวานอะไรก็แล้วแต่อ
1: ัน
0: นี้คือถนนดนตรี
1: กินใจนะครับจากคำพูดของนางอาครับแล้วก็วันนี้ครับอยากให้นางอาได้ฝากอะไรถึงทั้งคนรุ่นใหม่ทั้งคนรุ่นเก่าที่กำลังรับชมรายการทีสาวเสียงไทยสู่สากลของเราตอนนี้ด้วยครับ
0: ก็ดีใจนะสำหรับน้องๆรุ่นใหม่ก็แล้วกันรุ่นเก่าก็ขอให้มีกำลังใจทำงานไม่ท้อถอยนะฮะให้มีพลังสำหรับน้องๆรุ่นใหม่ก็คิดให้ยาวๆสักหน่อยหนึ่งก็คิดให้ดีนะครับบางทีอาจจะมองภาพงานด้านนี
1: ้
0: มันเท่ดูดีดูมีราคานั่นไม่ใช่ทุกวงนะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ทุกคนที่มันจะเป็นอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นก็ถ้ามีอุปสรรคมีขวากน้ำอะไรมาบ้างก็ต้องอดทนแล้วก็ที่สำคัญคือดูแลตัวเองมันมีสองข้างทางที่มันน่ากลัวนะฮะมันมีอุปสรรคมากมายมีการตกหล่นของชีวิตมากมายอย่างที่เราเห็นเป็นข่าวเป็นคราวในแวดวงดารานักร้องนักแสดงอะไรก็แล้วแต
1: ่
0: มันผิดพลาดกันได้เพราะก็ให้ระวังตรงจุดนั้นด้วยแล้วก็อย่าคิดว่าเป็นเรื่องง่ายเรื่องค่อนข้างจะยากและละเอียดแต่ว่าในความใฝ่ฝันในความคิดที่จะมาทำงานด้านนี้ก็ลองคิดดูให้ดีแล้วถ้าจะทำก็สุดหัวใจไปเลยนะครับ
1: ผมและนี่ก็คือข้อความจากนางอาคารวาลนะที่ฝากถึงทุกท่านที่กำลังรับชมรายการทีสาวของเราอยู่ตอนนี้นะครับวันนี้ขอบคุณนางอามากเลยที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะครับสวัสดีครับ
0: ครับผม
2: คุณผู้ชมครับหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับบทเพลงไพเราะของพวกเขาแต่อยากรู้ไหมครับว่าในฐานะกระบอกเสียงของรัฐงานด้านประชาสัมพันธ์ของพวกเขามีเบื้องหลังการทำงานอย่างไรและต้องทำหน้าที่อะไรกันบ้างไปร่วมพูดคุยและหาคำตอบพร้อมๆกันเลยครับ
3: การประชาสัมพันธ์บทเพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์หรือเป็นผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทั้งไทยและสากลนะฮะทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเราก็เป็นนักจัดรายการอย่างพี่ก็เป็นผู้จัดรายการอย่างน้องวันดีหรือน้องมุกก็จัดรายการอยู่ด้วยนะฮะก็จะมีผลงานของดนตรีไทยและดนตรีสากลเผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะหลายคลื่นไม่ว่าจะเป็นทาง AM 819กิโลเฮิรตซ์ทางAM 891กิโลเฮิรตซ์หรือ 92.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ FM 105เมกะเฮิรตซ์แล้วแต่ตามรายการแล้วก็ได้รับมอบหมายจากท่านอธิบดีและรองอธิบดีท่านผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ให้เรามาทำเรื่อง TikTok บ้างทำแนวใหม่ไม่ว่าจะเป็น
4: Facebook.
3: คลิปสั้นๆเป็นกรุ๊ปสั้นๆอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็เริ่มเผยแพร่ไปบ้างแล้วซึ่งก็ได้รับผลตอบรับที่ดีไม่ว่าจะเป็นรณรงค์ในเรื่องการเดินทางสมมติว่าจะมีช่วงที่เราจะต้องวันหยุดยาวอย่างเงี้ยแล้วก็มีการเดินทางแล้วก็จะมีอะไรน้องมุกที่เรารณรงค์กันไปละ
4: โครงการคนละครึ่ง
3: โครงการคนละครึ่ง
4: Plus. อ
3: ันนี้ก็ได้ทำบทเพลงทั้งไทยและสากลก็ได้รังสรรค์บทเพลงขึ้นมาเพื่อเป็นการเรียกว่า
4: ประชาสัมพันธ์
3: ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ฟังนะครับ

ราจะมีคำถามจากข้างนอกด้วยความที่เราเป็นสื่อและเราเป็นหน่วยงานดนตรีมีคำถามถามมาว่าดนตรีมีส่วนในการขับเคลื่อนอย่างไรเพราะว่าเราไม่ได้เล่นดนตรีอย่างเดียวแต่เราเป็นดนตรีของสื่อเพราะฉะนั้นดนตรีมีส่วนในการขับเคลื่อนสื่อไปถึงผู้ฟังหรือผู้ชมหรือแฟนเพลงอย่างไรนี่จึงเป็นที่มาแห่งการคิดคอนเทนต์ที่จะโยงเข้าสู่การผลิตทางส่วนเทคโนโลยีซึ่งตอนนี้ก็จะมีกำลังสำคัญมีน้องใหม่มีข้าราชการใหม่มาช่วยนะคะอย่างที่บอกอะค่ะสิ่งที่เราจะทำด้วยความที่เราก็เป็นสื่อของรัฐเราก็จะมีงานที่ตอบสนองงานของรัฐอย่างที่บอกอาจจะมีทั้งรัฐพิธีหรืองาน

0: ว่ามีหน้าที่อะไรแล้วพอเข้ามาทำงานปุ๊บเราก็ยังสงสัยอยู่ว่ามีเพลงปลุกใจเพลงรักชาติต่างๆเพลงสถาบันทำให้เราเข้าใจว่าอ๋อจริงๆคือเขาเป็นใช้วงดนตรีเนี่ยเป็นสื่อกลางทำให้คนเนี่ยเข้าใจสิ่งที่จะสื่อสารออกไปง่ายขึ้นบางทีเราพูดไปเนี่ยมันไม่น่าฟังบางทีพูดไป5ประโยค10ประโยคคนก็เลื่อนผ่านแล้วแต่พอเป็นเพลงเข้าไปเนี่ยมันทำให้เกิดความน่าสนใจว่าแบบอุ๊ยเอาสื่อตรงนี้เอาประโยคต่างๆเนี่ยมาแต่งเป็นเพลงปุ๊บทำให้คนเนี่ยอยากจะติดหูแล้วก็อยากจะรับฟังได้อบรมข้าราชการใหม่เขาก็สอนทำ TikTok ตอนนั้นมีโอกาสได้ไปอบรมที่ NPT Connect พอดีเขาก็บอกให้ลองถ่ายวอล์กกันทีนี้แล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็สนุกดีเราก็เลยลองทำช่อง TikTok คลิปแรกที่เริ่มทำที่เป็นโปรเจกต์ของดนตรีไทยก็คือวันปีใหม่ครับตอนนั้นก็คือพออบรมมาเสร็จเนี่ยประมาณวันที่20กว่าๆธันวาแล้วก็คือ
1: พอช่วงที่
0: สิ้นปีแล้วคือช่วงนั้นก็คือคนเริ่มจะ
2: ทยอยเดินทางแล้ว
0: ทีนี้ก็จะเหลือกันอยู่ประมาณ 5-6 คนครับเราก็เลยคุยกันว่าเนี่ยเหลือวันนี้เหลือพรุ่งนี้วันเดียวแล้วที่จะอัดเพลง
3: ได
0: ้ให้คนสนใจเราต้องอัดพรุ่งนี้ให้ทันก็คิดคืนนั้นเสร็จปุ๊บพรุ่งนี้มาก็มาเจอกันแล้วก็อัดเลย

0: พอผ่านตรงนั้นมาก็มาสู่เลือกตั้งเราก็เลยมาทำเลือกตั้งต่อแ
1: ล้ว
0: เป
1: ็
0: นเพลงเอาเพลงกองยาวมาชักชวนเลือกตั้ง
2: แล้วก็แต่งเนื้อใหม่
0: เราก็แต่งเนื้อใหม่ครับผ่านเลือกตั้งมาแล้วก็จริงตอนนั้นช่วงนั้นมีอีกประมาณ 3-4 เพลงที่ออกมาแล้วก็มาเลือกตั้ง
3: แล้วก็มาคนละครึ่ง
0: คนละครึ่งแล้วก็มาสงกรานต์สงกรานต์นี้ก็เพลงเมาไม่ขับ

0: เมาไหมครับแล้วก็พอมาช่วงนี้ครับช่วงเดือนหลังจากเมษาเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นเพลงไทยผสมสากลใน TikTok ตอนนี้ครับจะมีเป็นเพลงไทยแต่เอากองชุดเข้ามาใส่ก็จะเป็นตีกันสนุกสนุกอย่างเงี้ยครับยอดวิวก็เริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยอดผู้ติดตามก็เริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
1: น้องคองลองบอกช่องที่ท่านผู้ชมจะติดตามเรา
0: ช่องทางติดตามนะครับก็คือช่อง TikTok วงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับแต่ว่าไม่ได้มีแค่ดนตรีไทยนะครับจะมีทั้งดนตรีไทยดนตรีไทยผสมสากลดนตรีสากลหรือว่าคลิปสั้นที่เราตัดออกมาจากแว่วหวานนี่ครับก็จะอยู่ในช่องทางนี้ด้วยครับ

0: ใช่
1: ตอนนี้
0: เริ่ม
1: โอเพนค่ะ
0: โอเพนมากแต่ก็อยู่ในกรอบ
1: ยังมีบางเรื่องที่เขาอาจจะแบบว่าอันนี้นิดนึงนะ
2: ขอนิดนึง
1: ไม่ได้นะ
2: เรายังมีจุดที่แบบเซนซิทีฟอยู่แต่เราก็จะทำงานให้อยู่ในกรอบแต่ว่าดึงความน่าสนใจจากดนตรีไทยเราคิดว่าดนตรีเนี่ยมันมีความน่าสนใจของมันอยู่แล้วนอกกรอบหมายถึงว่านอกกรอบจากการอยู่ในห้องเรียนแต่เราทำให้เด็กที่อยู่ในห้องเรียนเนี่ยเห็นความนอกกรอบนั้นขึ้นมาให้เขาอยากเล่นดนตรีมากขึ้นอีกให้เขารู้ว่าดนตรีเนี่ยไม่ใช่มีอยู่แค่นั้น
0: เป็นเรื่องสนุก
1: แล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์วงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์ไปในตัวด้วยค่ะเพราะว่าได้รับโจทย์จากผู้บริหารมาเช่นกันว่าจะทำยังไงให้คนรุ่นใหม่รู้จักวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ก็เลยต้องมาคิดคอนเทนต์กันเพื่อให้แบบว่าน่าสนใจค่ะ
3: จะทำอย่างไรให้รู้จักอ่ะจริงๆอ่ะน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วแหละแต่ในเรื่องของแพลตฟอร์มอ่ะเนาะอาจจะต้องใหม่กดไลค์ใหม่กดแชร์หรือบางทีดูแล้วคือจะต้องมีการเชิญชวนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำอะไรบางครั้งที่ว่าจะอยู่ในกรอบหรือไม่อยู่ในกรอบเนี่ยจริงๆมันก็มีแง่คิดอยู่ว่าเรื่องที่ต้องทำอยู่ในกรอบเนี่ยมีถ้าจะต้องเป็นเพลงหรือจะต้องเป็นสิ่งที่สื่อออกไปเราต้องไม่ผิดเราเป็นสื่อเนาะเราเป็นกรมประชาสัมพันธ์ที่น้องบอกนอกกรอบก็เช่นบางทีก็เล่นสนุกสนานบางทีก็แฝงความท้าทายแฝงปัญหาชาวเอาไว้ในคลิปนั้นก็มีเพื่อให้คนที่เข้ามาดูได้มาร่วมคอมเมนต์มาโต้ตอบกับเราอย่างเงี้ยค่ะ
2: เราเรียกว่า
3: ก็มีบ้าง
2: ทั้งสองแบบคือดนตรีแบบนึงคือสร้างแรงบันดาลใจแต่อีกแบบนึงคือเพื่อการประชาสัมพันธ์
3: ใช่
2: ก็คือแต่หลักๆก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์ทั้งคู่สร้างแรงบันดาลใจคือเราประชาสัมพันธ์

0: พันธุ์เพื่อให้เยาวชนหรือว่าหรือจะผู้สูงอายุก็แล้วแต่ได้เห็นดนตรีมากขึ้นและได้เห็นว่ากรมประชาสัมพันธ์เนี่ยมีวงดนตรีและก็ในประเทศเรายังมีวงดนตรีอีกหลายรูปแบบใช่แล้วก็
1: เกิดการตั้งคำถาม
0: อีกฝั่งนึงก็เป็นการประชาสัมพันธ์ที่แบบประชาสัมพันธ์ของภาครัฐครับ
2: ได้แน่นอน
1: ได้ค่ะ
2: ได้แน่นอนอย่างที่บอกว่าคือดนตรีเนี่ยมันเป็นทั้งดนตรีสากลด้วยดนตรีไทยด้วยเราสามารถที่จะผสมผสานอ่ะใช้ความผสมผสานได้ร่วมสมัยได้เพราะว่าเราก็ไม่ได้ไทยซะทีเดียวบทเพลงเนี้ยมันคือเรียกว่าคุณแม่ฟังเพลงพวกนี้มาอยู่แล้วเพลงดนตรีสังคีตสัมพันธ์เนี่ยชินหูมาบ้างแล้วเราบางทีอาจจะเปิดให้ลูกฟังบ้างแต่เด็กเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ค่อยได้ฟังหรอกแต่พอเราไปตามห้างสรรพสินค้าเงี้ยอย่างวันปีใหม่หรือวันอะไรเนี่ยจะมีเพลงรำวงเพลงสงกรานต์คุณก็จะได้ยินบทเพลงนี้เรียกว่าเปิดในห้างอยู่แล้วเพื่อเป็นการเชิญชวนอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือมาจากเรานั่นแหละจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นั่นแหละ
3: แต่ขอเสริมพี่หนูแล้วกันค่ะคือพูดง่ายๆก็คือว่าดนตรีมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในตัวอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นไทยหรือสากลเมื่อเรานำมารวมกันจากคำถามที่ว่าอยากให้คนอื่นมองกรมประชาสัมพันธ์อย่างไรเนี่ยเราเป็นตัวของเราอยู่แล้วเราเป็นอัตลักษณ์ของเราอยู่แล้วมาตั้งแต่สมัยก่อตั้งวงมาผ่านกี่เจเนอเรชันมาจนถึงนี่ก็รุ่นน้องรุ่นหลานก็ยังคงเหมือนเดิมตรงนี้คือสิ่งที่เราเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นคนอื่นจะมองในความเป็นตัวตนของเราแน่นอนอัตลักษณ์ของเรานั่นแหละค่ะก็คือซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็ขยายจากที่หัวหน้าได้พูดเพลงเราเนี่ยมันอยู่ในวิถีชีวิตมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายมีประเพณีมีวัฒนธรรมใดๆก็แล้วแต่เพราะว่าของเรามันเป็นวิถีชีวิตแต่งแบบถ้าพูดให้เข้าใจง่ายก็เพลงเพื่อชีวิตแต่ของเราพูดให้ดูดีหน่อยผสมออกมาเป็นอัตลักษณ์ของตัวเองก็คือสังคีตสัมพันธ
2: ์
3: ทำเมื่อทั้งสองอย่างมารวมกันได้อ่ะทุกคนต้องใช้อาศัยซอฟต์พาวเวอร์แน่นอนนั่นแหละค่ะอัตลักษณ์ของเราคือซอฟต์พาวเวอร์
2: บทเพลงของเรามีทั้งเศร้ามีทั้งบทเพลงคู่มีทั้งสนุกสนานมันมีอยู่ในตัวอยู่แล้วฮะ
0: น้องของพี่สองคนนะครับนอกจากแบบว่าซอฟต์พาวเวอร์ในมุมของกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็จริงๆทั้งซอฟต์พาวเวอร์ในภาพใหญ่ครับที่เป็นดนตรีไทยณปัจจุบันนะครับจะมีคำพูดที่บอกว่าดนตรีไทยอาจจะเล่นกันเองฟังกันเองหรือเปล่าจริงๆมันไม่ใช่แค่ดนตรีไทยมันจริงๆหลายๆวงการอย่างเพื่อชีวิตที่บอกก็คือคนที่เขาชอบเพื่อชีวิตเขาก็มีกลุ่มของเขาคนที่ชอบดนตรีไทยก็มีกลุ่มของเขาแล้วก็จริงๆครับอย่างผมอะตอนเรียนมัธยมก็คือมีโอกาสได้แข่งศิลปัตยกรรมหรือว่าไปแข่งตามดนตรีเด็กดนตรีหนึ่งวงของโรงเรียนสมมติ
2: ม
0: ี15คน2-300
2: กี่ร้อยคนแล้วล่ะ
0: แปลว่ากี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นเข้าไปแล้วแปลว่าจริงๆดนตรีไทยเราไม่ได้หายไปไหนครับอยู่แค่ว่าเราเปิดใจที่จะมองหรือเปล่าจริงๆแล้วดนตรีไทยเนี่ยมีคนสนใจอยู่อีกเยอะครับแต่ว่าเรายังไม่มีใครหยิบมันขึ้นมาชูเป็นสิ่งหลักของประเทศเราจริงๆเพื่อให้คนที่ยังเล่นดนตรีไทยอยู่หรือวัฒนธรรมของไทยเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ขึ้นมาจริงๆที่ทำให้คนต่างประเทศเนี่ยอยากมาดูที่ไทยไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปดูดนตรีที่ต่างประเทศแต่ทำยังไงให้คนต่างประเทศเนี่ยต้องมาดูดนตรีไทยที่ประเทศไทยครับอ
2: าจจะมีเทศกาลดนตรีไทยที่แบบเปิดกว้างให้ชาวต่างชาติกลับเข้ามา
3: เทศกาลดนตรี
1: ในอนาคตในอนาคตเราอาจจะจัดเฟสติวัล
2: นะ
1: มีไอเดียนี้
2: มีไอเดียนี้อยู่ก็เป็นสิ่งนะที่เราคิดกันไว้เหมือนกัน
3: เพราะกลุ่มเพลงเราก็มีแฟนเพลงที่ยังหนาแน่นอยู
2: ่ใช่
3: เด็กรุ่นใหม่ก็
1: กลุ่มใหม่ก็มี
3: ส
1: ัมพัน
3: ธ์ใช่ค่ะพี่ใหญ่นิดนึงเนาะเดี๋ยวเผื่อมีคนอยากรู้ว่าพูดกันจังสังคีตสัมพันธ์คืออะไรสังคีตสัมพันธ
1: ์
3: สังคีตก็ดีดสีตีเป่า
1: ใช่ค่ะ
3: สัมพันธ์ก็คือมีสัมพันธ์สภาพ
2: สัมพันธ์ภาพ
3: ซึ่งกันและกัน
1: ก็คือระหว่างดนตรีสากลกับไทยเขาเรียกว่าสัมพันธ์กัน
3: โดยมีเสน่ห์อยู่อย่างนึงที่เราไม่เหมือนใครที่เราเป็นจุดแรกที่เราคิดคือจะต้องนำทำนองมาจากเพลงไทยเดิมเท่านั้น
2: ใช่
3: เท่านั้นนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้นำมาทั้งหมดบางเพลงนำมาทุกท่อนบางทีนำมาแค่ท่อนที่1แล้วไปปรับตอนท้ายนิดนึง อยู่ที่วิธีคิดหรืออารมณ์ณขณะนั้นของคุณครูเมื่อก่อนสมัยก่อนตั้งแต่สมัยครูเอื้อ
2: ใช่
1: ครูเอื้อครูแก้ว
2: ครู
1: แก้ว
2: ครูพุ่ม
3: ค่ะก็คือยึดทำนองเพลงไทยเดิมเป็นหลัก แล้วไปแต่งเนื้อให้เข้ากับทำนองเพลงไทยเดิมอันนี้เรียกว่าสังคีตสัมพันธ์แต่ก็จะมีอีกแบบนึงที่ใช้ทำนองเพลงไทยเดิมนั่นแหละอันนั้นจะเป็นสังคีตประยุกต์อันนั้นจะไม่ใช่ถ้าได้ยินคำว่าสังคีตประยุกต์หรือนำเพลงไทยเดิมไปทำเป็นเพลงลูกกรุงลูกทุ่ง
2: อันนั้นจะมีสังคีตประยุกต์จะเป็นเสี้ยวๆอะไรเงี้ยไม่สามารถที่จะบอกได้
1: ทั้งท่อนมาเต็มเพลง
2: อะไรเงี้ยไม่ได้มาเต็มเพลงของเราเนี่ยเต็มเพลง
3: บางเพลงชื่อเพลงก็ยังคงไว้เช่นรักบางใบก็เอามาจากทํานองเพลงบางใบแต่บางเพลงแต่งชื่อใหม่เลยบางทีชื่อเพลงเพลงเดิมมันจำยาวเช่นเพลงแขกมอนบางขุนพรหมจะมาร้องเป็นแขกมอนบางขุนพรหมเหมือนเดิมก็ไม่ได้บางทีครูจะเปลี่ยนไปเลยนะคะแขกมอนขุนพรหมมี3เพลงเนาะ
2: พรพรหม
1: ร่มฉัตร
2: พรพรหม
1: ร่มฉัตร
2: แล้วก็พรพรหมอะไรเงี้ยแต่ก็ยังมีบ้าง
3: แล้วก็นำไทยกับสากลมารวมกันนั่นแหละเรียกว่าสันกัน
2: อันนี้ก็มาจากพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีในรัชกาลที่7ท่านก็ทรงปารภกับคุณครูเอื้อสุนทรสนานนะฮะครั้งหนึ่งที่ท่านไปเล่นหน้าพระที่นางก็บอกดนตรีไทยกับดนตรีสากลเนี่ยมันน่าจะเล่นด้วยกันได้นะช่วงนั้นเป็นดนตรีตะวันตกเริ่มเข้ามาก็มีดนตรีแจ๊สมีดนตรีเปียโนอะไรเขาบอกน่าจะนั่นคุณครูพุ่มก็คุณครูเอื้อคุณครูพุ่มวาปุยวาสเนี่ยฝ่ายดนตรีไทยท่านก็มาร่วมคิดกันว่าจะทำยังไงให้ดนตรีไทยกับสากลเล่นด้วยกันได้จะเห็นว่าเสียงของดนตรีไทยวงดนตรีไทยกรมสรรพันธ์จะสูงกว่าปกติของวงดนตรีไทยทั่วไปวงดนตรีไทยเดิมนะฮะ
3: ระดับเสียงเนาะ
2: ระดับเสียง
1: ย่านเสียงความถี่
2: ย่านเสียงจะสูงกว่านิดนึง
3: เพราะอะไรคะ
2: เพราะจะได้เข้ากับสากลนะฮะ
3: เพราะเราเป็นสากล
2: ใช่มันจะมี B flat เนาะแล้วก็ key C อะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
3: ใช่ค่ะจริงสังคีตสัมพันธ์อ่ะมันก็คือ contemporary แล้วแหละ
2: ใช่ contemporary
3: ของเราสมัยใช้ว่า80ปีก่อนเป็นชื่อของเราเลย
2: contemporary ตั้งแต่80ปีก่อนก็ขอฝากทุกเรียกว่าแพลตฟอร์มแล้วกันนะฮะไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็นทาง TikTok หรือทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ขอให้แฟนเพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ก็รักและดูแลเราตลอดไปเราก็จะทำสร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆให้กับทุกท่านเป็นการตอบแทนนะฮะ
3: แล้วก็ฝากวงสังคีตสัมพันธ์แล้วของเราก็มีดนตรีไทยล้วนด้วยดนตรีไทยล้วนก็เป็นส่วนหนึ่งของดนตรีสังคีตสัมพันธ์นั่นแหละค่ะก็อยากจะให้ช่วยกันฟังเพลงดนตรีไทยแล้วถ้ารู้สึกว่าอยากจะฟังเพลงที่อยู่ในใจของท่านเนี่ยแล้วเราก็ยังไม่เคยเผยแพร่หรือว่ายังไม่เคยได้ฟังเนี่ยแนะนำกันเข้ามาได้ค่ะพวกเราก็จะซ้อมแล้วก็คิดจัดหาเพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยได
2: ้รับชม
3: รับฟังและติดตามแล้วก็ฝากเข้ามาดูกันเยอะๆแชร์กันเยอะๆค่ะ
1: ค่ะก็ฝากติดตามพวกเราวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะแล้วก็เราจะพยายามหาเพลงหาคอนเทนต์ดีๆมาฝากแฟนๆรายการให้ได้รับชมรับฟังกันค่ะ
0: ก็พี่ๆพูดไปหมดแล้วนะครับก็ขอฝากช่องทางต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook วงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์YouTube วงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ TikTok วงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับอย่าลืมนะครับ
2: กดไลค์กดแชร์นะฮะอย่าลืม
4: เราจะไปไหนคะพี่แม็ก
5: ไปบันทึกรายการวันแพทย์
4: ที่ไหนคะ
5: ที่ช่อง NBT
4: ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในสตูดิโอแล้วนะคะทุกคนไปดูบรรยากาศข้างในกันค่ะ

คุณผู้ชมคะนอกจากการบันทึกเทปรายการตามปกติแล้วนะคะวันนี้ห้องบันทึกเสียงแว่วหวานตำนานเพลงบรรยากาศดูคึกคักแปลกๆค่ะน่าจะมีอะไรพิเศษสุดๆซ่อนอยู่แน่นอนค่ะเดี๋ยวเราแวะเข้าไปแอบดูเขากันหน่อยนะคะว่าพวกเขากำลังเตรียมงานพร้อมสำหรับโชว์อะไรกันอยู่แน่นอนนะคะแล้ววันนี้ค่ะปานไม่ได้มาเฉยๆค่ะไม่ได้มาเป็นเบื้องหลังนะคะไม่ได้มาดูอย่างเดียวแน่นอนเพราะว่าเทปนี้มีเซอร์ไพรส์มากๆค่ะปานได้รับเกียรติค่ะให้มาร่วมจับไมค์ร้องเพลงจุฬาตี

0: คุณค่ะต้องบอกว่าเป็นบทเพลงในตำนานอันทรงคุณค่ามากๆเลยนะคะนี่ก็ถึงขั้นเกรงไปเลยค่ะกับวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์นะคะเป็นเวอร์ชั่นพิเศษค่ะจะไพเราะหรือเปล่าจะพยายามนะคะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ฟังและนึกถึงวันๆไปพร้อมๆกันนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะ
1: วันพุธนะคะเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 และ AM 891พร้อมกับการรับชมผ่านไลฟ์เฟซบุ๊กแววหวานตำนานเพลงค่ะและสามารถให้กำลังใจพวกเราวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ได้ทาง Facebook Fanpage YouTube และ TikTok ในชื่อช่องวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์

คุณผู้ชมคะตลอดรายการของทีซาวในวันนี้นะคะหวังว่าคุณผู้ชมเนี่ยนะคะจะได้เห็นแล้วว่าเสียงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยยังคงเดินทางและเติบโตมาจนถึงปัจจุบันได้อย่างไรค่ะพลังของคนรุ่นใหม่เนี่ยแหละค่ะคือจิ๊กซอตัวสำคัญมากๆเลยค่ะที่จะส่งต่อแรงบันดาลใจนี้นะคะจากครูเพลงรุ่นใหญ่นะคะสู่นักดนตรีรุ่นใหม่ค่ะทำให้ท่วงทำนองอันทรงคุณค่านี้นะคะไม่เคยจางหายและจะยังคงเดินทางต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะปานธนพรรายการทีซาวค่ะขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะจนกว่าเราจะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ

ขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 นถึง 11:00 นรายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 นถึง 11:30 นรายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 นถึง 12:00 นรายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 นถึง 14:00 นและรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นและวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 นถึง 13:30 น

0: ีน็อตช่อง11
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีเจ้าขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเจ้านี้ที่ภาคเหนือเจ้าวันนี้ทำมาป้ากันในวันศุกร์ที่25 กันยายน 2569อยู่กับคุณคุปมรินทร์แล้วก็ข้าเจ้านิชนันท์ชวนชัยเจ้า
0: ครับทักทายคุณผู้ชมทางบ้านกับน้องอุ้มอิ่มตวยนะครับวันนี้ที่ตามไลน์ช่องทางตัวกันนะครับทาง MBT Digital TV หมายเลข 11รวมไปถึงทาง Facebook MBT ภาคเหนือและเช่นเคยวันนี้คุณผู้ชมครับเป็นวันนึงที่อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้พอในการเฮาตั้งแต่เก้าเลยต้นจนถึงท้ายเลยนะครับเพราะมีเรื่องราวดีๆมากมายคุณผู้ชมครับที่อยากฝากไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เรื่องราวของน้องเนเน่กับตัวนะฮะ
1: แมนต้องติดตามเนาะขวัญใจ
0: ขว
1: ั
0: ญใจคนไทยไปแล้วตอนนี้
1: แมนเป็นลูกสาวของคนที่เป็นตึงประเทศไทยเลยคุณผู้ชมที่ไปแข่งขันคว้าแชมป์ระดับโลกมาได
0: ้
1: สุดยอดแต่ๆเลยเจ้าเดี๋ยวก็มาติดตามรายละเอียดกันเนอะ
0: รวมไปถึงอู้จ่าวันนี้เนี่ยไผ่ที่ฮู้ตัวว่าเป็นนายจ้างก็ดีเป็นผู้ประกันตนก็ดีนะฮะติดตามได้เรื่องการเลือกตั้งบอร์ดที่จะไปทำหน้าที่กำหนดนโยบายเรื่องของประกันสิทธิการสังคมนั่นเองรวมไปถึงเรื่องของภาพยนตร์เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติของที่เชียงใหม่ซีฟานกลับมาแฮมแล้วเหลือแฮม2วันจะอันนะครับไฮไลท์มีอย่างพ้องอ่ะติดตามกันได้ในเจ้าวันนี้ตัว
1: แมนและเจ้าก็เท่ากับว่าอู้จากันถึง2ประเด็นเลยนะคุณผู้ชมธรรมดาเลยนะเจ้าครอบคลุมทั้งสิทธิประโยชน์เรื่องของบอร์ดประกันสังคมนอนแล้วก็รวมไปถึงหนังที่กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยเฮาตวยนะเจ้า
0: แล้วนะครับนี่ก็ทักทายอู้จ่ายวันได้สแกน QR code ร่วมจัดรายการกับเฮาได้นะครับไปที่ออนไลน์เจ้านี้กันก่อนนะครับอู้ถึงเจ้านี้กระแสตี้มาแรงตี้สุดนี้บ่าอู้ถึงบ่าได้เลยน้องเนเน่หรือว่าน้องแพรวนะฮะเนเน่รอยัลตะวันนี้ถ้าคุณผู้ชมได้พอรายการเนี่ยนี่เลยฮะล่าสุดน้องเนเน่หลังจากที่เราติดตามผลงานน้องมาน้องคว้าแชมป์แล้วนะกับรายการระดับโลกอเมริกาสกอตทาเลนต์นะฮะ2026นี้นี่คือนาทีบีหัวใจของคนไทยคุณผู้ชมครับเพราะตะวันเนี่ยหลังจากที่เราได้10คนสุดท้ายมาแล้วทางรายการจะเอามาเป็นกู้ๆเลย5กู้จะวัดจากคะแนนโหวตของผู้ชมต่างบ้านและนี่คือนาทีที่จะรู้ว่าน้องเนี่ยเป็นผู้ชนะละนี่นะคุณชมครับคนที่อยู่ข้างๆเนี่ยก็คือพลูเกอร์นะฮะหรือว่าจิโน่พลูเกอร์เป็นนักกีฬาคนนี่ฮะน้องฟุบลงไปกับพื้นเลยนะครับคือความยิ่งใหญ่น้องเองก็บอกกึดว่าน้องเปิ้ลเนี่ยจะได้ชัยชนะในครั้งนี้นี่คือคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวนะฮะคนไทยนี่เฮเลย
1: แมนละเจ้าก็ถือว่าฮึกกำลังใจกันนอกจอกันทั่วหน้าเลยคุณผู้ชมนี
0: ่นี่นะฮะตอนแรกเนี่ยเปิดตัวน้องย้อนไปเมื่อสิงหาคมคุณผู้ชมฮะออดิชั่นเพลงซอมบี้ของ The Cranberries นะฮะหลังจากนั้นภาพน้องก็ปรากฏตามสื่อต่างๆกับรายการอเมริกา Scott Talent เนี่ยนะฮะก็ทำให้ชื่อเสียงของน้องโด่งดังขึ้นมาเรื่อยๆที่จับตามองแล้วก็บังเกินคาดครับน้อยค่อยไต่อันดับมาจากคะแนนโหวตนะฮะเข้ามาสู่10คนตะวันนี้ก็จับคู่ถ้าจับประพิษน้องคู่ที่4ก
1: ็
0: ได้จากคะแนนโหวตแถมตะวันนี้ตำนานจะใช้แค่ว่าน้องได้ที่1นะน้องพิมพ์ได้เล่นร่วมกับ Linkin Park โหว่ามีภัยที่สามารถไปเขาห้องว่ากระทบไหลของ Linkin Park วงร็อกระดับตำนานเนี่ยบัมมี่นะก่อนหน้านี้เมินแล้วเน
1: า
0: ะเป็นการเปิดวงร่วมมาได้แต่นี่เป็นคนไทยคนแรกๆย้อนไปปูมหลังของน้องเนี่ยน้องก็เป็นละออนธรรมดานี่นะฮะ
1: เปิดหมวกที่ภูเก็ต
0: แล้วก็เก่งแล้วก็มีคนพามาบอกว่ามีอุปสรรคจะใดก็แล้วแต่น้องฝ่าฟันมาเรื่อยๆกระทั่งมาสร้างชื่อมากับเวทีระดับโลกครั้งนี้นะฮะก็ดีใจกับน้องตวยนะครับน้องตะวันเนี่ยก็เปิดเต็มที่เลยเนาะกับเพลง Seven Natural Army นะฮะของ The White Stripes นะครับงานนี้พลังเสียงการฝีมือกีตาร์การเป็นฉบับของตัวเก่านะฮะกรรมการบอกเลยว่าน้องคนนี้เป็นคนมีของ
1: เจ้า
0: ไหนจะบุคลิกไหนจะเสียงไหนจะฝีมือการเล่นกีตาร์นะฮะเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์แต่แล้วหายากที่จะเป็นจะอี
1: แม่ละเจ้าเพราะว่าน้องก็บ่ได้เอาแค่ชื่อเสียงของประเทศไทยไปเปิ้นยังเอาซอฟต์พาวเวอร์ของบ้านเฮาไปด้วยการแมทชุดที่มีผ้าไทยผสมผสานรวมไปถึงเข็มขัดต่างๆคุณผู้ชมให้มันดูเป็นสายร็อกอันนี้ก็เป็นสิ่งการันตีว่าผ้าไทยของเฮาใส่แล้วสนุกแต่ใส่แล้วนำไปสู่สายตาสากลได้อย่างแท้จริงคุณผู้ชมเจ้า
0: ปรุงใจขนาดเลยเน่รอยัลน้องแพรวรัติการอัมลอยนะฮะเป็นร็อกเกอร์สาวของคนไทยคนล่าสุดแล้วก็ได้ข่าวว่าพอจบจากรายการแล้วเนี่ยมีคนจองตั๋วแล้วนะ
1: แน่นอนเจ้ามีแมวมองเนี่ยหับประกาศแล้วนะว่าจะเอาน้องเนี่ยไปเป็นดาราหน้าใหม่ได้แล้วนะเป็นศิลปินวงการไทยที่ไปอยู่ต่างชาติเลยคุณผู้ชมก็รอเป็นกำลังใจตัวนะเจ้าแล้วก็เจอว่าน้องเนเน่เนี่ยก็จะกลายเป็นแรงบันดาลใจของเยาวชนในเร
0: ื่อง
1: วงการศิลปินตัวนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้ละออนไทยทุกคนตัวนะเจ้า
0: ผมมึงฮึ่งเลยนะเนเน่นะครับ
1: คุณผู้ชมเจ้าปาไปพอตังเพจ NBT Connect กันเจ้าเรื่องของรัฐบาลก็ได้กางแผนรับมือกับน้ำท่วมโดยสั่งผู้ว่าสแกนพื้นที่แต่24ชั่วโมงตั้งศูนย์ช่วยเหลือย้ำสื่อสารให้ชัดเจนเร็วแล้วก็จริงตัวนายเจเซไทเซรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อติดตามสถานการณ์และก็แนวโน้มสภาพอากาศประเมินพื้นที่เสี่ยงและก็เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในระยะนี้โดยกำชับจังหวัดที่ได้รับอิทธิพลจากมรสุมและก็พื้นที่ติดแหล่งน้ำที่อาจได้รับผลกระทบเพื่อเตรียมความพร้อมในทุกด้านล่วงหน้าเจ้าตึงกำลังคนเครื่องมือเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนเพื่อยึดลักซิงเกิลคอมมานด์โดยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการลักในพื้นที่ประจำกำลังคนรถกู้ภัยเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงคือสามารถประเมินวิเคราะห์และก็สั่งการตามสถานการณ์ในพื้นที่ได้ทันทีเจ้าตรวจสอบความพร้อมของโรงเรียนพยาบาลและก็โรงเรียนโรงพยาบาลและก็สถานที่สำคัญในพื้นที่เสี่ยงหากว่าปะจุดใดที่มีความเสี่ยงหรือมีข้อจำกัดในการรับมือก็ต้องเฮงเข้าไปแก้ไขหรือว่าเตรียมแผนรองรับไว้ล่วงหน้าด้านนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับเป็นพิเศษตัวในเรื่องการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติโดยเฉพาะการจัดเตรียมศูนย์พักพิงอาหารน้ำดื่มหรือว่าสิ่งของที่จำเป็นตลอดจนกำลังคนนะเจ้าและก็เครื่องมือสำหรับเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยขอให้กู้หน่วยงานตรวจสอบความพร้อมอย่างรอบด้านตัวเจ
0: ้
1: าก็เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าจะทำได้เวยขึ้นแบบซับซ้อนเพราะว่าเป็นระบบซิงเกิลคอมมานด์นะเจ้ากำชับผู้ว่าโดยตรงเลยอันนี้ก็จะทำให้ประชาชนอุ่นใจได้มากขึ้นตัวว่ามีผู้ว่ารองรับเตรียมแผนไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็สั่งตรงโดยรัฐบาลเลยนะเจ้าย
0: ิ่งสาวสารถึงสาวใจกันยายนนี้นะครับที่คนกังวลเอ๊ะน้ำจะท่วมที่ไหนพ่องน้ำจะมีที่ไหนพ่องคือฝนเนี่ยมาตามฤดูกาลละน้ำกับพองหายตามเรื่องของยุทธศาสตร์เน
1: า
0: ะไปตามจุดต่างๆแต่ก็เรื่องของการบริหารจัดการเนี่ยเตรียมรับร้อยหมดแล้วแล้วก็ทางส่วนกลางเนี่ยก็บอกว่าผู้ว่าเห็นแล้วสถานการณ์บันน่าไว้วางใจเน
1: ี่
0: ยสั่งการไปเลย
1: แม่น
0: เร็วที่สุดนะครับ
1: เจ้า
0: คุณชมครับไปที่แห่มเรื่องงานนะฮะ IMF World Bank Group Annual Meeting งานนี้ไทยเป็นเจ้าภาพอย่างที่เราทราบเนาะเท่าถึงการประชุมเนี่ยถ้าบ่อู้ถึงเรื่องของสถานที่คงบ่ได้คุณชมครับไปพอเรื่องความพร้อมเห็นน้อยสำหรับศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับไทยเราเนี่ยจะได้เป็นเจ้าภาพเนาะระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้คุณชมครับสำหรับการต้อนรับผู้นำการเงินโลก191ประเทศสำหรับการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับถ้าเอาพอความพร้อมของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยอู้ไปแล้วก็เหมือนห้องรับแขกของประเทศบ้านเราคุณผู้ชมครับเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายอุตสาหกรรมไมสโตยนะครับถ้าเราย้อนไปกว่าในรอบ30ปีที่ผ่านมาครั้งแรกเนี่ยเราเคยต้อนรับละปี1ปี34 นะฮะมาแห่มรอบผ่านไป30กว่าปีเนี่ยคอมมิตี้เฮาแห่งรอบหนึ่งเป็นเกียรติมากเพราะว่ามีบางกี่ประเทศคุณผู้ชมครับที่ได้เป็นเจ้าภาพจะอีเขามองอย่างเขามองถึงศักยภาพของประเทศเฮาการต้อนรับความพร้อมศักยภาพทางเศรษฐกิจเองแล้วก็ความต้อนรับของคนไทยนะฮะให้ย้อนไปปี46ปี34นะครั้งที่36ของการจัดการประชุมเนี่ยนะครับครั้งนั้นเฮาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับพระองค์พระราชทานพระนามให้ใช้เป็นชื่อศูนย์การประชุมงานครั้งนั้นต้อนรับเข้าผู้เข้าร่วมกว่าหมื่นคนจากทั่วโลกถือเป็นบทพิสูจน์ศักยภาพของคนไทยสู่เวทีสากลอย่างเต็มภาคภูมินะครับปี62เฮามีการปรับปรุงครั้งใหญ่และเปิดให้บริการแห่งรอบคือปี65นะฮะสำหรับศูนย์เศรษฐกิจบาเดลล่าสุดเนี่ยยกระดับมาตรฐานสู่ระบบ World Class แล้วนะครับขยายพื้นที่กว่าเดิมถึง5เท่าพื้นที่รวมตอนนี้นะอุ้มอิ่ม
1: เจ้า
0: 300,000 ตารางเมตร
1: โอ้ยิ่งใหญ่ขนาดเน
0: า
1: ะ
0: รองรับเลยผสมผสานมาตรฐานสากลเข้ากับอัตลักษณ์ไทยถ้าไปพอเนี่ยจะมีแนวคิดเรื่องของสืบสานรักษาต่อยอดงดงามมากทำเลไม่ต้องอู้ถึงเลยฮะเฮาอยู่กลางเมืองเลยเชื่อมต่อทั้ง BTS กับ MRT กันนะฮะอำนวยความสะดวกเชื่อมตรงไปถึงสนามบินและโรงแรมชั้นนำตัวนะครับที่สำคัญเฮามีเทคโนโลยีดิจิทัลโลจิสติกทันสมัยพื้นที่รีเทลกับร้านอาหารระดับพรีเมียมรองรับทุกไลฟ์สไตล์นะครับฉะนั้นย้ำแห่งรอบครับคุณผู้ชมครับประวัติศาสตร์หน้าใหม่กำลังเกิดขึ้นเห็นมาแล้วสำหรับไทยเฮาเป็นเจ้าภาพ IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับ 12-18 ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นครั้งที่2ไทยเฮาเป็นเจ้าภาพนะครับขอฮือฮูเฮานี่นะฮะต้อนรับเป็นเจ้าภาพที่อบอุ่นด้วย
1: แม่นแล้วเจ้าคุณผู้ชมเจ้าปาไปกันที่จังหวัดน่านกันต่อนะเจ้าไปพอเรื่องการมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนเซาเจ็ดรายกันเจ้า ตีห้องประชุมพุทธมนต์โชติคุณโรงพยาบาลน่านจังหวัดน่านนางจินสุธาตีรัฐะขนส่งจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569โดยมีนายแพทย์สุพจน์ช่างเอกวงศ์รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลน่านแพทย์หญิงธิดารัตน์เกียรติวรพันธ์หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูพร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดน่านบุคลากรทางการแพทย์และก็ผู้รับมอบอุปกรณ์เข้าร่วมพิธีนี้ตัวเจ้า
0: สำหรับเมืองน่านครับได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือว่ากปท.เพื่อช่วยเหลือผู้พิการนะครับซึ่งได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุทางท้องถนนจำนวน27รายรวมเป็นเงินถึงสิ้น 1,823,500 บาทครับสำหรับอุปกรณ์จะได้รับการพิจารณาเพื่อมีความเหมาะสมกับความจำเป็นและก็สภาพความพิการของแต่ละรายนะครับใช้ในการเคลื่อนไหวการประกอบกิจวัตรประจำวันและก็ช่วยลดข้อจำกัดในการดำรงชีวิตตัวครับ
1: เจ้าสำหรับการดำเนินงานในจังหวัดน่านเตอร์นี้ก็จะเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานขนส่งจังหวัดน่านกับโรงพยาบาลน่านบุคลากรทางการแพทย์และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคัดกรองความต้องการและก็จัดหาอุปกรณ์ให้ตรงกับสภาพความพิการของแต่ละบุคคลเพื่อให้ผู้ได้รับความช่วยเหลือสามารถนำอุปกรณ์เนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเจ้าก่อการมอบอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับแต่ละคนเตอร์นี้เนาะก็จะช่วยลดอุปสรรคในการใช้ชีวิตประจำวันของเปิ้ลหนักขึ้นและที่สำคัญการมอบอุปกรณ์เตอร์เนี่ยก็จะเป็นกำลังใจของจากภาครัฐส่งต่อไปยังผู้พิการผู้ได้โอกาสกันตัวนะเจ้าน
0: ี
1: ่ก็หลากหลายอุปกรณ์เลยเนาะเพื่ออำนวยความสะดวกเปิ้ลโดยเฉพาะเลยนะเจ้า
0: เพราะอุบัติเหตุเนี่ยความจริงแล้วมีภัยอย่างที่เกิดขึ้นน้อง
1: อิ
0: มนะครับพอเกิดแล้วเนี่ยเกิดความสูญเสียทั้งเรื่องของความทุพพลภาพเนี่ยก็ต้องเห็นใจเปิ้ลนะต้องใช้ชีวิตประจำวันตัวนะครับคุณผู้ชมครับเราเปลี่ยนบรรยากาศไปที่ความงดงามงานที่เมืองลำปูนพ่อนะครับงานนี้มีแสงสีเสียงที่ชื่อว่าวิจิตไทยแลนด์แอดลำพูนนะครับนี่คืองานล่าสุดที่เราจะเกิดขึ้นที่เมืองลำปูนคุณผู้ชมครับกับเมืองเก่าหฤพุนชัยเขาจะมีงานแสงสีเสียงภายใต้แนวคิดที่ชื่อว่าแสงแห่งศรัทธาการเวลาแห่งหฤพุนชัยนะครับจะขึ้นระหว่างวันที่25กันยายนถึงวันที่4ตุลาคมนี้นะครับงานจะขึ้นที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีอำเภอเมืองลำปูนครับก็งานนี้เนี่ยตอนเปิดตัวนะฮะเขาจะมีราวเอ็นฟลูเอนเซอร์แล้วก็สื่อมวลชนร่วมกิจกรรมวิจิตไทยแลนด์แอดลำพูนนะครับที่เห็นนี่คือรอบสื่อมวลชนนะครับแต่จะมีรอบแท้เนี่ยวันที่25กันยายนถึงที่4ตุลาคมนะครับถ้าไปถึงแล้วเนี่ยจะเห็นความแปลกตาปกติคนก็จะไปเดินแอลเน
1: า
0: ะเมืองเงียบเป็นเมืองที่มีเสน่ห์เรื่องความเงียบแต่เนี่ยมากลางคืนจะมีแสงสีเสียงนี่นะฮะซึ่งงานนี้ก็จะเหมือนงานใหญ่ๆหลายจังหวัดนะครับจะมีการถ่ายทอดเรื่องของประวัติศาสตร์ความเชื่อความศรัทธาและอัตลักษณ์ของเมืองลำปูนนะครับโดยจะการแสดงไปตามจุดต่างๆนะครับหลายจุดเนี่ยเขาเคยไปมาแล้วนะอย่างสะพานท่าสิงห์เนาะประตูท่านางค
1: ุ
0: ณเมืองพระล่อสถาปัตย์จักสารคุ้มเจ้าจักคำขจรศักดิ์อนุสาวรีย์พระนางจามเทวีนะครับรวมไปถึงร้านกาแฟ Back to Basic ไปจนถึงวัดสันปายางหลวงนะครับและเจดีย์วัดศรีบุญเรืองแต่ละจุดจะนำเสนอเรื่องราวแตกต่างกันไปนะฮะและแต่ไฮไลท์สำคัญก็คือเรื่องของ Right and Sound ภาษาสื่อผสมร่วมสมัยที่คุ้มเจ้าจักคำขจรศักดิ์และก็บริเวณอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีจุดแสดงต่างๆต่อเส้นทางเลยนะครับ
1: เจ้าถือว่าคือขนาดเลยเนอะและนอกจากนี้นะเจ้ายังมีการแสดงพลุประกอบ Light and Sound คือชมในวันที่25 26 27กันยายนนี้ตวยและก็วันที่2วันที่3วันที่4เดือนตุลาคม2569เวลา 20:00 นก็ว่า 8:00 นคุณผู้ชมที่จะสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวตลอด6ค่ำคืนด้วยกันเลยเจ้าคนที่สนใจก็สามารถเข้าไปชมงานวิจิตรไทยแลนด์แอดลำพูนได้ระหว่างวันที่25กันยายนถึง4ตุลาคม2569ในพื้นที่ย่านเมืองเก่าลำปูนได้โดยการแสดงส่วนใหญ่เปิ้นจะเริ่มตั้งแต่ช่วงค่ำแล้วก็บางจุดเจ้าเปิ้นก็จะแสดงตั้งแต่ต่อเนื่องเลยจนถึงเที่ยงคืนเลยคุณผู้ชมเจ้าถือว่างานยิ่งใหญ่อลังการเนาะเป็นมิติใหม่ๆเพราะว่าปกติก็จะเป็นเมืองที่เงียบเมืองที
0: ่
1: คงความประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแต่เราก็จะได้ไปเดินเตียวหันแสงสีเสียงแล้วก็วัดเก่าอย่างวัดหฤพุนชัยตัวนะเจ้า
0: เป็นความสวยงามที่กำลังจะเกิดขึ้นนะแล้วใจกลางคืนเนี่ยอากาศกำลังดีเนาะ
1: แมน
0: ปลายกันยาเข้าตุลานี้นะครับก็เชิญชวนนะครับกับงานวิจิตไทยแลนด์แอดลำพูนเองนะครับก่อนนี้เนี่ยเราไปทักทายน้อยนะครับเนาะ ที่หลายๆท่านมาคอมเมนต์กับรายการของเราในวันนี
1: ้
0: นะครับน้องอาร์มกาคุณกฤษดากานะครับ
1: สวัสดีทุกคนเลยเจ้ากดไลค์กดแชร์กันไว้ตัวเนอร์ติดตามข่าวสารกันเจ้าวันนี้เราก็จะมีอู้จากันถึง2ประเด็นเลยแต่ว่าประเด็นแรกในวันนี้คุณผู้ชมก็จะพาไปติดตามเรื่องนับถอยหลังวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมโดยประกันสังคมจังหวัดลำปูนเจ้าซึ่งจะมีรายละเอียดสิทธิประโยชน์อะไรยังมานำเสนอเดี๋ยวไปติดตามกันในช่วงอู้จากสุทนายังกันสักกรรมเจ้า
0: ครับ

0: ร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.
1: คุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
2: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาถึงแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้ย่าเราก็ต้องเต็มพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
1: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร่

0: ผู้ชมครับถ้าเราพูดถึงเรื่องของประกันสังคมนะครับถ้าเราพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยคือกองทุนที่ใหญ่ระดับต้นๆของประเทศไทยนะครับและมีส่วนสำคัญในการช่วยทั้งตึงลูกจ้างการนายจ้างการผู้มีเงินเดือนการนะครับในเรื่องของสวัสดิการต่างๆนะครับวันที่27กันยายนนี้จะมีการเลือกตั้งบอร์ดขึ้นเพื่อกำหนดเรื่องของทิศทางรายละเอียดเรื่องนี้จะมีการเลือกตั้งเป็นจะได้พ้องทำลายแต่ละช่วงที่ผ่านมาเป็นจะได้และเราจะมีสิทธิ์อย่างพ้องนะครับวันนี้ทางรายการของเราได้ฮับเกียร์นะครับจากคุณธารรัตน์วิสุทธิวัมมิกครับประกันสังคมจุฬาปูนจะมาอุจาร์กับเราในเรื่องนี้นะครับสวัสดีท่านประกันสังคมจุฬาปูนตัวนะครับพี่ธารรัตน์ครับพูดถึงว่าเรื่องของประกันสังคมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องการเลือกตั้งเน
1: า
0: ะบทบาทสำคัญณเวลานี้เลยมีอย่างพ้องกับพี่น้องของคนไทยครับ
1: ก็คือผู้ใช้แรงงานอุ้ยง่ายว่าเป็นผู้ที่อยู่ในห้างร้านบริษัทหรือแม้แต่ผู้ที่ประกันตัวเองนะคะ
0: ครับ
1: ต้องควรจะต้องไปเลือกบอร์ดเพราะว่าบอร์ดเนี่ยมีเปิ้นหองว่ามีบทบาทสำคัญในการที่จะทำให้กองทุนนี้เป็นไปในทิศทางใด
0: ครับผม
1: อยากจะได้สิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นไหมอยากจะได้อย่างพ้องค่าทำฟันเป็นจะได้ค่าคอร์สน้อยไปหรืออยากได้เงินบำนาญชราภาพขึ้นเปิ้นมีบทบาทในการกำหนดทิศทางง่ายๆก็คือคล้ายๆเลือกตั้งส.ส.ไปเป็นปากเป็นเสียงให้เฮา
0: ครับผม
1: เจ้า
2: แล้วเปิ้นต้องมีการเตรียมตัวจะได้พ้องเจ้าก่อนจะไปเลือกตั้งเนี่ยต้องมีการศึกษาข้อมูล
1: เองก่อนแม่นค่ะอันนี้เป็นความสำคัญมากๆเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางประกันสังคมอะค่ะเปิดให้ผู้มีสิทธิ์ที่จะไปเลือกตั้งได้ลงทะเบียนแล้วต
0: ั้
1: งแต่ผ่านมาแล้วนะคะตั้งแต่วันที่1มิถุนาถึงวันที่3กรกฎาคมตอนนี้ปิดไปละ
2: เจ้า
1: แล้วต่อมาค่ะก็มีประเด็นต่างๆซึ่งอาจจะได้ยินกันตามโซเชียลนะว่าควรจะต้องมีการมาลงทะเบียนได้ไหมเพื่อจะให้ทุกคนในระบบประกันสังคมเนี่ยไปเลือกตั้งได
0: ้
1: ประกันสังคมจึงมีการเปลี่ยนให้ผู้มีสิทธิ์ทุกคนนะคะสามารถเลือกตั้งได้แต่ความสำคัญมันได้อยู่ที่ว่าคุณอยู่ไหนจะไปที่คุณพอใจได้เพราะจริงๆแล้วการลงทะเบียนล่วงหน้าเนี่ยค่ะเป็นการอำนวยความสะดวกเหมือนกับเพื่อเหมือนกับว่าอำนวยความสะดวกที่อื่นแต่อยากจะเลือกตั้งที่นี่

0: ่ที่เชียงใหม่หรืออยู่บ้านอยู่ลำปางอาจจะอยากเลือกตั้งที่เชียงใหม
1: ่
0: เขาเปิดไปแล้วแต่ตอนนี้ระบบนั้นมันปิดไปแล้วดังนั้นสิ่งสำคัญณวันนี้ซึ่งมันเหลือแค่2วันใช่ไหม
2: ค
0: ะณวันนี้ที่ควรจะต้องทำคือตรวจสอบรายชื่อว่าตัวเองเนี่ยมีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไหน
1: เจ้า
2: ครับผม
0: วิธีการตรวจสอบนะคะเว็บไซต์ประกันสังคมเนาะwww.sso.go.th หรือแอป SSO Plus ซึ่งเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยก็คงน่าจะได้โหลดไปแล้วนะคะตรวจสอบว่าท่านมีสิทธิ์ที่จะไปเลือกตั้งณหน่วยที่เลือกตั้งใดณจังหวัดไหนนะคะเพราะตอนนี้ถึงแม้ว่าทุกคนที่มีคุณสมบัติเนี่ยสามารถไปเลือกตั้งได้ในวันที่27แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเดิน walk in เข้าไปที่จังหวัดไหนก็ได
2: ้มาได้
0: จ้า
1: ทะเบียนเน
0: า
1: ะ
0: แม่นค่ะเพราะว่าประกันสังคมเนี่ยจะดึงข้อมูลผู้มีสิทธิ์แล้วกำหนดที่เลือกตั้งอันที่1ถ้าเป็นผู้ประกันตนที่เป็นลูกจ้างเขาฮ้องว่าผู้ประกันตนมาตรา33
1: จ้า
0: อันนี้จะถูกระบุตามนายจ้างสำนักงานใหญ่ที่ตั้งของสำนักงานใหญ
2: ่
0: อาจจะมีบางบริษัทที่เป็นบริษัทใหญ่หรือธนาคารบางแห่งที่สำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพแล้วบัดได้จดทะเบียนสาขาตามจังหวัดต่างๆแต่ส่งพนักงานไปทำงานที่จังหวัดต่าง
2: ๆ
0: วันนี้ชื่อคุณจะบัดได้อยู่ที่ลำปูนอยู่ที่เชียงใหม่ลำปางช
2: ื
0: ่อคุณจะอยู่ที่ส่วนขังตรวจเช็คก่อนนะจ๊ะอ
2: ัน
0: นี้สำหรับลูกจ้างในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา39ซึ่งส่งเงินเองกับมาตรา40ส่งเงินเองเหมือนกันครั้งแรกสมัครที่ไหนชื่อจะยังอยู่ที่นั่นขออนุญาตยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณสมัครที่ครั้งแรกที่จังหวัดยะลาสมมตินะคะแล้ววันนี้มาใช้ชีวิตอยู่ที่ลำปูนหรือเชียงใหม
1: ่
0: แล้วอยากจะเลือกตั้งที่ลำปูนหรือเชียงใหม่บัดนี้เพราะว่าชื่อยังจะอยู่ที่สถานที่แรกที่เฮาไว้ฮือไว้กับประกันสังคมอ
2: ัน
0: นี้สิ่งสำคัญคือวันนี้ตรวจสอบก่อนเลยว่ามีสิทธิ์หรือเปล่าจะได้ฮู้แล้วถ้าบ่มีสิทธิ์แต่ๆค่ะวันที่27อ่ะก็ขออนุญาตในปีนี้ขออนุญาตผ่านไปก่อนแล้วแถม2ปีว่ากันซึ่งตอนนี้นะคะประกันสังคมก็ได้ทำแบบสอบถามความพึงพอใจช่วยเข้าไปตอบกันนิดนึงเนาะจะได้รู้ว่าอนาคตทิศทางของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเนี่ยควรจะเป็นไปในแนวทางใดนะคะแถม2วันวันนี้เน้นย้ำว่า ตรวจสอบสิทธิ์ก่อน
2: ครับผมเพราะหลายคนก็มองว่าการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเนี่ยจะเหมือนก็เหมือนการเลือกตั้งสสวบาเหมือนนะฮะคราวนี้เนี่ยบอร์ดประกันสังคมเนี่ยจะมีฝ่ายละ7คนตรงนี้รายละเอียดที่คนที่เข้าไปอยู่ในคูหาและจะเลือกเนี่ยต้องทำกันบ้านต้องศึกษาอย่างพร้อมครับก่อนไปเลือกตั้งเนี่ยฮะ
0: ตอนนี้นะคะท่านที่เป็นนายจ้
1: าง
0: ก็ต้องเลือกนายจ้าง7ท่าน
2: ครับ
0: ท่านที่เป็นลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนก็ต้องเลือกผู้ประกันตน7ท่านนะคะณวันนี้มีคนที่สมัครเป็นผู้แทนคล้ายๆสสเนา
2: ะ
0: ผู้แทนในจ้างเนี่ยค่ะมีอยู่ที่102หมายเลข
2: 102หมายเลข
0: 102หมายเลขทั่วประเทศ
2: เป็นกี่ทีมกี่พรรคเนี่ย
0: อันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันค่ะขออนุญาตผ่านไปในเรื่องของพรรคหรือว่าทีมนะเจ้าจำได้ว่ามี102หมายเลขในส่วนของตัวแทนผู้ประกันตนนะคะจะอยู่ที่78หมายเลข
2: 78หมายเลขนะคร
0: ับวิธีการเวลาเข้าคูหาในวันที่27
1: เจ้า
0: อันที่1เตรียมบัตรประชาชนนะคะหรือใครที่มีสมาร์ทโฟนจะใช้ไทยดีก็ได
2: ้ครับ
0: ผู้พิการก็ใช้บัตรผู้พิการก็คือบัตรที่ออกแล้วมีหมายเลขบัตรประชาชนมีรูปถ่ายอ
2: ัน
0: นี้ใช้ได้นะคะไปตรวจสอบว่าตัวเองมีสิทธิ์ไหมหลังจากที่ตรวจสอบออนไลน์แล้วเนาะเว็บไซต์แอป SO Plus มีชื่อแน่นอนนะคะก็สามารถไปเลือกตั้งได้ณที่เลือกตั้งที่ระบุไว้ในนั้นท่านรู้แล้วว่าท่านเลือกตั้งที่ไหนไปขออนุญาตยกตัวอย่างลำปูนนะคะตอนนี้ของจังหวัดลำปูนนะคะที่เลือกตั้งของอำเภอเมืองจะอยู่ที่โรงเรียนเทศบาลสันปยางนม
2: ครับผม
0: ส่วนที่เลือกตั้งที่เหลือเป็นอำเภอบ้านโฮ่งบ้านแม่ทาบ้านที่เวียงหนองล่องอะไรเงี้ยจะอยู่ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง
2: ครับผม
0: นะคะในส่วนของเชียงใหม่เนี่ยก็หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุกที่อันนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ที่เชียงใหม่เนาะ
2: ครับ
0: แต่จะมีในส่วนของอำเภอเมืองเชียงใหม่เนี่ยจะอยู่ที่ศูนย์ประชุมนานาชาตินะคะในส่วนของอำเภอหางดงเนี่ยจะอยู่ที่มหาลัยนอร์
2: ท
0: แล้วในส่วนของอำเภอสารปีเนี่ยจะอยู่ที่โรงเรียนสารปีนะคะส่วนของจอมตองเนี่ยจะอยู่ที่เทศบาลศบเตี้ย
1: เจ้า
0: อันนี้ท่านตรวจสอบก่อนได้เลยว่าท่านจะไปที่ไหนได
2: ้พอจื้อว่าจะอยู่ที่ไหน
0: แม่นค่ะ
2: ครับผมแต่ถ้าอยู่ห่างจังหวัดไปแล้วเนี่ยตอนนี้คือ
0: เราต้องไปค่ะ
2: เราต้องไปแล้วเนาะนะครับ
0: เจ้า
2: แล้
0: วถ้าว่าท่านบ่มีสิทธิ
1: ์แล้วถ้าเกิดว่าเฮาบ่สะดวกที่จะไปเฮาสามารถฮื้อสิทธิ์คนอื่นไปแทน
0: บ่ได้ค่ะเหมือนสสเลยก็คือสิทธิ์ไผ่สิทธิ์มันตอนนี้ก็ยังบ่มีการเลือกทางออนไลน์เตื้อ
1: ครับ
2: ผมด้วยคำที่ว่าเหลือเวลาแหมก็2วันตอนนี้

0: หลายคนโอ้ตันก็ไปเลือกเนาะถ้าบัตรตันเนี่ยวาระต่อไปหลังจาก2ปีนี้ไปแล้วเนี่ยถ้าอยากจะเลือกพ้องต้องแยะใดพ้องครับ
1: เดี๋ยวมีแหมเจ้าเดี๋ยวมีแหมเฮาก็ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจอย่างที่บอกค่ะแล้วต่อมาจะมีการเปิ้นฮ้องว่าให้แสดงความคิดเห็นเพื่อที่ว่าระเบียบใหม่จะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้มีคนเริ่มบอกว่า7เบอร์จำมาได
0: ้
1: ขออนุญาตแจ้งว่าเข้าคูหาแล้วต้องเขียนเป็นเลขอาราบิก
0: บั
1: ดีใส่หัวใจ บัดีใส่กดไลค์กดแชร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเฮาบัดีกากบาทเหมือนสอส
0: อเ
1: นื่องจากว่าระบบของการสังคมเนี่ยทั่วประเทศ100ตะกี้102เบอร์ที่พี่บอกไปกับอีก78หมายเลขอะค่ะเฮาจะต้องจำ7เบอร
2: ์
1: แต่ถ้าเกิดชอบใจเบอร์เนี้ยเท่านั้นเบอร์เดียวก็เขียนได
2: ้
1: บัตรมาเสีย
0: ครับผม
1: นะคะ
0: ที่ว่าเป็นบัตรเสียนี่คือกรณีเขียนอย่างอื่นที่ไม่ใช่ตัวเลขเน
1: า
0: ะนะฮะแล้วรักแล้วคือย้ำผมรอบว่าเข้าไปแล้วอย่างเงี้ยยังมีบัตรปรากฏหน้าจอตอนนี้ต้องเลือกกี่เบอร์ฮะ
1: เจ็ดเบอร์
0: นะย้ำเลยคุณผู้ชมฮะ7เบอร์นะแต่ถ้าจะเลือกหนึ่งเบอร์ก็ได้ห้างแต่แต
1: ่ห้างแต่แต
2: ่จ้าวแล้วก็ต้องเป็นเลขอาราบิกเต้าอัน
1: จะเป็นเลขอาราบิกเต้าอัน
0: ครับผมก็จะมีฝั่งของนายจ้างตัว
1: แม่นค่ะ
0: ครับนายจ้างก็เหมือนกัน
1: นายจ้างก็เหมือนกันแต่ถ้ารักชอบ1เบอร์หมายเลขเดียวก็เขียนได
0: ้
1: เขียนเป็นเลขอาราบิกนะคะ
0: ครับผมคนที่แบบมีโอกาสได้ใช้สิทธิ์ในกรรมเนี้ยเตื้อเนี้ยนะฮะจะเสียสิทธิ์อย่างพ้องฮะเรื่องของการประกันสังคมการสวัสดิการที่จะได้ทราบก่อมีผลก่อนฮะ
1: อันนี้ขอบพระคุณมากสำหรับคำถามคือบัตรเสียอย่างค่ะ
0: ครับผม
1: เพียงแต่ว่าเราก็อยากจะฮึไปเลือกไปช่วยกันใช้สิทธิ์เพราะว่ามันใช้เวลากรรมเดียวมันเป็นวันอาทิตย์ตุย
0: ครับ
1: นะคะให้ทุกคนไปเลือกเพื่อว่าทิศทางการสังคมเนี่ยจะได้เป็นไปในแนวทางที่เราอยากจะให้เป็นแต่ว่าบัตรเสียสิทธิ์นะคะบัตรได้หมายความว่าบัตรได้ไปเลือกโอ้ฉันบัตรสบายแล้วปรากฏว่าค่าทำฟันฉันจะลดลงค่าข้อฉันจะเบิกบัตรได้อีบะหมี่จ้า
0: ครับผมหลังจากนี้เนี่ยพอเราได้ละ7คนตึงฝ่ายนายจ้างลูกจ้างคราวนี้พอไปถึงบอร์ดเราได้มาแล้วเนี่ยนะฮะจะไปเนี่ยการจะได้พ้องครับกับทีมที่เหลือที่เลือกมาเพิ่มตัวไหมก่อนฮะ
1: เดี๋ยวคือตอนนี้เป็นบอร์ดรักษาการแต
0: ่
1: ถ้ามีบอร์ดตัวจริงหลังจากที่กระบวนการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแต่งตั้งอย่างเรียบร้อยละเปิ้นก็จะมีหน้าที่ในการพิจารณาสิทธิประโยชน์ต่างๆเป็นวาระการประชุมนะคะซึ่งคนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการประชุมนั้นๆแต่จะเป็นมติบอร์ดใหญ่แล้วก็วางนโยบายมาให้สำนักงานประกันสังคมปฏิบัติ
0: คร
1: ับ เน้นย้ำเรื่องหลักฐานทางการบ
0: อครับหลักฐานสำคัญมากนะฮะ
1: ในส่วนของผู้ประกันตนนะคะหลักฐานที่จะต้องใช้ก็คือบัตรประชาชนซึ่งเรามีอยู่แล้วในส่วนของในจ้างนะคะขอความกรุณาเตรียมเปิ้นฮ้องว่าทะเบียนพาณิชย์ DBD ค่ะเตรียมถ่ายสำเนาไปตัวแล้วก
0: ็
1: บัตรประชาชนเหมือนเดิมแค่นั้นนะคะแต่สำหรับท่านที่ไม่สามารถไปได้จะมอบหมายนายจ้างนะคะอันนี้มันนายจ้างจะมอบหมายให้แหมคนนึงซึ่งเป็นกรรมการเหมือนกันไปก็ได้แต่ต้องมีหนังสือมอบหมายซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ประกันสังคม
0: ครับผมคือตัวโมเดลเราสามารถไปพอเรื่องของหลักฐานนะกระบวนการการตรวจสอบสิทธิ์ที่เว็บไซต์ของประกันสังคมได้เลยนะครับเนี่ยอย่างคนไทยทำไมต้องเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในเตื้อนี้ครับ
1: เพื่อสิทธิประโยชน์ที่พึงจะได
0: ้
1: ของผู้ที่มีการจะพูดว่าใช้แรงงานก็ดูแบบอันนี้ไปเน
2: า
1: ะคือในระบบประกันสังคมค่ะจะมีผู้ที่ใช้สิทธิประกันสังคมอยู่แล้วทุกวันนี้อาจจะมีกระแสโซเชียลหรืออาจจะมีการเขียนในเชิงโซเชียลแต่เราก็ยังแบบไปเลือกตั้งนะคะในเมื่อวันนี้โอกาสมาถึงแล้วอยากให้ประกันสังคมไปในทิศทางไหนเห็นนโยบายของใครแล้วมีความรู้สึกว่าชอบใจอยากจะให้คนนี้ไปเป็นตัวแทนเราก็เชิญชวนให้ไปเลือกตั้งในวันที่27กันยายนนี้เวลา 8:00 น. ถึง 16:00 น. นะคะในที่เลือกตั้งทุกๆที่ที่เรากำหนดไว้ถ้าจังหวัดอื่นที่แบบเชียงใหม่ละปูนะคะก็สามารถเช็คสิทธิ์ตัวเองก่อนนะคะเพราะว่าจะมีในภาคเหนือเขาก็จะมีหลายจังหวัดเนาะซ
0: ึ
1: ่งแต่ละจังหวัดอะค่ะจะกำหนดสถานที่เลือกตั้งเหมือนกันซึ่งตัวเองก็สามารถลงรายละเอียดแทนจังหวัดนั้นๆได้เพราะข้อมูลมันจะนักนะคะก
0: ็
1: จะตอนนี้ก็จะมีข้อมูลเฉพาะลำพูนกับเชียงใหม
2: ่
1: อย่างที่บอกเช็คสิทธิ์ก่อนเน้นย้ำเพื่อเช็คสิทธิ์ก่อน
2: เจ้าแล้วในปีนี้มีสิทธิ์ที่อย่างที่เพิ่มเติมเข้ามาอยู่ก่อเจ้า
1: ในปีนี้นะคะอย่างที่บอกคือคราวที่แล้วก็เพิ่มไปแล้วในเรื่องของมาตรา40นะคะการไปหาหมอเมื่อก่อนนี้จะได้ครั้งละ50บาทแต่บัดเดี๋ยวนี้ผู้ประกันตนมาตรา40ได้200ละครั้งละ200ปีนึงมาเกิน3ครั้งอันนี้ค่ะคือเป็นสิทธิประโยชน์ที่จะเพิ่มขึ้นในกระบวนการที่ประกันสังคม นายเจ้าหน้าที่คิดแล้วเสนอบอร์ดแล้วบอร์ดอนุมัติแต่ถ้าเกิดเราบอกไปเลือกตั้งบอร์ดบอร์ดมาเข้าใจเรื่องประกันสังคมเขาก็จะมองภาพบอกว่าควรจะต้องเพิ่มสิทธิ์อย่างไรให้กับผู้ประกันตนผู้ประกันตนต้องการอะไรยังอย่างเงี้ยค่ะ
0: อย่างเรื่องของการปริย่อยลงมาเนาะการบริการที่เป็นเรื่องใหม่คือเรื่องทำฟันเร
1: ื่อง
0: ประกันสังคมก็ไปดูแลเหมือนกันแม่ก่อน
1: และ
0: เวลานี้
1: ค่ะแม่นค่ะตอนนี้ก็คือมีอุดขูดถอนดูแล้วครั้งละครั้งละบะเกิน900เนาะแล้วก็จะมีในเรื่องของการทำฟันเทียม
0: ใช่
1: เพิ่งจะเพิ่มมาในเรื่องของการรักษารากฟันสิทธิประโยชน์ต่างๆเหล่านี้อย่างที่บอกว่าตั๋วบอร์ดอะค่ะมีบทบาทสำคัญในการที่จะพิจารณาให้สิทธิประโยชน์ต่างๆเพิ่มขึ้นนะคะหรือลดลงตามที่เราต้องการ
0: ครับ
1: เลือกเปิ้นไปเป็นกระบอกเสียงเอางี้ง่ายๆดีกว่า
0: ใช่ค่ะเป็นปลาเป็นเสียงแทนประชาชนเนา
1: ะ
0: ว
1: ่
0: าคือเขาต้องรู้ว่าแหละว่าประชาชนต้องการอย่าง
2: ท้
0: องนายจ้างต้องการอะไรยังลูกจ้างต้องการอะไรอย่างนี้เป็นโอกาสสำคัญที่เราจะได้เลือกผู้แทนของเราเนี่ยไปพูดถึงเรื่องของนโยบายขับเคลื่อนหลังจากนี้เป็นต้นไปเพราะว่าละตึง2ปีก่อนนะครับผม
1: แต่อันนี้ขอเน้นย้ำว่าก็จะมีลูกจ้างที่เป็นต่างด้าวหรือว่าคนต่างชาติ อันนี้ยังสามารถใช้สิทธิ์
0: เข้าสู่ระบบได้
1: ใช่ค่ะเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้แต่ว่าเฮาจะขออนุญาตในเรื่องของการเลือกตั้งอะค่ะยังเป็นลูกจ้างที่เป็นคนไทยอยู
0: ่ครับผม
2: เจ้าสุดท้ายนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ลูกจ้างเนี่ยก็ต้องไปใช้สิทธิ์ตัวเก่าเพราะว่าจะได้ขับเคลื่อนแนวทางนโยบายต่างๆหรือว่าสิทธิ์ที่เฮาควรจะได้รับนะเจ้าเพื่อเป็นไปตามความพึงพอใจของเฮาเองดังนั้นคุณผู้ชมเจ้าเฮาก็ต้องไปใช้สิทธิ์กันเนอเดี๋ยวเจิญจวนไปใช้สิทธิ์กันหน่อยเจ้า
1: ได้ค่ะวันที่27กันยานะคะทั่วประเทศเลยจะมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 14:00 นนะคะขอให้ทุกท่านที่มีสิทธิ์ไปเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแต่ก่อนอื่นตรวจสอบสิทธิ์ก่อนเว็บไซต์ประกันสังคมแอป SO Plus เพื่อความสะดวกที่ท่านจะได้รู้ว่าวันนั้นจะได้ไม่เสียเวลาในการเดินทางไปเลือกตั้งนะเจ้า
0: ครับโดยเฉพาะเรื่องของเอกสารนะของตัวเก่าจะลืมเอาไปตัวเองนะครับนี่คือเรื่องราวของประกันสังคมที่เกิดขึ้นมาที่27กันยายนนี้ร่วมกำหนดทิศทางไปพร้อมๆกันนะครับบริษัทรายการต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านธารารัตน์พิสุทธิ์วัมมิครับประกันสังคมจังหวัดลำปูงนะครับขอบคุณมากครับ
2: คุณผู้ชมเจ้าช่วงต่อไปจะปาไปพอกันในช่วงเช็คอินถิ่นเหนือเจ้าซึ่งจะปาไปที่ไหนไปติดตามกันในช่วงหน้าเลยเจ้า
0: เชิญครับ

ความอุดมสมบูรณ์ของลุ่มน้ำแม่วางกลายเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเมินกว่า30ปีความงดงามต่างธรรมชาติที่ซ่อนเร้นและผสมผสานไปกับชุมชนเป็นเอกลักษณ์สำคัญที่เมื่อผู้คนต่างถิ่นมาเยือนก็มักพลิกมาแหมเตื้อด้วยรอยยิ้มเสมอครับคุณเจเจเจ้าของแพและก็เป็นผู้ทอแพด้วยตัวเก่าบอกว่าช่วงแรกของการล่องแพไม้ไผ่แม่วางได้เป็นที่ฮู้จักนั้นบ้านโซฟินเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินักขนาดครับจนกระทั่งกระแสโซเชียลอย่างฮือคู่วันนี้มีนักท่องเที่ยวตึงชาวไทยและก็ต่างประเทศตลอดตึงปีความพิเศษที่ชนลงไหลไปมากกว่าการชื่นชมธรรมชาติตึงสองฝั่งของลำน้ำแม่วางนั่นก็คือการใกล้ชิดกับเหล่าจ้างที่ดูแลโดยชาวบ้านในพื้นที่ครับจ้างเหล่านี้ถูกเลี้ยงและฝึกสอนมาเป็นอย่างดีน่ารักและก็เชื่องมากครับแล้วระหว่างต่างเขาก็สามารถจอดทำกิจกรรมคืออาหารจ้างอาบน้ำจ้างแล้วก็ถ่ายภาพกับน้องจ้างได้ครับนับว่าได้ถึงใกล้ชิดกับธรรมชาติแล้วก็ได้สัมผัสกับวิถีชาวบ้านที่บริสุทธิ์แต่แฝงครับบ้านโซฟินถือว่าเป็นชุมชนที่เข้มแข็งเติบโตมาพร้อมกับการพัฒนาชาวบ้านที่คอยฮื้อบริการนักท่องเที่ยวอยู่เป็นประจำสินค้าจากภูมิปัญญาชาวบ้านมีสูงหัตถกรรมเกมไม้ที่มีตึงของเล่นของใจที่ทันสมัยราคาบะแปงครับโดยเฉพาะเรือใบไม้จำลองเรือใบโอท็อป5ดาวสินค้าคุณภาพที่มีความปราณีตสวยงามงานฝีมือละเอียดเกรดส่งออกพร้อมจำหน่ายและรับสั่งทำตามแบบที่ลูกค้าต้องการแฮมต่อยครับหากคุณผู้ชมเป็นหนึ่งคนที่ต้องการใช้เวลาเพียงหนึ่งวันคือธรรมชาติเข้ามาแทนที่ความรู้สึกที่เหนื่อยล้าเช็คอินที่เหนือของเฮาวันนี้ครับก็อยากให้ขอเชิญชวนกู้ท่านเข้ามายังบ้านศพวินตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่9

0: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมนะฮะมาเอาชื่อว่าซีฟาน2026นะครับรายละเอียดเป็นยังไงพ่องเนี่ยมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับคุณธรรมสรันคู่สันเทียนนะครับคณะผู้จัดการเทศกาลภาพยนตร์แฟนตาสติกนานาชาติเชียงใหม่นะครับ
1: จ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับคุณธรรมสรันครับงานนี้จัดเป็นครั้งที่2แล้วนะครับ
2: อันนี้2ครับ
0: สิ่งที่แตกต่างจากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติอย่างอื่นของเขาเนี่ยเป็นจะไรฮะ
2: ครับต้องบอกว่าอันนี้เป็นภาพยนตร์ที่เป็นภาพยนตร์แนวแฟนตาสติกครับแฟนตาสติกแปลว่าความหัศจรรย์หรือว่าเป็นแนวที่รวมทั้งไซไฟเฮอร์เรอร์หรือผีเหนือจินตนาการเหนือจริงครับผมซึ่งเป็นแนวที่ต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นหนังในไทยหรือทั่วโลกเนี่ยเป็นแนวที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากแล้วก็สร้างมูลค่าให้กับทั้งภาพยนตร์เป็นอย่างมากเลยครับแล้วก็จริงๆเนี่ยเพราะว่าการดูหนังของคนเนี่ยจะชอบดูหนังที่เขาเรียกว่าเหมือน escape from realism หรือว่าจะชอบดูหนังที่หลีกจากความเป็นจริงดังนั้นหนังตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ทำให้คนชื่นชอบครับแล้วก็อีกครั้งยังสะท้อนความเป็นจริงบางอย่างด้วยครับผมก็เลยพิเศษตรงนี้ครับ
0: สะท้อนความเป็นจริงบางอย่างนี่ไอ้อย่างฮะ
2: ใช่ครับอย่างเช่นสมมติว่าเรื่องผีอาจจะเป็นอาจจะดูเวอร์อาจจะดูเป็นเรื่องเหนือจินตนาการจริงแล้วอาจจะสะท้อนความกลัวในจิตใจของเรื่องบางเรื่องอะไรเงี้ยครับเหมือนเราต้องการจะสื่อสารประเด็นบางอย่างที่จริงๆแต่ว่าเราเอาความแฟนตาซีมาเคลือบและทำให้ดูสนุกและทำให้เป็นพื้นที่ของทุกคนครับผมแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งพอเป็นความเชียงใหม่ก็จะเหมือนเป็นวัฒนธรรมล้านนาครับที่มีวัตถุดิบที่ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นวิวทิวทัศน์หรือว่าเรื่องความเชื่อตำนานอะไรต่างๆครับก็เหมาะมากที่จะแปลงไปสู่ภาพยนตร์แนวดังกล่าวครับผมก็เลยเกิดเป็นการผลักดันให้เกิดขึ้นครับผมแล้วก็เชียงใหม่เป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเยอะมากด้วยแล้วก็อยากจะผลักดันนี้ไปสู่ความเป็นนานาชาติครับผม
1: โอ้สุดยอดขนาดเลยเจ้าจ้าเป็นปีที่2แล้ว
2: ใช่ครับ
1: และปีที่ผ่านมานี่มีการต้อนรับเป็นอะไรพ่องเจ
2: ้
1: า
2: ก็มีคนเข้าร่วมทั้งหมดเนี่ยประมาณ 50,000 กว่าคนครับรวมทั้งการเข้าชมหนังยาวหนังสั้นคอนเสิร์ตครับผมแล้วก็มีหนังสั้นเข้าประกวดกว่า200เรื่องครับแล้วก็หนังยาวที่ได้รับคัดเลือกมาฉายจากต่างประเทศอะครับมีประมาณ10ประเทศแล้วก็20ประมาณ20เรื่องครับผมให้ได้ดูกันในโรงภาพยนตร์ครับ
0: ตอนที่เราเชิญคณะที่ทำภาพยนตร์เนาะจากนานาชาตินี่นะฮะการตอบรับจากทั่วโลกเนี่ยเราเชิญมากี่ประเทศครับกี่หนัง
2: หนังเนี่ยตอนนี้ประมาณ10ประเทศครับก็หลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นเวียดนามอินโดนีเซียครับผมอเมริกาอังกฤษหนังของปาเลสไตน์ก็มีครับแล้วก็เมื่อพิธีเปิดเมื่อวันที่20ที่ผ่านมาก็มีผู้กำกับจากญี่ปุ่นมาร่วมด้วยแล้วก็มีโปรดิวเซอร์จากอินโดนีเซียมาร่วมด้วยครับผมรวมถึงจากเวียดนามด้วยทั้งผู้กำกับแล้วก็นักแสดงครับก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีแล้วก็ยินดีมากที่เขาได้เอาหนังมาฉายในประเทศไทยในเชียงใหม่หลายเรื่องเนี่ยมีสถานะเป็นเชียงใหม่พรีเมียร์หรือฉายครั้งแรกในเชียงใหม่มีทั้งไทยแลนด์พรีเมียร์ก็คือฉายครั้งแรกในไทยแล้วก็หลายเรื่องเนี่ยก็มีสถานะเป็นซีพีเมียหรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แบบฉายครั้งแรกในภูมิภาคนี้ด้วยครับผม
1: เป็นพื้นที่ในการประกวดหนังสั้นอีตัวเอกเจ้า
2: ด้วยครับนอกจากฉายหนังยาวของมืออาชีพแล้วยังเป็นพื้นที่ให้กับนักทำหนังรุ่นใหม่ด้วยครับ
1: อ๋อปีที่แล้วนี่มีคนเข้ามาประกวดมากกว่าเจ
2: ้
1: า
2: ใช่ครับก็ส่งกันมาประมาณ200กว่าเรื่องครับ
0: ปีนี้แหละฮะ
2: ปีนี้ก็เหมือนกัน230เรื่องครับก็ประมาณนี้แล้วก็เหมือนจะมากกว่าปีที่แล้วนิดนึงด้วยครับแล้วก็คัดกันอย่างดุเดือดเลยครับผมซึ่งก็เนี่ยเดี๋ยวจะมีการฉายวันนี้ตั้งเวทีที่สวนสาธารณรถไฟเชียงใหม่แล้วด้วยครับก็จะเริ่มฉายหนังสั้นวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็วันอาทิตย์ที่27ครับซึ่งวันสุดท้ายเนี่ยคือวันอาทิตย์ที่27ก็จะประกาศผลหนังสั้นของน้องๆด้วยครับมีทั้งระดับมัธยมระดับอุดมศึกษาแล้วก็ประชาชนทั่วไปครับเป็นชิงเงินรางวัลรวมกว่า1ล้านบาทเลยครับแล้วก็มีคอนเสิร์ตด้วยครับ
0: แล้วอย่างของหนังของคนไทยเฮาเนี่ยปีนี้นะเฉพาะคนไทยนะ
2: ครับ
0: กี่เรื่องฮะที่เข้าส่งเข้าประกวดแล้วก็โชว์เป็นเรื่องของภาพยนตร์ในโรงตัวเนี่ย
2: ภาพยนตร์ในโรงอันนี้น่าจะประมาณไม่ถึง10เรื่องแต่ว่าก็จะเป็นภาพยนตร์ที่เราคัดเรื่องมาในช่วงนี้ด้วยครับก็จะเป็นเรื่องลินดาเขากลา
0: ครับผม
2: ก็เป็นภาพยนตร์ที่มีการฉายไปแล้วในโรงรอบทั่วไปแล้วเราเรียกได้ว่าเป็นเชียงใหม่ดีวิสิตหรือว่ามารับชมอีกครั้งได้ที่เชียงใหม่ครับผมและอย่างเรื่องก็อดสกินที่ว่าอย่างตอนนี้ที่ทั่วประเทศก็อาจจะอยู่ในช่วงท้ายๆของการฉายเนี่ยครับก
0: ็
2: เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาฉายด้วยครับก็อดสกินมัทเทวาทาเดิมพันที่นำแสดงโดยคุณจิสุทธิรักแล้วก็กำกับโดยพี่ก๊อฟประวีณภูริจิตปัญญาครับ
0: ก็ไฟๆ
2: ใช่แล้วก็ที่สำคัญคือพรุ่งนี้บ่าย 2:00 นจะมีรอบ Q&A คือนักแสดงพี่จิแล้วก็ผู้กำกับพี่ก๊อฟก็จะมาร่วม Q&A ด้วยในช่วงท้ายครับผม
0: เป็นไฮไลท์เลยนะฮะเรื่องของ Q&A รอบนี้เนี่ยนะฮะปกติปีแล้วก็จัดเน
2: า
0: ะ
2: จัดเหมือนกันครับใช่ครับ
0: ส่งของ Q&A เนี่ย Q&A เนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับปกติแล้ว
2: บรรยากาศก็คือหลังฉายจบครับก็จะมี

0: ผู้กำกับหรือทีมงานที่มาเข้าร่วมเนี่ยก็จะมานั่งเก้าอี้กันแล้วก็พูดคุยจะมีการสัมภาษณ์พูดคุยกันถึงเรื่องของแนวคิดเบื้องหลังในการทำหนังแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังให้ผู้ชมนะครับได้ยกมือถามความสนใจซึ่งผมเองก็ได้ไปร่วมนั่งฟังใน Q&A ภาพยนตร์เปิดโปรแกรมเรื่องผีโพงจากเวียดนามที่ผ่านมาอันนี้มีทั้งอ่านได้ทั้งผีโพงหรือว่าฟี่ฟงจากเวียดนามครับซึ่งก็ดีมากเลยเหมือนกับว่าการมี Q&A เหมือนเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้ที่เรามากกว่าการทำหนังคือการได้มาพูดคุยกันครับ
1: ได้แรงบันดาลใจตัวนอกจากคนที่เพิ่นอยากจะทำหนังสั้นอย่างเด็กไทยเฮาอยากก็ให้เอาไปสู่นานาชาติก็มาปรึกษามาอู้จ๋ายกมือถามได้ตัวเนี่ยคุณผู้ชมเป็นโอกาสสำคัญนะเจ้าเพิ่นจัดในวันที่ใดก็เจ้า
0: ทั้งเทศกาลใช่ไหมเทศกาลทั้ง20แล้วก็ถึง27เลยซึ่งตอนนี้นะครับยังเหลืออีก2วันครับรวมวันนี้ก็เป็น3ใช่ครับเป็นไฮไลท์ด้วยครับซึ่งยังมีภาพยนตร์ฉายอยู่ในโรงด้วยครับสามารถสำรองที่นั่งได้ที่เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ครับ
2: พอพูดถึงของโรงเนี่ยคุณผู้ชมน้องอิมครับไฮไลท์ที่พี่เห็นละมีการแปลงตัว
0: ใช่ครับมีการ
2: แปลงตัวมีหนังการแปลงตัว
0: ใช่ครับเมื่อวันที่22แล้วก็23กันยายนที่ผ่านมาครับก็ผลตอบรับดีมากก็จริงๆเป็นชื่อว่าเชียงใหม่นอสโทเจียหรือว่าเชียงใหม่ในวันๆกลับมามีชีวิตอีกครั้งบนจอใหญ่คือนอกจากที่ในโปรแกรมเทศกาลของเราจะมีหนังนอกหนังใหม่เรายังมีหนังไทยคลาสสิกด้วยครับที่ฉายที่วันนิมมานอันนี้ก็ฉายให้ได้ชมกันไปฟรีๆครับก็มีนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเข้ามาดูกันอย่างอบอุ่นเลยครับ
1: ก็เท่ากับว่าได้ย้อนวัยในงานนี้ตัวนะเจ้าแล้วก็หันว่ามีคอนเสิร์ตมีไฮไลท์อย่างพวกศิลปินเป็นใครเจ้า
0: ศิลปินคือวงสครับครับก็เป็นวงดนตรีชื่อดังที่มีเพลงดังที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันก็เรียนเชิญทุกคนครับมารับชมรับฟังกันได้ครับที่สวนสาธารณะรถไฟเชียงใหม่ครับตั้งแต่18นาฬิกาเป็นต้นไปครับผม
2: ครับถือว่าเป็นแนวใหม่เนาะเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติที่เชียงใหม่ของจริงแล้วเนี่ยถ้าไปถึงเทศกาลนานาชาติเนี่ยภาพยนตร์มีหลายเวทีเวทีเนี้ยเป็นการจำเพาะเลยว่าเป็นหนังแนวแฟนตาสติกนะฮะของแนวสยองขวัญแล้วก็เป็นการตีความเรื่องของภาพยนตร์ที่แตกต่างกันไปแต่ก็จะมีกลุ่มเฉพาะที่เพิ่นดูอยู่นะคราวนี้ความสามารถของคนที่ส่งเข้าประกวดหนังก็ดีหรือว่าคนทำหนังวันนี้ถ้าน้องมองเนี่ยนะฮะเป็นการยกระดับมากน้อยเท่าไหร่ครับสำหรับเมืองไทยณเวลานี
0: ้ครับจริงๆเป็นการยกระดับมากเลยครับเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปว่าไม่ใช่หนังที่เราแค่จำลองแค่ความเป็นจริงทั่วไปแต่เรามีความเหนือจริงเข้ามาดังนั้นจะมีเรื่องของความจินตนาการครับที่เราคิดนอกกรอบขึ้นไปอีกแต่เรายังคงมีประเด็นที่ยึดโยงอยู่กับสิ่งที่ต้องการจะสื่อที่เป็นแก่นความเป็นจริงครับแล้วก็อย่างเมื่อวานเองก็ได้มีกิจกรรมเวิร์กช็อปอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ด้วยที่ระหว่างฉายหนังเนี่ยเราจะมีอบรมเวิร์กช็อปอย่างเมื่อวานก็มีเวิร์กช็อปทั้งเรื่องของ AI VFX แล้วก็โปรแกรมเขียนบทครับที่ชื่อว่าลิขิตครับที่ทีมเทศกาลก็เป็นทีมที่พัฒนาระบบขึ้นมาก็เป็นการเขียนบทคิดสร้างสรรค์ไอเดียเตรียมงานที่มี AI มาช่วยครับเหมือนกับว่าเรามีทั้งความเป็นมนุษย์ทักษะการสร้างภาพยนตร์ร่วมกับการใช้ AI ให้ถูกทางไม่ได้พึ่งทั้งหมดแต่เราเหมือนใช้เป็นตัวช่วยแต่เราก็ต้องมีทักษะด้วยนั่นก็เป็นการยกระดับความสามารถขึ้นไปครับผ่านการทำงานร่วมกับ AI เทคโนโลยีแล้วก็ความสามารถของมนุษย์ที่ยังคงมีจินตนาการอยู่แล้วก็มีวัฒนธรรมของความเป็นบ้านเมืองเราเชียงใหม่แล้วก็ความเป็นล้านนาด้วยครับ
2: เจ้า AI เนี่ยเมื่อกี้ก็ถามแทนคนเนี่ยหนังมาเดียวเนาะเฮาเห็นเป็นเรื่องปกติแล้วตอนนี้มีคนทำหนัง AI เข้ามาเอาแต่แล้วแทนที่กันได้ก็ครับเรื่องของการทำหนังและ AI และคนแต่ๆเนี่ย
0: ครับจริงๆยังแทนที่ไม่ได้ครับแต่เรียกว่าเป็นเหมือนเสริมดีกว่าเหมือนเป็นตัวช่วยให้เราได้สามารถรังสรรค์สิ่งที่อยากได้ได้ง่ายขึ้นแต่เราก็ต้องใช้ความเป็นมนุษย์หรือความเป็นเราในการกำกับควบคุมอยู่ดีครับอย่างเช่นอย่างเมื่อวานจริงๆก็เจอประเด็นที่น่าสนใจมากอย่างคลาสทำ VFX อลังการอะไรเงี้ยครับก็จะมีผู้เข้าร่วมสนใจว่าเราจะทำยังไงให้เก่งให้ไรแล้วก็ได้คำตอบจากวิทยากรว่าเราอาจจะต้องมีทักษะของการเรียนรู้การกำกับภาพยนตร์จริงๆก่อนเพื่อที่เราจะได้ป้อนคำสั่ง AI ได้อย่างถูกต้องแล้วก็รู้ว่าจะต้องแก้ไขยังไงครับผม
2: ครับเขามองความสำเร็จที่ผ่านมานะครับคุณเรื่องของทางปีแล้วเนาะปีดีแบคเตอร์ที่2แล้วนะครับความสำเร็จในเรื่องของการได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆภาคีที่มาร่วมกันเนี่ยเดี๋ยวนี้มีร่วมมือกับที่ไหนพ้องครับ
0: ครับอย่างแรกเลยก็ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนะครับแล้วก็หน่วยงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ด้วยไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เทศบาลนครเชียงใหม่แล้วก็อีกหลายๆที่เลยสภาการท่องเที่ยวแล้วก็หน่วยงานต่างๆมากมายนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทางหน่วยงานท้องถิ่นเชียงใหม่ด้วยครับที่ให้ความร่วมมือมากๆเลยครับผม
1: เจ้าสุดท้ายนี้เนาะก็อยากจะเชิญชวนประชาชนนักเรียนนักศึกษาหรือว่าคนที่สนใจจะทำหนังขึ้นมางานนี้และทำไมต้องมางานนี้และอย่างห้ามพลาดบ่ได
0: ้ครับก็อยากเชิญชวนนะครับให้มาเทศกาลภาพยนตร์แฟนตาสติกนานาชาติเชียงใหม่หรือซีแฟน2026นะครับเพราะว่าเป็นเทศกาลที่รวมทั้งหนังสั้น นังยาวนะครับกิจกรรมเวิร์กช็อปคอนเสิร์ตความบันเทิงนะครับจริงๆเรียกว่าเป็นเทศกาลที่ต้องมาเพราะว่าได้ความรู
1: ้
0: แล้วก็ควบคู่ไปกับความบันเทิงเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนด้วยครับผมก็ขอเชิญนะครับตอนนี้ยังจัดอยู่นะครับผมเหลืออยู่อีก3วันนะครับถ้ารวมวันนี้นะครับ25 26แล้วก็27นะครับที่สวนสาธารณะไฟเชียงใหม่นะครับโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์นะครับผม
1: ก็สามารถติดตามได้ทางช่องทางไหนพ่อ
0: สามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์หลักครับ cfanfest.com นะฮะหรือว่า cifanfest.com ในนี้จะบอกทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตารางกิจกรรมที่ดูง่ายมากเพราะว่าจะไล่ไปเลยว่าแต่ละวันมีอะไรบ้างแล้วเราด้วยความที่เราจัดกิจกรรมเยอะแล้วหลายสถานที่ระบบจะโชว์เลยว่าณตอนนี้เกิดเหตุการณ์กิจกรรมอะไรอยู่เวลากี่โมงที่ไหนไปพร้อมๆกันเราก็จะเห็นได้เลยครับรวมถึงโซเชียลมีเดียที่จะอัปเดตตลอดเลย Facebook C Fan ครับ CIFAN แล้วก็จะเป็น C Fan ที่ตามด้วยชื่อเต็มของเทศกาลแต่พิมพ์ว่า C Fan ก็เจอครับรวมถึง Instagram C Fan Official ครับ
2: นะครับนี่คือเรื่องราวของเชียงใหม่ International Film Festival 2026นะครับหรือว่างานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ Fantastic นะของเชียงใหม่ของเราที่เตรียม2วันนะฮะไปร่วมกันได้ที่สวนสาธารณะรถไฟ
0: ครับ
2: ครับผมขอบคุณคุณธรรมสรัญคู่สันเทียนนะครับคณะผู้จัดการเทศกาลภาพยนตร์ Fantastic นานาชาติเชียงใหม่ของเราในวันนี้ตัวนะครับขอบคุณมากคร
1: ับขอบคุณครับคุณผู้ชมเจ้าโดยช่วงนี้เราจะยั้งกันสักกรรมช่วงหน้าปิกมาติดตามพยากรณ์อากาศกันต่อเจ้า
2: สักกรรมครับ

0: คนโทรมาฮัลโหล
1: สวัสดีครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจครับโทรมาจากโรงพักนะครับคุณมีคดีครับ
0: อันนี้เสียงปูแม่แล้วเนี่ยเขาจำได้อยู่ปูแม่ไปทำมาจุดมาโอ้กันเพะ
1: โอ้ฮู้ได้อย่างใดแน่ว่าผมโทรมาน
0: ี่อย่างจะบ้านทั่วเมืองแถมไทยเฮายังร่วมมือกับทั่วประเทศอาเซียนรับมือกับหมู่มิจฉาชีพหุ่นนี้
2: ถูกต้องแล้วค่ะ
1: อ
2: ่ะไทยและอาเซียนได้มีการผลักดันการรับมืออาชญากรรมทางไซเบอร์และได้มีการผลักดันกฎหมายและมาตรการด้านไซเบอร์รวมไปถึงระดับภูมิภาคเช่นการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ของอาเซียนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถร่วมกันในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์และเพื่อยกระดับความปลอดภัยของพลเมืองอาเซียนในโลกดิจิทัลอย่างยั่งยืน
1: โอ้อย่างอี้ก็ดีก่ะทุกประเทศอ่ะทั่วอาเซียนเนี่ยเพิ่นมาช่วยเหลือเฮาอ่ะเขาจะไม่ได้ตกเป็นเหยื่อของวิชาชีพ
0: ถูกแล้วปู่แม่บ่เจ้มีก็เฮา2คนจะไปป้องกันรัฐบาลอย่างเดียวหมู่เฮาผู้คนก็ต้องช่วยกันเพื่อโหเท่าทันบ่ให้ตกเป็นเหยื่อของหมู่มิจฉาชีพ
1: แม่นแล้ว
2: ใช่ค่ะเพราะความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นรากฐานสำคัญของความเชื่อมั่นทางสังคมเศรษฐกิจและเสถียรภาพของภูมิภาคอาเซียน

0: ติ๊กมาในช่วงนี้ไปติดตามพยากรณ์อากาศกับคุณปรีชาจินทนาวัฒน์นักอุตุนิยมวิทยาจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเจ้าสภาพอากาศจะเป็นจะใดคุณปรีชาเชิญรายงานได้เลยนะเจ้า
1: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณคุปคุณนิชนันและท่านผู้ชมทางบ้านครับผมครับสภาพอากาศโดยทั่วไปครับผมก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงครับที่ปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกนะครับผมจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมนะครับผมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเนี่ยครับผมประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยเนี่ยมีกำลังแรงขึ้นนะครับผมก็ทำให้บริเวณภาคเหนือของเรายังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้เป็นบางแห่งนะครับผมโดยเฉพาะทางด้านซีกตะวันตกและก็ทางตอนล่างของภาคนะครับผมสำหรับในช่วงเช้านี้นะครับจะเห็นได้ว่าบริเวณภาคเหนือของเรามีเมฆมากเนี่ยอยู่ทางบริเวณทางตอนล่างของภาคนะครับส่วนทางตอนบนเนี่ยมีเมฆแค่บางส่วนแค่นั้นเองครับผมและในช่วงเช้านะครับผมก็มีฝนกำลังอ่อนฝนเล็กน้อยถึงปานกลางครับตกอยู่แถวบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรแล้วก็เพชรบูรณ์นะครับผมสำหรับการคาดหมายปริมาณฝนในวันนี้ครับเกณฑ์การกระจายของฝนวันนี้ก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้เป็นบางแห่งส่วนใหญ่ก็อยู่ทางด้านซีกตะวันตกแล้วก็ทางตอนล่างของภาคครับผมในช่วงของวันพรุ่งนี้นะครับผมก็ยังคล้ายๆกันนะครับก็ฝนตกหนักนี่จะเน้นทางซีกตะวันตกแล้วก็ทางตอนล่างของภาคครับผมและในวันอาทิตย์ก็เช่นเดียวกันครับฝนตกหนักนี่ยังคงอยู่ทางซีกตะวันตกแล้วก็ทางตอนล่างของภาคครับผมสำหรับการคาดหมายอุณหภูมิครับบริเวณภาคเหนือตอนบนช่วงบ่ายวันนี้อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33ถึง35

0: องศาต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้อยู่ที่23-25องศาสำหรับบริเวณภาคเหนือตอนล่างครับอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้อยู่ที่31-35องศาต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้อยู่ที่24-28องศาสุดท้ายนี้นะครับมีประกาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือนะครับผมในช่วงวันที่25-27นะครับผมพื้นที่ที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ทางด้านซีกตะวันตกแล้วก็ทางตอนล่างของภาคนะครับตลอดทั้ง3วันเลยครับผมครับในช่วงนี้ครับบริเวณภาคเหนือของเราก็ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้นะครับผมยังไงพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยครับยังคงต้องระมัดระวังอันตรายในเรื่องของฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มครับควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะครับผมหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์053-277-919ครับ
1: เจ้ายินดีจัดหนักนะเจ้าก็ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องของสภาพอากาศกันอยู่เนาะอย่างที่คุณปีชาบอกว่าให้ระวังเรื่องของน้ำท่วมขังกันตัวนะเจ้า
2: ครับส่วนช่วงสัปดาห์หน้าอู้จ่ายกิจการของเราเช่นเคยวันจันทร์เนี่ยดูเรื่องของควงพระธรรมล้านนาครับหรือล้านนาเอ็กซ์โป2026นี้ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่นะครับเพื่อเรื่องการยกระดับสินค้าของล้านนาเฮาตุยนะครับสำหรับวันนี้จบรายการแล้วภาพได้กับสามนาทีกับอัยการแผ่นดินนะครับเรื่องของการรับโทษของละออนเยาวชนและก็ครอบครัวในเรื่องของคดีอาญานะครับต่อด้วยห้องนั่งเล่าจากศูนย์พี่โลกนะครับ
1: จ้าวและก็ข่าวภาคเหนือในวันนี้คุณผู้ชมเจ้าพลาดมาได้เช่นเดียวกันปากคุณคุมบรินและก็คุณวรลักษณ์ดวงทิพย์เจ้า
2: ครับวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้า

ฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดในขณะนั้นเด็กอายุเกิน12ปีแต่ยังไม่ถึงเด็กไปสถานฝึกอบรมหรือว่าการว่ากล่าวตักเตือนแทนการรับโทษทางอาญานะครับแล้ว20ปีเนี่ยครับกฎหมายบัญญัติว่าให้ศาลเนี่ยใช้ดุลพินิจที่จะลงโทษผู้เยาว์ในกรณีเนี้ยอย่างผู้ใหญ่ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะลงโทษอย่างผู้ใหญ่เนี่ยครับให้ลดโทษลง1ใน3หรือกึ่ง1แต่ว่าถ้าศาลเห็นว่าเด็กเนี่ยยังไม่สมควรได้รับโทษอย่างผู้ใหญ่ก็สามารถที่จะใช้วิธีการสำหรับเด็กได้ในส่วนของผู้ปกครองในกรณีที่เด็กเนี่ยมีบิดามารดานะครับในกรณีที่บิดามารดามีส่วนที่ทำให้เด็กหรือผู้เยาว์เนี่ยกระทำความผิดด้วยเช่นมีการบังคับขู่เข็นชักจูงหรือว่าส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กกระทำการที่เป็นความผิดเนี่ยครับตัวผู้ปกครองเนี่ยอาจจะรับโทษทางอาญาก็คือมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาททั้งนี้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546นะครับแต่ถ้ากรณีที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองเนี่ยกระทำการที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นความผิดที่หนักมากกว่านั้นเช่นตัวผู้ปกครองเนี่ยเป็นตัวการร่วมการกระทำความผิดกับเด็กหรือว่าเป็นผู้ใช้ให้เด็กกระทำความผิดหรือว่าเป็นผู้สนับสนุนให้เด็กกระทำการที่เป็นความผิดนี่นะครับตัวบิดามารดาหรือผู้ปกครองก็จะต้องรับโทษในความผิดฐานนั้นๆร่วมกับเด็กด้วยซึ่งก็จะมีโทษหนักขึ้นไปอีกต่อไปเป็นความรับผิดในทางแพ่งครับการที่เด็กกระทำการที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดเนี่ยครับย่อมเป็นการกระทำที่ให้เกิด

ความเสียหายแก่ชีวิตร่างกายเสรีภาพทรัพย์สินหรือว่าสิทธิ์อื่นๆของผู้เสียหายอยู่แล้วย่อมเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้เสียหายอยู่ด้วยในตัวครับย่อมเป็นการละเมิดต้องมีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีเนี้ยคนที่จะต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เสียหายบุคคลแรกเลยก็คือตัวเด็กหรือตัวผู้เยาว์อันนี้ความเป็นจริงแล้วครับตัวเด็กหรือว่าตัวผู้เยาว์ย่อมมักส่วนใหญ่มักจะยังไม่มีงานทำยังไม่มีรายได้เพียงพอที่จะชดใช้เยียวยาผู้เสียหายได้กฎหมายนะครับจึงบัญญัติให้มีบุคคลที่เข้ามาร่วมรับผิดด้วยในที่นี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา429นะครับบัญญัติว่าบิดามารดาของเด็กหรือผู้เยาว์ที่กระทำละเมิดนะครับต้องร่วมรับผิดกับตัวเด็กหรือผู้เยาว์นั้นด้วยเว้นแต่ว่าบิดามารดาจะพิสูจน์ได้ว่าตนเองได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วก็มันมีคำพิพากษาฎีกาครับที่วินิจฉัยไว้ว่ากรณีอย่างเนี้ยถ้าเป็นกรณีที่บุตรเนี่ยปกติเคยขับรถที่บ้านเนี่ยครับออกไปข้างนอกอยู่แล้วโดยไม่มีใบขับขี่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผู้ปกครองไม่ได้มีการว่ากล่าวตักเตือนก็ยังปล่อยให้ใช้รถไปเรื่อยๆมีวันหนึ่งครับเด็กได้เอารถไปใช้อีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยผู้ปกครองจะอ้างว่าไม่รู้ว่าเด็กเอารถออกไปใช้ไม่ได้เพราะว่าผู้ปกครองไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรตั้งแต่แรกแล้วอย่างเงี้ยก็ยังต้องรับผิดอยู่แล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่เด็กใช้อาวุธปืนเนาะในกรณีที่เด็กเนี่ยเอาปืนของผู้ปกครองไปใช้เอาไปยิงคนอื่นหรืออะไรเงี้ยครับก่อให้เกิดความเสียหายผู้ปกครองจะอ้างว่าอาวุธปืนเนี้ยเก็บไว้ดีแล้วเก็บไว้ในลิ้นชักล็อกไว้ดีแล้วเด็กไม่สามารถมาเอาได้แต่ว่าเด็กก็ยังรู้ที่ซ่อนอยู่อะไรเงี้ยสุดท้ายเด็กก็มาเอาไปใช้อย่างเงี้ยผู้ปกครองจะอ้างไม่ได้ครับว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วอย่างเงี้ยถือว่ายังไม่ได้ใช้ความระมัดระวังอีกกรณีนึงถ้าเกิดว่าเด็กหรือผู้เยาว์เนี่ยไม่ได้อยู่กับตัวบิดามารดาแต่ว่าอยู่กับบุคคลอื่นนะครับบุคคลที่รับเลี้ยงรับดูแลก็จะต้องเป็นบุคคลที่ร่วมรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับตัวผู้เสียหายเช่นเดียวกันแต่กรณีเช่นนี้ครับผู้เสียหายมีหน้าที่ที่ต้องพิสูจน์นะครับว่าตัวบุคคลอื่นเนี่ยได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรหรือยังซึ่งระดับความระมัดระวังก็เช่นเดียวกับกรณีบิดามารดาครับหากมีข้อสงสัยติดต่อสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรีหรือติดต่อสายด่วน1157สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ตอนรับคุณผู้ชมก็สู่รายการห้องนั่งเล่านะคะเช้านี้อยู่กับเรา2คนค่ะดิฉันศรีนีนาธนชัยค่ะ
1: ดิฉันศรีจิตราทรงเจริญค่ะ
0: วันนี้วันศุกร์ที่25กันยายน2569นะคะไม่ใช่วันศุกร์แห่งชาติอย่างเดียวแต่เป็นวันศุกร์ที่เงินเดือนออกค่ะคุณผู้ชม
1: โอ้ย น่าชื่นใจมากเลยนะคะตื่นแต่ว่าก็ตื่นเช้ามาก็ชุ่มฉ่ำเหมือนเดิม
0: ฝนตก
1: หนักเหมือนฟ้ารั่วเลยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะในพื้นที่อื่นเป็นยังไงกันบ้างนะคะบอกกล่าวให้เราสองคนได้ทราบกันด้วยนะคะเพราะว่าฝนจะตกต่อเนื่องจนถึงวันที่27กันยายนนี้ค่ะวันนี้เราก็มีแจ้งเตือนให้คุณผู้ชมได้เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับสถานการณ์ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่ารัฐบาลเขาสั่ง70จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครนะคะก็ให้เฝ้าระวังพยากรณ์อากาศและฝนตกอย่างใกล้ชิดอย่างที่ได้แจ้งเนาะตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงวันที่27กันยานี้เลยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่นะคะโฟกัสกรุ๊ปนะคะที่ฝนตกเยอะเป็นพิเศษคุณผู้ชมค่ะนั่นคือโซนภาคกลางนะคะสระบุรีนะคะน้ำเข้าตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะจังหวัดอื่นนะคะในพื้นที่โซนนะคะนครสวรรค์อุทัยธานีเป็นยังไงกันบ้างนะคะชัยนาทนะคะก็บอกกล่าวนะคะให้ทีมงานได้ทราบกันด้วยนะคะจะได้รู้ว่าในพื้นที่ของคุณผู้ชมฝนตกหนักเหมือนในพื้นที่พิษณุโลกหรือเปล่านะคะแต่ตกไม่หนักเท่าโซนพื้นที่ภาคกลางแน่นอนค่ะ
1: ค่ะใช่แล้วค่ะ
0: แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่เราสองคนจะมาอัปเดตกันนะคะนั่นคือโครงการไทยช่วยไทย plus นั่นเองค่ะจะได้คุณผู้ชมได้เตรียมตัวกันนะคะและอีกหนึ่งอย่างนั่นคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเริ่มใช้วันที่1ตุลาคมนี้นะคะก็จะมาอัปเดตสิทธิ์กันนะคะทบทวนกันนะคะให้คุณผู้ชมนะคะไม่พลาดสิทธิ์สวัสดิการดีๆในครั้งนี้นั่นเองค่ะ
1: ค่ะลำดับถัดไปนะคะวันนี้เรามีสรรหามาฝากค่ะน้องพิมพ์ชนกของเราจะพาไปชมหรือชิมอะไรอร่อยๆต้องไปติดตามในช่วงสรรหามาฝากนะคะ
0: ทราบมาว่าเป็นของดีจังหวัดสุโขทัยคุณผู้ชมน้องพิมฟ้านะคะจะพาคุณผู้ชมไปชิมเมนูไหนจะเป็นขนมของหวานหรือว่าจะเป็นของคาวนะคะเราติดตามกันได้ในช่วงสรรหามาฝากค่ะและสำหรับช่วงสรรหามาเล่านะคะวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปทำความรู้จักกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง456บ้านวงคลองนะคะของจังหวัดพิษณุโลกของเราเนี่ยแหละค่ะเขาจะมีของดีอะไรมาแนะนำในรายการของเรานะคะตลอดจนกลุ่มนี้ค่ะเป็นการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างไรกันบ้างนะคะรอติดตามกันได้เลยค่ะในช่วงสรรหามาเล่านั่นเองค่ะ
1: แต่ตอนนี้วันนี้เรามีสารคดีเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินวันนี้เสนอตอนราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านค่ะ

0: ด้วยน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงห่วงใยราษฎรทั่วทุกภูมิภาคโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาดังจะเห็นได้จากหลากหลายพระราชกรณียกิจที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปนั้นล้วนเป็นพื้นที่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญทั้งโดยเสด็จเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทรงมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรทั่วทุกภูมิภาคสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขในทุกครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจะประทับแรมณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศเป็นระยะเวลาหลายเดือนเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากความทุกข์ยากและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในการเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อปีพุทธศักราช2547สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรและทรงพบว่าราษฎรในจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาส3จังหวัดปลายด้ามขวานของไทยมีความหวาดกลัวจนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติขาดรายได้เนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นรายวันจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรมีพระราชเสวนีให้หน่วยงานข้าราชการทหารในพื้นที่ร่วมมือกันฝึกเพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการรักษาชีวิตและทรัพย์สินทั้งของส่วนตัวและส่วนรวมอีกทั้งเพื่อป้องกันตนเองครอบครัวและคนในหมู่บ้านให้ปลอดภัยจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นนับตั้งแต่นั้นมา
1: ข้าพเจ้าจะอธิษฐานและร่วมใจในการพัฒนาท้องถิ่น
2: เมื่อได้ฟังคำกราบปริญญาตนของท่านทั้งหลายว่าจะมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่คุ้มครองป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของเพื่อนร่วมชาติตลอดจนช่วยกันรักษาทรัพยากรของประเทศไว้ให้คงอยู่ตลอดไปทำให้ข้าพเจ้าบังเกิดความอุ่นใจขึ้นมาว่าในยามที่ประเทศชาติประสบเพศภัยอันจะกระทบกระเทือนถึงความมั่นคงของชาติท่านทั้งหลายจะเข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหาและร่วมกันพิทักษ์รักษาประเทศชาติให้รอดพ้นจากภัยนั้นได้
0: ทหารรักษาพระองค์ตลอดจนหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้สนองพระราชเสวนีดำเนินการเปิดการฝึกกองร้อยราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านทั้งเพศชายและเพศหญิงโดยไม่กำหนดว่าเป็นชาวพุทธหรือมุสลิมเป็นชุดแรกในทันทีเมื่อช่วงเดือนกันยายนพุทธศักราช2547เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ราษฎรในพื้นที่ให้รู้จักการใช้อาวุธเพื่อป้องกันตนเองตลอดจนการเข้าเวรยามรักษาหมู่บ้านในช่วงกลางวันและยามวิกาลเพื่อให้ราษฎรในพื้นที่รู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3: ฝึกการใช้อาวุธนั่นนะครับว่าคือถ้าถืออาวุธแล้วใช้ไม่เป็นมันก็ไม่เกิดประโยชน์มันก็เหมือนกับท่อนไม้ธรรมดาก็ฝึกให้เขารู้จักว่าใช้ยังไงมันจะปลอดภัยนะครับไม่นำเอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องและเราไม่ต้องการให้เขาไปรุกรานใครใช้เพื่อป้องกันหมู่บ้านและป้องกันทรัพย์สินของตนเองเท่านั้นนะครับให้ใช้เวลาที่ออกไปประกอบอาชีพก็ให้มีจัดเป็นเวรยามเฝ้าเวลาไปกรีดยางอย่างนี้เป็นต้น
0: โครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านได้ดำเนินการฝึกให้กับราษฎรตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาอย่างต่อเนื่องนับจากปี2547จนถึงปัจจุบันนี้เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านรวมทั้งปลูกฝังความรักถิ่นฐานบ้านเกิดราษฎรที่ได้รับโอกาสในการฝึกรู้สึกภาคภูมิใจที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไม่ทอดทิ้งประชาชนแม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลสุดปลายด้ามขวานของไทย
4: มีความกล้าขึ้นเข้มแข็งขึ้นนะคะรู้รักถิ่นฐานตามที่พระองค์ท่านทรงดำรัสไว้ว่าห้ามทิ้งถิ่นฐาน
0: จ จนถึงวันนี้โครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า12ปีผลให้ราษฎรส่วนใหญ่มีความมั่นใจในการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและครอบครัวทำให้เกิดความร่มเย็นแก่ราษฎรที่ปลายด้ามขวานของไทย
5: วันนี้จะมีเรื่องราวไอ้หน้าที่น่าสนใจอะไรบ้างนะคะติดตามกันต่อได้กับช่วงประเด็นเป็นข่าวค่ะคุณผู้ชมคะเราจะพาคุณผู้ชมมาติดตามการเตรียมความพร้อมต้อนรับการประชุมระดับโลกอย่าง IMF และธนาคารโลกประจำปี2569ค่ะศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2532จากการที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนเงินตราระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกในปี2534โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 10,000 คนและได้รับพระราชทานพระนามสิริกิติ์เป็นชื่อศูนย์การประชุมตลอดกว่า30ปีศูนย์แห่งนี้ทำหน้าที่เป็นห้องรับแขกของประเทศรองรับการประชุมและนิทรรศการระดับนานาชาติก่อนจะปรับปรุงครั้งยิ่งใหญ่ในปี2562และเปิดให้บริการอีกครั้งในปี2565ด้วยพื้นที่เพิ่มขึ้นถึง5เท่าพร้อมยกระดับมาตรฐานสู่สถานที่จัดงานระดับโลกผสมผสานความเป็นไทยและมาตรฐานสากลสำหรับปี2569นั้นประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF และธนาคารโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก191ทั่วโลกศูนย์ได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีระบบดิจิทัลการบริหารการจัดการจราจรและการระบบขออภัยค่ะและระบบรักษาความปลอดภัยโดยทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องค่ะ
6: คุณผู้ชมคะการประชุมในครั้งนี้นะคะนอกจากจะสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการรองรับงานระดับโลกแล้วนะคะยังเป็นการกระจายรายได้สู่ภาคธุรกิจและก็ชุมชนด้วยนะคะและจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยในเวทีนานาชาตินะคะการจัดประชุม IMF ธนาคารโลกประจำปี2569นะคะจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ต่อเนื่องจนถึงวันที่18ตุลาคมคุณผู้ชมคะเดือนหน้าแล้วนะคะก็ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการจัดการประชุมระดับโลกในครั้งนี้ด้วยนะคะค่ะกลืนไปในต้นรายการนะคะว่าวันนี้เราจะมีการอัปเดตให้คุณผู้ชมนะคะได้ตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองจะได้เริ่มใช้สิทธิ์กันได้อย่างถูกต้องนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการไทยช่วยไทย plus หรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อในช่วงไทยช่วยไทย plus ค่ะมาอัปเดตสิทธิ์นะคะก่อนที่เราจะเริ่มต้นใช้การในวันที่1ตุลาคมนี้นะคะกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองค่ะรัฐบาลเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะเพื่อบรรเทาและลดภาระค่าของชีพของพี่น้องประชาชนค่ะโครงการไทยช่วยไทย plus เพิ่มเติมนะคะมาตรการแรกคุณผู้ชมเป็นการเพิ่มเงินสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในปี2569นี้นะคะจากเดิมเนี่ย300บาทใช่ไหมคะ1ตุลาคมนี้ค่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มไปเลย700บาทเพราะฉะนั้นรวมกัน300บาทเดิมกับ700บาทใหม่เป็น 1,000 บาทนะคะใช้ได้ค่ะที่ร้านธงฟ้านั่นเองนะคะก็ใช้สิทธิ์1ตุลาคมนี้นะคะคุณผู้ชมคะครอบคลุมผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะคะรวมถึงผู้ที่อยู่ระหว่างในการทบทวนสิทธิ์อีกด้วยสำหรับมาตรการที่2นะคะมาตรการที่อยู่ในใจของพี่น้องคนไทยในช่วงนี้นั่นก็คือโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40คุณผู้ชมรัฐจ่ายให้60เราจ่ายไปเลย 40% ค่ะรัฐบาลนะคะช่วยจ่ายสูงสุด200บาทต่อวันต่อคนค่ะและโครงการไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนนะคะขยายระยะเวลาออกไปอีก2เดือนคุณผู้ชมก็ตั้งแต่1ตุลาคมจนถึง30พฤศจิกายนนะคะโครงการเดิมเนี่ยเขาสิ้นสุดนะคะ กันยายนนี้ใช่ไหมคะตอนนี้ต่อออกไปอีก2เดือนคุณผู้ชมคะเดือนตุลาคมกับพฤศจิกายนนะคะคิดกันง่ายๆเดือนละ500บาทรวมกัน 1,000 บาทคุณผู้ชมคะก็สามารถใช้จ่ายกันได้แอปพลิเคชันเดิมนั่นคือแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นั่นเองค่ะสำหรับไทม์ไลน์นะคะผู้มีสิทธิ์นะคะที่จะใช้60 40หรือว่าโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะเฟส2เพิ่มเติมนี้นะคะเริ่มใช้จ่าย1ตุลาคมเน้นย้ำอีก1รอบนะคะจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569เงื่อนไขรายละเอียดเหมือนเดิมเลยนะคะเพื่อลดภาระค่าของชีพของพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะก็เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะลดภาระค่าครองชีพนั่นเองแล้วก็เวลาลงพื้นที่นะคะไปพูดคุยไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือพี่น้องประชาชนนะคะเขาพูดเสมอเลยนะคะว่าโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราสองคนก็เป็นอีกสองคนที่ชอบโครงการนี้มากๆค่ะ
5: เป็นอีกหนึ่งเสียงเลย
6: ใช่แล้วนะคะ
5: เพราะว่าตอนนี้ก็หมดแล้ว
6: ใช่ค่ะ
5: รอเฟสใหม่ค่ะอีก2เดือนเน
6: า
5: ะ
6: ใช่แล้วค่ะ
5: เดือนละ500
6: ถูกต้องนะคะเดือนกันยายนนี้นะคะคุณฝ้ายใช้หมดไปแล้วนะคุณผู้ชมใช้หมดกันหรือยังนะคะอย่าลืมนะคะใช้ให้หมดนะคะเพราะถ้าท่านใช้ไม่หมดนะคะไม่ทบสิทธิ์ไปเดือนหน้านะคะถ้าใช้หมดสำหรับเดือนนี้แล้วนะคะไปรับสิทธิ์ใหม่ในเดือนหน้าเลยนะคะเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนนะคะแต่เป็นเดือนละ500บาทนะคะรายละเอียดเงื่อนไขก็เหมือนเดิมเลยค่ะคุณผู้ชมและอีก1เรื่องราวเกินไปในต้นรายการนะคะจะได้เตรียมความพร้อมกันเพราะว่าช่วงนี้น้องฝนเข้ามาเคาะตู่หน้าบ้านแล้วค่ะ
5: ใช่แล้วค่ะรัฐบาลสั่งการ70จังหวัดทั่วประเทศค่ะและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้ค่ะจากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงวันที่24ถึง27กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทำให้มีน้ำท่วมสะสมในพื้นที่ต้นน้ำเพิ่มขึ้นขณะที่มวลน้ำเหนือที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานจึงมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยอาจเพิ่มขึ้นประมาณ70เซนติเมตรถึง1เมตร25เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มนอกแนวคันกั้นน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ่างทองขณะเดียวกันนั้นในพื้นที่เสี่ยงยังมีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มรวม70จังหวัดทั่วประเทศทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและ7จังหวัดภาคใต้ส่วนพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยและอันดามันตอนบนอาจมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและสูงกว่า3เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโดยขอให้เรือเล็กงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้ค่ะ
6: ทางด้านของคุณณัฐวุฒิแดนดีค่ะท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้เปิดเผยค่ะว่าขณะนี้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังพาดผ่านปกคลุมประเทศไทยของ

0: เรานะคะจุดศูนย์กลางค่ะอยู่บริเวณจังหวัดจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดนะคุณผู้ชมส่งผลให้หลายพื้นที่ฝนตกหนักนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ต้องเฝ้าระวังในขณะนี้คุณผู้ชมเฝ้าระวังเป็นพิเศษประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ1เลยจังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีนครนายกค่ะเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะและพื้นที่ต่อมาคุณผู้ชมค่ะพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะชลบุรีระยองจันทบุรีตราดนะคะยังคงมีฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องสำหรับภาคกลางค่ะบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างนะคะพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนครปฐมช่วงนี้ฝนตกหนักสะสมเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะก็ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะคะฝนตกหนักแบบนี้จะตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันที่27กันยายนนี้ค่ะวิธีการเช็คพยากรณ์อากาศก็ง่ายๆคุณผู้ชมค่ะเข้าไปในแอปพลิเคชันนะคะของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะหรือว่าจะพิมพ์ Google ก็ได้ค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันนี้นะคะเขาจะขึ้นแบบเรียลไทม์เลยนะคะเป็นรายชั่วโมงนะคะคุณผู้ชมค่ะเราจะได้เตรียมตัวนะคะพร้อมรับนะคะกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ของเรานั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้วันศุกร์ด้วยเนาะเผื่อใครหลายคนเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะจะได้เตรียมพร้อม
1: สถานที่ที่มีน้ำท่วมขังเนาะซ้ำซาก
0: จะได
1: ้ไม่เกิดอุบัติเหตุกันค่ะ
0: ถูกต้องค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องราวต่อไปค่ะไปจังหวัดกำแพงเพชรกันค่ะคุณผู้ชมค่ะทางด้านของคุณเจเสนนะคะลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะเปิดถนนตัดใหม่และมอบเกียรติบัตรจัดรูปที่ดินบ้านวังพระธาตุค่ะเมื่อวานนี้คุณผู้ชมค่ะในช่วงเวลา 14:30 นาทีค่ะคุณเจเสถไทยเศษนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเป็นประธานในพิธีเปิดถนนและมอบเกียรติบัตรโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะในพื้นที่ตำบลไตรึงค่ะอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรค่ะโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนะคะคุณชาทิพย์รจนะเสรีค่ะพร้อมด้วยอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาไทยหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ
1: โดยโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชรจัดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินตาบอดและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานซึ่งการก่อสร้างถนนตัดใหม่สายนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงชุมชนเข้ากับเส้นทางสายหลักได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและช่วยเพิ่มค่าทางเศรษฐกิจให้กับที่ดินของประชาชนในพื้นที่ค่ะทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวด้วยว่ากระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองและการยกระดับคุณจัดรูปที่ดินถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นระบบโดยประชาชนมีส่วนร่วมสำหรับการเปิดถนนตัดใหม่และมอบเกียรติบัตรในวันนี้ถือเป็นความสำเร็จร่วมกันของภาครัฐและเอกชนที่จะช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดกำแพงเพชรให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ
0: ก็เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะแก้ไขปัญหาที่ดินตาบอดคุณผู้ชมที่ดินตาบอดก็นึกภาพตามกันง่ายๆนะคะที่ดินที่ขาก็เป็นพื้นที่ติดกันไปหมดนะคะไม่มีทางเข้าทางออกแต่การตัดถนนใหม่ในครั้งไม่ตาบอดสามารถเข้าออกได้นะคะก็จะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถสัญจรไปมาเองค่ะก็เป็นการลงพื้นที่ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเมื่อวานนี้ค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะเรามาติดตามอีกหนึ่งกิจกรรมที่คืนความชุ่มชื้นให้กับผืนแผ่นดินกันค่ะที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะคิกออฟคืนความชุ่มชื้นสู่แผ่นดินสร้างฝ่ายชะลอน้ำนะคะโดยนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดกิจกรรมโรงเรียนนครชุมพิทยาราชมังคลาภิเษกอำเภอนครไทยโดยมีส่วนราชการท้องถิ่นผู้นำชุมชนจิตอาสาและประชาชนเข้าร่วมประมาณ300คนค่ะกิจกรรมนี้มุ่งเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าและต้นน้ำลดความเสี่ยงที่อาจเกิดไฟลุกลามของไฟป่าพร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติค่ะ
0: สำหรับในพื้นที่อำเภอนครไทยคุณผู้ชมมีการปล่อยขบวนสร้างฝายชะลอน้ำนะคะเป็นการคืนความชุ่มชื้นสู่แผ่นดินก่อนลงพื้นที่ชุมชนบ้านนาทุ่งใหญ่นะคะอยู่ในพื้นที่ตำบลนครชุมค่ะสร้างฝายชะลอน้ำทั้งหมด2จุดด้วยกันนะคะในช่วงบ่ายค่ะมีการขยายกิจกรรมไปที่อำเภอวังทองด้วยนะคะที่บ้านท่าโปร่งค่ะจังหวัดพิษณุโลกกำหนด

0: ให้ทุกอำเภอร่วมสร้างฝายชะลอน้ำด้วยวัสดุที่มีอยู่ในพื้นที่นะคะก็รวมทั้งหมดคุณผู้ชม 1,731 ตุลาคม 2,569 นะคะเพื่อชะลอการไหลและกักเก็บของน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าลดการชะล้างการทลายของหน้าดินและเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศช่วยลดความเสี่ยงการเกิดไฟป่าในระยะยาวด้วยนะคะ 1,074 ฝายนะคะแล้วเสร็จในวันที่31ตุลาคม2569นะคะจะมีการหมุนเวียนไปในทุกอำเภอเลยนะคะเพื่อคืนความชุ่มชื้นให้กับผืนป่านั่นเองนะคะเป็นการชะลอน้ำช่วงนี้ฝนตกใช่ไหมคะถ้ามีฝายเอาไว้เขาก็ชะลอน้ำกักเก็บเอาไว้เหมือนเป็นแก้มลิงธรรมชาติคุณผู้ชมคะเมื่อผืนป่ามีความชุ่มชื้นของน้ำอยู่ในผืนป่านะคะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จะมีความชุ่มชื้นนะคะเมื่อมีการชุ่มชื้นนะคะต้นไม้ก็จะเจริญงอกงามได้ดีนะคะก็จะมีผลผลิตเล็กน้อยๆนะคะให้เราได้ชื่นชมกันนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะจังหวัดอื่นนะคะมีโครงการน่ารักน่ารักแบบนี้ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือเปล่านะคะประชาสัมพันธ์มาได้เลยเดี๋ยวเราสองคนโปรโมทให้นะคะจะได้รู้นะคะว่าพื้นที่ไหนนะคะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้จะได้โปรโมทกิจกรรมดีๆในพื้นที่ของคุณผู้ชมนั่นเองค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะเมื่อสักครู่ปลูกป่ากันไปแล้วนะคะต่อไปจังหวัดสุโขทัยค่ะไปดูในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมกันค่ะคุณผู้ชมจังหวัดสุโขทัยนะคะติดตามการให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายย่อยในพื้นที่ค่ะจังหวัดสุโขทัยนะคะประชุมติดตามความก้าวหน้าการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรโคนมรายย่อยเป็นการทำงานร่วมกันนะคะในการดูแลเกษตรกรในพื้นที่และพัฒนาการเลี้ยงโคนมอย่างต่อเนื่องค่ะก็กิจกรรมนี้นะคะจัดขึ้นที่สหกรณ์การเกษตรศรีเสลี่ยมค่ะจังหวัดทุ่งเสลี่ยมนะคะจังหวัดสุโขทัยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยนะคะคุณนพฤทธิ์สิริโกศลเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายย่อยในพื้นที่นะคะเพื่อรับทราบถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาติดตามสถานการณ์การเลี้ยงโคนมและการผลิตน้ำนมในพื้นที่ตลอดจนพิจารณาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในระยะต่อไปค่ะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมด้วยนะคะการประชุมในครั้งนี้ค่ะมีการรายงานข้อมูลและผลการดำเนินงานในประเด็นที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมคะประกอบด้วยการน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นแนวทางในการดำเนินงานรวมถึงผลการดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายย่อยตามมติที่ประชุมเมื่อปีพุทธศักราช2567เพื่อรับทราบความก้าวหน้าปัญหาและข้อจำกัดในการดำเนินงานที่ผ่านมาค่ะ
1: นอกจากนี้ที่ประชุมได้ติดตามสถานการณ์ฟาร์มโคนมและปริมาณน้ำนมในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างโดยมีปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัยและองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสคภาคเหนือตอนล่างร่วมรายงานข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลประกอบการวางแผนและกำหนดแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่และที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาวางแผนการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรโคนมรายย่อยในระยะถัดไปโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินงานติดตามสถานการณ์และบูรณาการความช่วยเหลือให้ครอบคลุมทั้งด้านการเลี้ยงโคนมการผลิตและการจัดการน้ำนมตลอดจนการส่งเสริมและการสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะ
0: เพราะว่าก่อนหน้านี้คุณผู้ชมต้องเท้าความคุณผู้ชมฟังนะคะพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยนะคะประสบกับปัญหาราคาน้ำนมดิบคุณผู้ชมมีราคาที่ตกต่ำลงนะคะก็เลยมีมาตรการนี้เข้ามาเป็นการช่วยเหลือและยกระดับนะคะสินค้าทางการเกษตรประเภทโคนมนี่แหละค่ะน้ำนมดิบนี่แหละค่ะให้มีราคาที่สูงขึ้นนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ในพื้นที่ภาคเหนือของเราคุณผู้ชมมี2จังหวัดหลักๆกันนะคะที่มีฟาร์มโคนมขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของเรานั่นคือจังหวัดสุโขทัยพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนั่นคือจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็มีมาตรการเดียวกันเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่นั่นเองค่ะ
1: คุณผู้ชมคะพาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีต่อกันค่ะจังหวัดอุทัยธานีจัดพิธีลงนาม MOU การให้บริการเดินรถเฉพาะถิ่นวัดจันทารามหรือวัดท่าสุงค่ะนายสมบัติไตรศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานในพิธีลงนาม MOU การให้บริการเดินรถเฉพาะถิ่นวัดจันทาราม

0: ธารามหรือวัดท่าสูงโดยมีหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ให้บริการรถเข้าร่วมณห้องประชุมท่าสูงสหคลินิกวัดจันทารามอำเภอเมืองอุทัยธานีการจัดทำ MOU ฉบับนี้สืบเนื่องจากปัจจุบันมีกลุ่มรถให้บริการนักท่องเที่ยวภายในวัดและบางครั้งนำรถออกไปให้บริการบนถนนสาธารณะซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจังหวัดจึงกำหนดแนวทางให้บริการภายในวัดไม่ให้ออกมาบริเวณนอกวัดนอกจากนี้ยังมุ่งป้องกันไม่ให้รถที่ไม่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายออกมาให้บริการบนเส้นทางสาธารณะพร้อมส่งเสริมระบบขนส่งที่ได้มาตรฐานมีความปลอดภัยและสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายค่ะ
1: ขณะเดียวกันนะคะก็ได้กำหนดให้หัวหน้ากลุ่มรถมีหน้าที่ในการกำกับดูแลผู้ขับขี่และการให้บริการด้วยนะคะรวมถึงรับผิดชอบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ขับขี่เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและปัญหาความรับผิดชอบตามกฎหมายค่ะความร่วมมือในครั้งนี้นะคะเป็นการทำงานร่วมกันค่ะระหว่างจังหวัดหน่วยงานภาครัฐนะคะแล้วก็ท้องถิ่นด้วยแล้วก็เพื่ออะไรเพื่อที่จะมีรถบริการให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนั่นเองนะคะแล้วก็มีการจัดระบบการเดินรถที่ชัดเจนเป็นระเบียบปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางมาเที่ยวที่วัดท่าสูงจังหวัดอุทัยธานีนะคะแลนด์มาร์คของจังหวัดอุทัยธานีนะคะเมื่อเราไปอุทัยธานีนะคะเราก็ต้องไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอุทัยธานีนะคะวัดท่าสูงก็เป็นหมุดหมายของคนอุทัยธานีนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวอย่างเรานะคะเมื่อมีการจัดระบบนะคะขนส่งในพื้นที่ให้ดีๆแบบนี้ก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นค่ะนักท่องเที่ยวไปนะคะรับรองค่ะมีการบริการเดินรถที่ดีนะคะโอ้โหมาตรงเวลาการบริการที่ดีมีความปลอดภัยนะคะไม่มีอุบัติเหตุก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวจะได้เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีใครที่ยังไม่เคยไปนะคะวัดท่าสูงของอุทัยธานีไปกันได้นะคะสวยงามมากๆถ่ายรูปสวยทุกจุดจริงๆเข้าไปด้านในคุณผู้ชมค่ะจะมีมิติสีนี่คือเป็นแบบสีอลามอะสวยงามจริงๆคุณฝ้ายเคยไปมาหรือยัง
2: ค่ะ
1: เคยไปมาแล้วใช่ไหมคะนะคะก็อยากให้คุณผู้ชมได้ไปกันถ้าไปเที่ยวนะคะกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของอุทัยธานีในวัดท่าสูงกันไปแล้วนะคะอย่าลืมหาของอร่อยรับประทานกันด้วยนะคะขนมปังสังขยาอุทัยธานียังคงอยู่ในใจดิฉันเสม
2: อ
1: ก็ยงไปของกินจนได้เช้าๆแบบนี้จะได้มีของกินเอาไว้ทานกับกาแฟกันนะคะเมื่อสักครู่อุทัยธานีกันไปแล้วนะคะไปต่อที่จังหวัดกำแพงเพชรคุณผู้ชมกับกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะการประกวดกล้วยไข่พันธุ์ดี to be number 1 idol ประจำปี2569ค่ะทางนั้นท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนะคะคุณอนุชาพัสถานค่ะเป็นประธานในกิจกรรมการประกวดกล้วยไข่พันธุ์ดี to be number 1 idol รุ่นที่17จังหวัดกำแพงเพชรคุณผู้ชมภายใต้โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด to be number 1 จังหวัดกำแพงเพชรค่ะโดยมีทางด้านของนายแพทย์วีรศักดิ์ดำรงพงศ์ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรกล่าวรายงานนะคะการประกวดครั้งนี้ค่ะมีเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมประกวดกว่า75คนเลยคุณผู้ชมสำหรับกิจกรรมนะคะกล้วยไข่พันธุ์ดี to be number 1 idol รุ่นที่17เนี่ยมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์พัฒนาทักษะความสามารถของตนเองรวมทั้งสร้างกระแสค่านิยมเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดโดยเกิดขึ้นในกลุ่มเด็กและเยาวชนของจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
0: ทั้งนี้การประกวดดังกล่าวเป็นเวทีสำหรับคัดเลือกเยาวชนที่มีความสามารถเพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมการประกวดในระดับภาคเหนือและระดับประเทศต่อไปที่ผ่านมามีเยาวชนจากการประกวดกล้วยไข่พันธุ์ดี to be number 1 1 idol จังหวัดกำแพงเพชรที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคเหนือและเข้าสู่การประกวดในระดับประเทศแล้วจำนวน11คนสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของจังหวัดกำแพงเพชรในการสร้างพื้นที่และโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองและร่วมกันเป็นพลังสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ค่ะน้องๆเขานะคะก็จะเข้าสู่การประกวดในระดับประเทศนะคะอีก11คนคุณผู้ชมก็ร่วมส่งกำลังใจนะคะให้กล้วยไข่ตัวน้อยๆนะคะของจังหวัดกำแพงเพชรนะคะได้ก้าวขึ้นไปอีก1เวทีระดับประเทศนะคะกับเวที to be number 1 นั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะดิฉันชอบชื่อเขาจังกล้วยไข่พันธุ์ดีนะคะตอนแรกนึกว่าจะประกวดกล้วยไข่ใช่ไหมคะไม่ค่ะเขาเปรียบกล้วยไข่สินค้า GI ของจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยเป็นเด็กและเยาวชนในพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชร

0: คะที่เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดค่ะกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะมีทุกจังหวัดทั่วทั้งประเทศไทยค่ะและก็จะส่งต่อนะคะเยาวชนต้นแบบในพื้นที่จังหวัดเนี่ยไปแข่งขันต่อในระดับประเทศนั่นเองค่ะคุณฝ้ายคะวันนี้วันอะไรคะ
1: วันนี้วันศุกร
0: ์วันศุกร์ค่ะเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะที่เราจะไปพบกับผู้ประกาศสาวสวยของเราที่สวยน้อยกว่าเรา2คนนะน้องพิมฟ้าคุณผู้ชมดิฉันพูดไปก็คันปากไปนะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้น้องพิมฟ้าค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับของดีจังหวัดสุโขทัยตอนแรกพูดถึงของดีสุโขทัยดิฉันนึกถึงน้องเขานะน้องเขาเป็นสาวสุโขทัยนะคะไม่ใช่น้องพิมฟ้าแต่วันนี้น้องพิมฟ้าจะพาทุกคนไปดูโดนัทสุโขทัยอ่ะโดนัทสุโขทัยจะรสชาติหน้าตาเป็นอย่างไรนะติดตามกันต่อได้กับน้องพิมฟ้าค่ะ

0: สดีค่ะทุกคนสรรหามาฝากวันนี้ค่ะพิมพ์อยู่ที่จังหวัดสุโขทัยพาทุกคนมาชิมของอร่อยของดีอีกหนึ่งอย่างของจังหวัดสุโขทัยนั่นก็คือขนมวงนั่นเองอยู่ด้านหลังแล้วค่ะหลายคนนะคะอาจจะสงสัยว่านี่คือขนมไทยหรือว่าโดนัทกันแน่เพราะว่ารูปทรงของเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนโดนัทเลยก็คือไปแท้จะเป็นยังไงวันนี้จะพาทุกคนไปดูด้วยกันค่ะโดนัทสไตล์ไทยอีกหนึ่งของดีสุโขทัยมีใครเคยทานบ้างไหมคะขนมวงเนี่ยถือเป็นขนมไทยโบราณพื้นบ้านที่ทำจากแป้งข้าวเหนียวผสมกับแป้งข้าวเจ้างาดำแล้วก็ส่วนผสมต่างๆก่อนจะนำมาปั้นเป็นวงแล้วก็ทอดจนกรอบหอมนุ่มอร่อยจากนั้นค่ะเขาก็จะนำไปชุบด้วยน้ำอ้อยที่เคี่ยวจนได้ความหอมหวานพร้อมกับโรยงาเพิ่มความหอมมันส่วนใครที่ชอบสีสันค่ะขนมวงที่นี่เขาก็จะมีทั้งแบบขาวธรรมชาติแล้วก็สีม่วงจากดอกอัญชันบอกเลยค่ะหน้าตาน่ากินไม่แพ้กันที่สำคัญนะคะกลิ่นหอมน้ำอ้อยแบบเตะจมูกเลยค่ะเคล็ดลับความอร่อยอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนคือการที่เขาเนี่ยทำสดวันต่อวันตั้งแต่การปั้นแป้งการเตรียมแป้งการเคี่ยวน้ำอ้อยจนได้ความเหนียวกำลังดีจึงได้ขนมวงที่กรอบด้านนอกนุ่มด้านในที่สำคัญคือไม่เหนียวติดฟันแต่บอกก่อนค่ะเมนูนี้จะอร่อยที่สุดคือการที่ได้ทานตอนที่เขาทำเสร็จใหม่ๆเพราะว่าถ้าทิ้งไว้นานเนี่ยน้ำอ้อยที่เคลือบอยู่ด้านบนก็จะเริ่มละลายทำให้ความกรอบลดลงค่ะ
1: นี่ค่ะทุกคนได้มาแล้วขนมวงของเด็ดของเราอันนี้นะคะเขาบอกว่าจะเป็นแป้งธรรมดาสีขาวเป็นแป้งธรรมดาค่ะแล้วก็ราดด้วยน้ำอ้อยแล้วก็มีงาหอมๆค่ะส่วนอันที่เป็นสีม่วงแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะคือผสมน้ำอัญชันค่ะเดี๋ยวจะชิมให้ดูหนึ่งอันค่ะเหนียวนุ่มมากทุกคนเหมือนกินโมจิอ่ะสมัยนี้เขาเรียกว่าโมจิหรือเปล่าหนุบหนับหนุบหนับมากแล้วที่สำคัญคือไม่เหนียวติดฟันเลย
0: สำหรับใครนะคะที่อยากมาตามรอยนะคะอยากให้พี่ช่วยฝากพิกัดร้านให้หน่อยค
2: ่
0: ะ
2: ได้ค่ะร้านขนมวง อยู่ตรงข้ามธนาคารธ.ก.ส.อำเภอเมืองค่ะเปิดทุกจันทร์ถึงเสาร์นะคะหยุดทุกวันอาทิตย์ค่ะ8โมงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่ง
0: สำหรับใครนะคะที่อยากตามรอยความอร่อยแบบสุโขทัยแบบนี้นะคะใครที่ผ่านไปผ่านมามาเที่ยวสุโขทัยอย่าลืมแวะมาชิมนะคะของดีของอร่อยของออริจินอลต้องที่นี่เลยค่ะสำหรับครั้งหน้านะคะสันหามาฝากพิมฟ้าจะพาไปหาอะไรเด็ดๆอย่าลืมติดตามค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวไปกินก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย
3: ละมุนละไมดีจริงๆนะคะไม่รู้ละมุนละไมพิธีกรหรือขนมวงในดิฉัน
4: เป็นยังไงบ้างคะดูแบบว่าน่าทานมากเลยเนาะโรยด้วยแบบงาคั่วใหม
3: ่ๆแล้วคุณคิดดูสิทอดใหม่ๆอ่ะแป้งข้าวเหนียวแล้วเขาผสมเสร็จอ่ะทอดใหม่ๆแล้วเวลาทาน

0: ช่วงที่ฝุ่นเยอะจะแสบตา
1: ก็มีความตกลงเรื่องของหมอกควันข้ามแดนตั้งแต่ปี2514นะคะจะเป็นความร่วมมือในเรื่องของการเฝ้าระวังจุดความร้อนประเทศไทยเนี่ยมีบทบาทเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคนี้นะคะได้ดีเริ่มโครงการที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ฟ้าใสคลีนสกายโดยอาศัยความร่วมมือระหว่าง3ประเทศคือประเทศไทยสปป.ลาวแล้วก็เมียนมาในการเรื่องของการลดจุดความร้อนแล้วก็เรื่องของการลดการเผาเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาเรื่องของมลพิษอากาศข้ามพรมแดน
2: ความตกลงหมอกควันข้ามแดนปัจจุบันอยู่ในโรดแมพฉบับที่2ปี2566ถึง2573เราหวังว่าในอนาคตปัญหาหมอกควันจะเบาบางลงได้อาเซียนร่วมใจฟ้าใสไร้พรมแดน
3: เพลงเรือไม่ใช่แค่บทเพลงแต่คือเรื่องราวของชุมชนเสียงร้องโต้ตอบสะท้อนความเป็นไทย
4: สิบนิ้วนบจำนงก่อนจะลงนาวายกเชิง
3: ร่วมกันอนุรักษ์ให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ให้เป็นพลังสร้างสรรค์และสร้างคุณค่านี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่พร้อมส่งต่อสู่สายตาชาวโลก
4: นาราชเอ้า
5: ฮ่าให
6: ้เพลงเรือมรดกวัฒนธรรมไทยสืบสานวันนี้เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเ
4: ฮ้เอ้า
5: ฮ่าให
7: ้เมื่อภูมิปัญญาถูกถ่ายทอดผ่านทุกเส้นใยของผืนผ้าผ้าย้อมสีจากน้ำยางต้นกล้วยไข่ผสานการออกแบบร่วมสมัยถ่ายทอดเสน่ห์ของวัฒนธรรมไทยนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่เปลี่ยนมรดกทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นดีไซน์สุดสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาสู่ผลงานจากกำแพงเพชรสู่สายตาชาวโลกเสน่ห์จากผืนผ้าคุณค่าจากรากวัฒนธรรม

0: แปลงร่างเรียบร้อยนะคะเพื่อจะพาคุณผู้ชมค่ะมาทำความรู้จักกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง459บ้านวงคอนะคะผู้ที่จะมาแนะนำกลุ่มนี้ให้คุณผู้ชมได้รู้จักในรายการของเรานะคะอยู่ด้านข้างอ้อมแล้วค่ะคุณนพรัตน์สำรีประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะแล้วก็คุณสมหมายสำรีค่ะรองประธานวิสาหกิจชุมชนสวัสดีทั้งสองท่านค่ะขออนุญาตเรียกพี่มัดหมี่กับพี่หมายนะคะก่อนอื่นเลยนะคะอยากให้พี่ทั้งสองคนค่ะเล่าคุณผู้ชมฟังก่อนนะคะว่ากลุ่มของเราเนี่ยก่อตั้งขึ้นมาได้ยังไงคะ
1: ค่ะก็เริ่มแรกเลยนะคะปีพ.ศ. 2662นะคะทางของเราก็จดเป็นวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง459บ้านวงคลองขึ้นมาแล้วเนี้ยเราก็ทำเป็นเกษตรอินทรีย์พอเราทำเกษตรอินทรีย์เสร็จปุ๊บเราก็อยากจะแปรรูปก็เลยเกิดความคิดนะคะร่วมกับทางธ.ก.ส.ของจังหวัดพิษณุโลกเราก็เลยทำวิจัยขึ้นมาเล่มนึงว่าในชุมชนของเราในหมู่บ้านของเรามีอะไรบ้างก็ขับรถรอบหมู่บ้านเลยก็เริ่มทำจากจานใบไม้นะคะก็จะเป็นในด้านของนี้นะคะก็จะเป็นจานใบไม้ในชุมชนก็จะมีกาบหมากกาบไผ่กาบกล้วยนะคะแล้วก็ใบไม้ต่างๆเราก็เลยเอามาทำเป็นจานใบไม้เพื่อลดโลกร้อนด้วยแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์รักโลกซึ่งได้มาตรฐาน ISO ด้วยนะคะของเราได้มาตรฐานด้วยนะคะสำหรับจานตัวนี้นะคะ
0: ค
1: ่ะแล้วก็ต่อมาเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มแปรรูปนะคะก็แปรรูปเป็นแป้งกล้วยนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะแป้งกล้วยตัวนี
0: ้
1: ผงแป้งกล้วยเป็นผงแป้งกล้วยน้ำว้านะคะก็ที่แรกก็คือว่าเราอ่ะปลูกกล้วยกันแต่กล้วยงามมากราคากล้วยตกจนไปถึงกิโลละ2บาทตอนนั้นทำวิจัยออกมาปุ๊บเราจะทำยังไงเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของเราก็เลยเอามาทำเป็นคุกกี้แป้งกล้วยทองม้วนแป้งกล้วยนะคะแล้วก็

0: ขนมกีบลำดวน
1: กีบลำดวนก็ทำมาจากแป้งกล้วยใช่ไหมคะ
0: เพราะว่าสำหรับคนที่แพ้แป้งสาลีนะคะแพ้สารกลูเตนต่างๆก็จะได้ตัวนี้ค่ะเพื่อกระตุ้นนะคะการแปรรูปทำให้ในชุมชนเรามีรายได
1: ้
0: มีผลิตภัณฑ์รักสุขภาพขึ้นมาด้วยนะคะในด้านของสุขภาพ
1: แป้งของเราเนี่ยแป้งกล้วยที่เป็นวัตถุดิบหลักในการทำขนมของเราเนี่ยค่ะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรคุณสมบัติที่แตกต่างจากแป้งสาลีไฮไลท์ของเขาคืออะไรคะ
0: ก็คือตรงนี้เขาจะมีความเป็นสารแทนนินสารความดิบตรงนี้ค่ะก็จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องหลอดอาหาร
1: ลำไส้
0: ใช่ไหมคะก็เกี่ยวกับเรื่องลำไส้ของเราเราก็เลยน่าจะมีประโยชน์สำหรับที่จะมาผสมในส่วนผสมของขนมอาหารต่างๆนะคะตัวนี้ก็จะอย่างบางทีค่ะเรารู้สึกไม่สบายท้องเราก็จะจับมาชงกับน้ำอุ่นๆแล้วก็ดื่มนะคะก็ได้ในอีกด้านหนึ่งในด้านของสุขภาพแล้วพอเรามาเพิ่มมูลค่านะคะก็ทางของเกษตรนะคะเกษตรของอำเภอพรหมพิรามเราก็เลยมาช่วยกันคิดเกษตรของจังหวัดก็เลยมาช่วยสนับสนุนด้วยนะคะของจังหวัดพิษณุโลกเลยออกมาเป็นตัวนี้นะคะคุกกี้แป้งกล้วยนะคะเป็นสินค้าเป็นของฝากเป็นอาหารจัดเบรกด้วยอะไรด้วยนะคะ
1: รสชาติมันแตกต่างจากคุกกี้ที่อื่นยังไง
0: ก็คล้ายกันแต่เพียงแค่ว่าเรานำผลิตภัณฑ์ในชุมชนเพื่อต่อยอดให้ได้เป็นเพิ่มมูลค่าให้มีรายได
1: ้
0: นะคะเช่นคุณยายอยู่ที่บ้านก็มานั่งทำทองม้วนมาทำคุกกี้กับเรานะคะก็ตัวนี้ก็จะเป็นของฝากได้ด้วยทั้งของฝากและประโยชน์ในด้านทานก็คือว่าเราเป็นคนชอบทาน
1: เราก็จะสั่งเราก็จะหาของอร่อยทาน
0: ใช่ใช่เราบอกถ้าเราจะกินคุกกี้มันก็กลัวอ้วนเนาะแต่อยากจะได้สารอาหารที่มันมีประโยชน์ขึ้นมาใช่ค่ะก็ร่วมกับของทางอาจารย์ราชภัฏด้วยช่วยคิดสารคุณค่าทางอาหารให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะคิดสูตรขึ้นมาให้อีกนิดนึง
1: ก็เลยเป็นคุกกี้แป้งกล้วย
0: ใช่ก็จะเป็นคุกกี้แป้งกล้วยคือหลากหลายหน่วยงานที่มาช่วยผลักดันให้เกษตรอย่างพวกเราที่ทำเป็นเกษตรอินทรีย์ค่ะจะทำยังไงให้มีเพิ่มมูลค่าขึ้นมาให้กับสินค้าของเรา
1: เพราะว่าถ้าจากกล้วยคุณฝ้ายนึกภาพตามนะกล้วยถ้าขายเป็นหวีอ่ะหวีไม่กี่บาท
0: ใช่5บาท10บาท
2: 5บาท10บาท20บาท
1: แต่พอมาแปรรูปแบบนี้คือหนึ่งเลยนะคะเราเนี่ยมีสินค้าเยอะใช่ไหมคะพอมานำแปรรูปแบบนี้เนี่ยเราก็จะสามารถต่อยอดแล้วก็เพิ่มราคานะคะจากสิ่งที่5บาท10บาทอ่ะมันกลายเป็นหลักร้อยอะไรอย่างนี้นะคะพี่หมายขาแล้วปัจจุบันเนี่ยสมาชิกในกลุ่มของเรามีมากน้อยขนาดไหนคะ
3: ก็ที่เป็นหลักๆที่มาด้วยกันตลอดเลยวันนี้ก็จะมี7คนของลูกสมาชิกถ้ารวมประธานด้วยประมาณ10คน
0: ประมาณ17คนค่ะ
3: 17
0: ใช่ค่ะก็จะมีน้าดวงดาวก็จะเป็นสูตรกยศาสตร์เตาฟืน
1: ว้าว
2: นี่หลาย
0: ใช่ค่ะต้องเป็นเตาฟืนด้วยนะ
1: ต้องเป็นเตาฟืนนะเตาไร้นะของน้าดวงดาว
0: แล้วก็น้าดวงดาวก็จะเป็นคนที่คิดสูตรให้เราซึ่งเป็นสูตรโบราณเนาะพี่สมัยเนาะเราก็จะนั่งคัดสรรเมล็ดกันเลยว่าดำหน่อยก็ไม่ได้
1: แต่ของดีเท่านั้น
0: ใช่ต้องเป็นของดีแล้วก็ใช่ต้องเป็นเนื้อของมะพร้าวน้ำหอมเท่านั้นอีก
1: มะพร้าวน้ำหอมอีกมะพร้าวทั่วไปก็ไม่ได้
0: ใช่ใช่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวชูโรงเลยว่าเป็นกยศาสตร์เตาฟืนนะคะก็จะมีใช้กล้วยที่แม่นะคะก็จะเป็นแม่เวียงนะคะแม่เวียงบุญส่งเราเนี่ยก็จะเป็นคนตากกล้วยตากให้เราทำกล้วยตากให้เราด้วย
1: กล้วยนี่คือต้องใช้กล้วยดิบหรือว่าใช้กล้วยสุก
0: ใช้ตัวนี้ค่ะก็ใช้เป็นกล้วยสุกเลยที่ยายเขาจะตากตากไว้ให้แล้วเราก็จะเอากล้วยตากตัวนี้ค่ะมาเป็นส่วนผสมให้กับผลิตภัณฑ์ตัวนี
1: ้กายศาสตร์
0: ใช่ค่ะตัวนี้ก็จะมีหลากหลายรสเลยนะคะก็จะมีกายศาสตร์โบราณมะพร้าวอ่อนกายศาสตร์กล้วยน้ำว้าและกายศาสตร์ธัญพืช
1: ปกติเราเห็นเนี่ยก็จะมีอยู่รสชาติเดียวแต่ของเรามีถึง3รสชาติเลยนะ
0: ค่ะเดี๋ยวนี้ต้องฝากให้คุณอ้อมแล้วก็พี่ก่อน
1: ด
0: ีกันนะคะได้ชิมกันนะคะ
1: เด
0: ี๋
1: ยวจะทานให้หมดให้เกลี้ยงเลยนะคะ
2: เพราะว่ากายศาสตร์นี่ชอบอยู่แล้วเนาะมาเป็นธัญพืชแบบดีต่อสุขภาพร่างกาย
1: แล้วก็หวานชื่นใจให้คุณบ้านว้าคุณนะสายหวานดิฉันรู้นะคะแล้วนอกจากกายศาสตร์แล้วนะคะมีอะไรอีกคะ
0: ก็จะมีในด้านของงานพวกงานกุญแจค่ะอย่างล่าสุดก็คือว่าเราจะจัดเป็นตัวนี้เนาะของฝากนะคะเวลาลงทะเบียนเวลาจัดงานต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้มีรายได้ในชุมชนต่อมาจากวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง459บ้านวงคลองเนี่ยเราทำเป็นเกษตรอินทรีย์ซึ่งในแปลงผักเรามีใบไม้อยู่แล้ว
1: ใช่
0: ไหมคะจะมีใบผักมีใบไม้อย่างเช่นใบเพกาใบเพกาก็จะออกมาเป็นสีเหลืองอย่างเช่นกางเกงตัวนี้ค่ะก็กางเกงตัวที่เห็นอยู่ก็จะทำจากใบคูนซึ่งถ้าเห็นจากที่กล่องปุ๊บเราจะใช้เป็นสายมูใบคูนก็จะคำคูนใบศักดิ์ก็ยศถาบรรดาศักดิ์การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแล้วตัวนี้ค่ะก็จะเป็นเพื่อนตัวน้อยจากธรรมชาตินะคะก็จะเป็นพวกแมว
1: ตัวน้อยจากธรรมชาติที่ฉันชอบคอนเซปต์พี่หมายเล่าถึงคอนเซปต์ให้คุณผู้ชมฟังหน่อยว่าค่ะอันนี้เพื่อนตัวน้อยนี่มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะ
3: ตอนแรกเลยอะค่ะก็แต่ว่าทำตามปีนักสัตว์ปีนักสัตว์ของประจำ
1: ประจำปีเกิด
3: ใช่ประจำปีเกิดใครเราก็จะมีแบบว่า12นักสัตว์

0: แต่ว่าวันนี้ที่ไม่มีมาโชว์ก็คือม้าเพราะว่าเราได้แบบเป็นความภาคภูมิใจของเราได้ส่งไปขายที
1: ่ร้านภูฟ้าของพระองค์ท่านด้วยนะคะก็จะทำพระองค์ท่านทางสหายพระองค์ท่านก็จะสั่งเป็นตุ๊กตาพวงกุญแจไม่ว่าจะเป็นพวกกิฟต์พวกนี้ค่ะ
2: มีคุณฝ้ายใส่อยู่สวยเลยติดอยู่นาน
1: แล้วเวลาเราจะให้ของฝากใครเราจะมีความหมายให้อยู่ในตัว
2: มีสตอรี่
1: ใช่อย่างใบคูณคำคูณใช่ไหมคะแล้วถ้าเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างคุณอ้อมเนี่ยเราก็จะให้เป็นใบเพกาเพราะใบเพกาเขาจะอยู่ยอดสูงเลยต้นเพกาถูกไหมคะ
2: จะได้สูง
1: ความหมายก็คือเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆอบอุ่นเพราะว่าเพกาเป็นสมุนไพรที่เวลาเราทานเข้าไปแล้วจะรู้สึกอบอุ่นร่างกายทำให้ร่างกายเราอบอุ่นนะคะอย่างสมมติเราร่างกายเราลิบเย็นใช่ไหมเราก็ต้องทานอาหารเป็นสมุนไพรจนเป็นที่มาอยากให้เห็นคุณยายจังเรียนเชิญคุณยายตัวน้อยๆหนูหน่อยได้ไหม
2: ค
1: ุ
2: ณยาย
1: เชิญแม่คุณยาย
2: ได
1: ้
2: ค
1: ่
2: ะนั่งด้านข้างอันนี้คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังชิ้นงานของเรานิดนึง
1: คือชิ้นนี้เลย
2: เป็นความภาคภูมิใจของทีมงานของเรานะคะแล้วคุณยายมีส่วนเกี่ยวข้องกับผลงานของเรา
1: ผลงานของเราก็คือว่า
2: โล
1: กเกียรติคุณตรงนี้คือวิสาหกิจเราได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ก็คือการประชันสำหรับอาหารเป็นยาน
2: ี่เลยคุณยายชื่อคุณยายนะคะ
1: คุณแม่เวียงค่ะคุณยายเวียงบุญส่ง
2: คุณยายเวียงสวัสดีค่ะคุณยาย
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
2: นะคะผู้ที่อยู่เบื้องหล
1: ัง ใช่กับทีมงานของเราทั้งหมดนะคะก็จะเราก็จะนำอาหารสมุนไพรซึ่งเป็นเราทำเป็นเกษตรอินทรีย์อยู่แล้วซึ่งนำมาปรุงให้ทานอาหารแล้วเรารู้สึกว่าเป็นทานยังไงให้มันเป็นยา
2: ดีทานไปแล้วสุขภาพด
1: ีใช่
3: วันนั้นทำอะไรไปบ้างคะ
2: เมนูอะไร
3: นั้นทำเมนู
1: ปลาทอดสมุนไพรแล้วก็ทำแกงส้ม
3: แกงส้มผักรวม
1: ใช่แล้วก็น้ำดอกอัญชันเพราะว่าคุณยายเวียงกับแฟนเขาอะเนา
2: ะ
1: คุณตานะคะคุณตาสละก็จะปลูกดอกอัญชันตาก็จะเก็บดอกอัญชันแล้วคนปลูกอะก็คือคนเป็นกลุ่มเรา
2: คุณตาคุณยายปลูก
1: เขาจะมีก็คือเขาก็จะมาสนับสนุนเราให้แปรรูปนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆให้เสร็จปุ๊บซึ่งสมาชิกกลุ่มเราก็จะมีวัตถุดิบอยู่แล้วแล้วพอเสร็จปุ๊บคนมาดูงานเราซึ่งวันนั้นเทศบาลนครเชียงใหม
2: ่
1: มาประมาณ800คน
2: ทันเลย
1: ใช่ใช่เราก็เลยรู้สึกว่าในกลุ่มวิสาหกิจอะค่ะมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าการตั้งกลุ่มขึ้นมามันมีรายได้มันมีอาชีพแล้วเราดึงคุณค่าของคนเราเลย
2: แล้วคือเป็นการให้คุณค่าของผู้สูงอายุค
1: ือ
2: เป็นต้นแบบบุคคลในอะไรทำแต่เราเห็นคุณค่าของเขาให้ความสำคัญกับเขาก็ยังสามารถดึงศักยภาพของตนเองทำมาเป็นชิ้นงานดีๆแบบนี้ได
1: ้นะคะก็ไม่ว่าจะทำอาหารทำจานใบไม้คือทุกอย่างหลากหลายมากในกลุ่มเราถามว่าจะเด่นอะไรของเราก็คือเด่นเป็นเรื่องเกษตรอินทรีย์แล้วทุกคนก็จะมีสินค้าอยู่แล้วตอนที่ทำวิจัยก็คือว่าเราขับรถรอบหมู่บ้านเนี่ยเราไม่ใช่เกษตรแปลงใหญ
2: ่
1: เราไม่ใช่นาแปลงใหญ่ไม่ใช่สวนกล้วยแปลงใหญ่อะไรต่างๆแต่เราอยากรู้ว่าพิษณุโลกเนี่ยทุกคนต้องพูดคำว่ากล้วยตาก
2: ใช
1: ่แต่พอในอำเภอพรหมพิรามของเรามีทั้งกล้วยตากมีทั้งข้าวถูกไหมคะมีทั้งพืชสวนพืชไร่คือมีทุกอย่างแล้วเราก็จะปลูกหมุนเวียนตามฤดูกาลจนเราขยับขึ้นมาอย่างคุณยาอย่างบ้านพี่สมัยอะไรต่างๆเราก็จะมีมะยงชิดอาจารย์ทางราชภัฏอาจารย์ต่ายนะคะเราก็จะทำคราฟเบียร์มะยงชิดขึ้นมาคราฟเบียร์มะม่วงขึ้นมา
2: เป็นเครื่องดื่มนะคะซึ่งทำมาจากผลไม้
1: ในชุมชน
2: ในชุมชนนั่นเอง
1: ก็คือจัดเบรกได้ทำขนมได้นะคะแล้วก็ทุกๆขนมเราก็ภูมิใจว่าเอ้ยเกษตรอินทรีย์ของเราอะเล็กๆได้ถวายขนมให้พระองค์ท่านด้วยแต่ละปีเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราภูมิใจที่เราทำผลิตภัณฑ์ของเกษตรเราให้มันต่อยอดมองดูแล้วเป็นชิ้นงานเสร็จมีผลงานแล้วยังทำให้เรารู้สึกว่าส่งเสริมอาชีพให้ในผู้สูงอายุด้วยแล้วก็สมาชิกกลุ่มของเรานะคะทุกๆครั้งที่เราจำหน่ายของก็จะมีที่เซ็นทรัลก็รถตาท่าทองจัดบูธต่างๆโดยนำทีมโดยของพัฒนาชุมชนของอำเภอพรหมพิรามกับจังหวัดพิษณุโลกนะคะซึ่งเป็นโอท็อปสินค้าโอท็อปอยู่แล้วเพราะตัวพี่เองก็เป็นประธานโอท็อปของอำเภอพรหมพิรามด้วยก็เราก็จะนำผลิตภัณฑ์พวกนี้ค่ะกระจายสู่ในทั้งจังหวัดและนอกจังหวัดเราในด้านของการจำหน่ายแล้วเสร็จปุ๊บรายได้ก็จะส่งกลับมาสู่ชุมชนเราอีกรอบนึง
3: แล้วกระแสตอบรับดีไหมคะเวลาเราไปออกบูธอะค่ะ
1: ดีค่ะดีในด้านของไม่ว่าจะขนมหรือตัวผ้านะคะเด็กเราไม่คิดว่าลูกค้าเราจะมีตั้งแต่อายุยัง10ขวบขึ้นไปถึงยังไม่ถึง10ขวบ
2: ดู
3: เขาซื้ออะไรคะเด็ก10ขวบ

0: เขาจะซื้อเป็นพวงกุญแจกัน
1: พวงกุญแจเปียว
0: นี่ค่ะอย่างชุดตรงนี้ค่ะเราก็จะมี
1: ตุ๊กตาด้วย
0: ใช่ก็จะเป็นงานนะคะเป็นงานของด้านของชุดผ้าอีโคพิ้นเลย
1: อ
0: ันนี้ทำจากใบสักซึ่งเรามองดูปุ๊บเราก็มองว่าเอ้าก็คือใบไม้แต่พอเรามาเปลี่ยนใบไม้ให้เป็นเงินนะคะก็คือเอามาเป็นตัดชุดเอามาเป็นผลิตภัณฑ์มันก็จะอัพให้มันดูมีราคาแล้วก็มีรายได้ขึ้นมา
1: ใช่แล้วเหมือนผ้าโพกหัวที่อ้อมใส่อยู่นี่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเราเอาให้ฟัง
0: อย่างเรื่องผ้าโพกหัวนี่ก็คือว่ากลุ่มของชาวต่างชาติเนาะเวลาเขาจะมาทำกิจกรรมกันหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะก็จะสั่งจากของเราเพราะเราก็จะมีสูตรเราก็จะมีสูตรของเราด้วยสูตรหมักผ้าหมักยังไงให้ผ้าเขาติด
1: นิ่ม
0: ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงคือพอใส่แล้วมันใส่ได้ทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อายุน้อยจนถึงวัยรุ่นจนวัย
1: วัยเราก็ยังใส่ได
0: ้เขาเรียกว่าเจนยายว่ะอย่างเราก็คือแบบเฮ้ยบางทีอ่ะผู้หญิงอะเนาะเขาชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องผู้ชายเราก็ไม่คิดว่าเอ๊ะเขาซื้อไปฝากเพื่อนก็จะเป็นในด้านของพวกตุ๊กตาเนี่ยค่ะเป็นพวกพวงกุญแจอะไรน่ารักอย่างเงี้ย
2: เหมือนเป็นซูเวเนียร์เนาะ
0: ใช่แล้วที่สำคัญก็คือผลิตภัณฑ์พวกเนี้ยจะมีแค่ชิ้นเดียวในโลก
1: จะไม่
0: ใช่เพราะมันเป็นแฮนด์เมดก็คือจะขึ้น1ชิ้นก็คือจะมีแค่นี้มันจะไม่ซ้ำกันลวดลายเขาจะไม่ซ้ำกัน
1: อันนี้เป็นของเด็กๆอันนี้ของรุ่นเราก็มีใช่ไหมคะ
2: พี่ใหญ่ของ
1: วันที่ไหนที่ไหนอันนี้อะไร
3: ซองใส่แว่นค่ะ
1: ซองใส่แว่นคนรุ่นเราคือต้องมี
2: น่ารักมาก
0: กระเป๋าใส่โทรศัพท์ใส่เหรียญเวลาเราไปช้อปปิ้งไปเที่ยวต่างๆก็จะเนี่ยค่ะก็จะมีนะคะ
1: กระปุกกระปิกคือ
0: กระปิกมาก
1: อุ้มนี้ทำอะไรมาขายก็เอาเงินดิฉันไปเลยค่ะเพราะว่าสวยทุกอย่างจริงๆนะคะมีที่คาดผมแล้วหมวกก็มีเสื้อก็มี
0: นี่งานของน้องผู้ชายนะคะในกลุ่มเรา
1: ผู้ชายทำทำไมน่ารักมาก
0: อันนี้สูงสูงดีใช่ค่ะจะเป็นน้องโอนะคะน้องโอเขาก็จะเย็บให้นะคะน่ารัก
1: เป็นมือแฮนด์เมดทำมือ
0: ค่ะ
1: ที่เห็นด้านหน้านี่คือแชมพูหรือว่าอะไรคะ
0: ก็ที่กลุ่มนะคะเราก็จะให้ใช้โดยการทำน้ำยาซักผ้าน้ำยาล้างจานแล้วก็จากในด้านของเกษตรอีกเหมือนกันก็จะเป็นน้ำหมักมะเฟือง
1: อุ้ยดีจัง
0: ใช่ซ
1: ึ่งมะเฟืองมีปลูกอยู่ในพื้นที
0: ่ใช่มีอยู่แล้วเป็นมะเฟืองนะคะแล้วทางธกส.ก็ส่งเจ้าหน้าที่นะคะอาจารย์ประเสริฐก็คือไปสอนให้เราก็คือทำน้ำหมักมะเฟืองไว้ใช้นะไว้ไล่แมลงนะนอกจากนั้นก็คือผสมแล้วทำแอบเรื่องความสวยงามเราได้ด้วยใช่วิตซีนะคะทาไปพวกฟ้าพวกอะไรก็ลดลงนี่ค่ะก็จะนำจากผลิตภัณฑ์ของเกษตรอินทรีย์นะคะมาแปรรูปต่างๆให้เพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนค่ะ
1: ใช่นะคะพี่หมายในฐานะที่เราเนี่ยเป็นสมาชิกในกลุ่มนะคะเป็นรองประธานด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนของเรานะคะตั้งแต่ยุคแรกๆเลยบุกเบิกจนถึงปัจจุบันรู้สึกยังไงพี่ที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการมอบความสวยให้คนในชุมชน
4: ดีใจค่ะเพราะว่ากิจกรรมของเราไม่ได้เน้นว่าจะต้องเป็นวัยทำงานเท่านั้นเราจะให้ทำกิจกรรมของเราเนี่ยจะเข้าร่วมได้ตั้งแต่เด็กศูนย์อนุบาลเลยค่ะเด็กศูนย์อนุบาลสามารถทำผ้าอีโคพิ้นได้ด้วย
0: อุปกรณ์การรักโลก
4: ใช่ค่ะแล้วเราก็จะบอกเขาแล้วเขาก็จะแบบว่าเขาก็ดีใจแล้วก็จะมาร่วมกิจกรรมกับเราอีกแล้วเขาก็จะไปเล่าว่าวันนี้นะเขาได้ไปวิสาหกิจนะของอาจารย์นัดมีเขาได้มาทำนู่นทำนี่เขาจะชอบเขาจะตื่นเต้นแล้วเขาบอกพ่อแม่ว่าให้เขามาอีกได้ไหม อย่างเงี้ยค่ะแล้วครูมาเล่าให้ฟังผู้ปกครองมาเล่าให้ฟังเราก็ดีใจ
1: เล่าด้วยความภาคภูมิใจ
4: ใช่ค่ะทำได้ทุกรุ่น
0: มี FC ตั้งแต่
4: สูตรอนุบาล
0: จนถึง
1: เป็น FC วัยน้ำนม
4: 70
1: ปันน้ำนม
4: 70
0: ถึงชมรมผู้สูงอายุ
1: เพราะฉะนั้นก็คือถ้าสนใจก็มาศึกษาดูงานได้ก็คือติดต่อกันเข้ามาก่อนเดี๋ยวให้พี่มัดหมี่นะคะเป็นตัวแทนกลุ่มนะคะบอกช่องทางในการติดต่อดีกว่าค่ะคุณผู้ชมสนใจนะคะอุดหนุนผลิตภัณฑ์เหล่านี้ซื้อได้ที่ไหนและถ้าอยากมาศึกษาดูงานให้มาสอนการทำงานคราฟต์ต่างๆงานมือทำมืออย่างเงี้ยค่ะสามารถติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างเชิญค่ะ
0: ค่ะก็สำหรับช่องทางในการติดต่อนะคะก็ตัวมันมีเองก็วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง459บ้านวงคลองนะคะก็จะมีเพจนะคะวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง459บ้านวงคลองหรือ Facebook มัดหมี่คนผมพี่รามนะคะเบอร์โทรก็0821777634นะคะไม่ว่าจะทุกช่องทางเพจ LINE หรือว่าอะไรเงี้ยก็คือมัดหมี่คนผมพี่รามเลยค่ะ
1: ค่ะนะคะเดี๋ยวให้พี่หมายบอกคุณผู้ชมหน่อยว่าให้อุดหนุนสินค้าดีมีคุณภาพของกลุ่มเราด้วย
4: ค่ะก็อยากจะให้อุดหนุนสินค้าของพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจเพราะว่าสังเกตว่าสมาชิกเราจะมีทุกวัยทุกรุ่นตั้งแต่เด็กเล็กแล้วก็จะมีวัยเรียนนักศึกษาก็จะมาฝึกงานด้วยของเราเราจะมีทุกวัยค่ะถ้าเกิดว่าได้อุดหนุนสินค้าของเราก็จะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในกลุ่มค่ะทุกครั้งสินค้าที่ขายได้ใครที่ขายได้ก็จะดีใจภูมิใจว่าเพราะว่าเมื่อก่อนนี้คือถ้าอยู่บ้านคนแก่ก็จะมีปัญหาแบบติดเตียงติดบ้านซึมเศร้าแต่พอมาร่วมกลุ่มกับพวกเราก็ทำให้ดูเหมือนค่ะ เรามีคุณค่ามากขึ้นเราไม่ได้ถูกปล่อยทิ้งเรา

0: เราเกษียณแล้วเราไม่หมดอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะสามารถเติมความสุขนะคะให้กับคนพรหมพิรามได้นะคะอุดหนุนสินค้าดีมีคุณภาพเหล่านี้ได้นะคะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง459บ้านวงคล้องนะคะอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณพี่สาวทั้ง2คนมากๆนะคะ
2: ขอบคุณ
1: และขอขอบพระคุณทางด้านของสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกนะคะแล้วก็สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมพิรามด้วยนะคะที่อุดหนุนข้อมูลดีๆให้กับทีมงานของเรานะคะก็ขอบพระคุณนะคะทีมงานทุกคนเลยนี่คือเบื้องหลังความสำเร็จนะคะของกลุ่มเรานั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราทุกคนขอลาไปด้วยความสุขของคนผมพิรามนะคะขอลาไปก่อนคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกค่ะรายการสุขภาพจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะวันนี้ก็พบกันเช่นเคยนะคะอยู่กับทิพย์สมัชยาหน่อล่าค่ะนักประชาสัมพันธ์จากงานประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับประเด็นสุขภาพรู้ทันสัญญาณเตือนสโตรกรักษาไม่ทันอันตรายถึงชีวิตนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันกับอาจารย์หมอถึงรายละเอียดนะคะทั้งเรื่องของการรักษาการป้องกันรวมไปถึงอาการจะสังเกตยังไงบ้างว่าเนี่ยอาการเราเป็นแบบเนี้ยเข้าข่ายแล้วควรจะรีบไปหาหมอแล้วนะคะสำหรับเข้าสู่รายการของเรานะคะก็มีความรู้ที่หลากหลายให้ทุกท่านได้ติดตามเป็นประจำทุกสัปดาห์เช่นเดียวกันนะคะสัปดาห์นี้หัวข้อก็คือรู้ทันสัญญาณเตือนสโตรกนะคะถ้าเกิดว่ารักษาไม่ทันเนี่ยอาจจะอันตรายถึงชีวิตเอ๊ะมันเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พูดคุยกันกับอาจารย์หมอนะคะวันนี้เราได้เรียนเชิญอาจารย์ประจำหน่วยวิชาประสาทวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาพูดคุยให้ความรู้กับเราในรายการต้อนรับท่านอาจารย์นายแพทย์ชยาศักดิ์วันธนียวงศ์กับรายการของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ต้อนรับอาจารย์เข้าสู่รายการของเราด้วยนะคะวันนี้อย่างที่หัวข้อบอกเลยค่ะอาจารย์รู้ทันสัญญาณเตือนสโตรกรักษาไม่ทันอันตรายถึงชีวิตถามก่อนเลยค่ะอาจารย์ถ้ารักษาไม่ทันเนี่ยอันตรายถึงชีวิตจริงไหมคะ
1: ครับในบางกรณีครับก็อาจอันตรายถึงชีวิตได้ครับยกตัวอย่างเช่นในคนที่พูดถึงชนิดของโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันหรือว่าสโตรกก่อนนะครับก็คือชนิดเลือดออกในสมองนะครับหรือว่าหลอดเลือดสมองแตกเฉียบพลันนะครับซึ่งถ้าในเรามีเลือดออกปริมาณมากไปกดเบียดสมองด้านข้างแล้วก็ส่งผล
0: ยังไงแต่ละชนิดเป็นยังไงแต่ถามอีกหนึ่งคำถามค่ะอาจารย์เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านที่รับชมแล้วก็รับฟังรายการอยู่วันนี้อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นโรคเดียวกันหรือ

0: เปล่าฮีทสโตรกกับสโตรกอันเดียวกันไหมคะอาจารย์คะ
1: เป็นคนละโรคกันครับ
0: คนละโรค
1: ครับคือชื่อคล้ายกันเฉยๆนะครับก
0: ็คือ
1: โรคสโตรกเนี่ยเป็นโรคเขาเรียกว่าถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยเป็นโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าไม่ว่าจะตีบหรือว่าแตกนะครับแล้วทำให้เกิดอาการผิดปกติทางระบบประสาทแบบเฉียบพลันตามมานะครับส่วนฮีทสโตรกเนี่ยก็คือเป็นปฏิกิริยาของร่างกายที่ความผิดปกติของร่างกายที่ร่างกายจะปรับตัวได้
0: ก็คือโรคลมแดดที่เราเคยได้ยินก็คือเป็นคนละโรค
1: คนละโรค
0: เพราะฉะนั้นอย่างงงนะคะคุณผู้ชมที่ถามแบบนี้เพราะว่าหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นโรคเดียวกันหรือเปล่าเพราะมันเขียนเหมือนกันแล้วมันก็อ่านเหมือนกันนะคะอาจารย
1: ์
0: หลังอาจารย์บอกแล้วนะคะว่าเป็นคนละโรคนะคะดังนั้นมาพูดถึงโรคสโตรกวันนี้หรือว่าโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน
1: ครับ
0: โรคเนี้ยค่ะอาจารย์มันมีสาเหตุการเกิดมาจากอะไรได้บ้างคะ
1: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนเลยนะครับก็คือมาพูดถึงโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันก่อนนะก็คือในชื่ออันนี้คือชื่อเป็นทางการนะครับก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: เราจะใช้เป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันแต่ว่าถ้าพูดถึงเนี่ยคำว่าโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันเนี่ยมันจะสื่อตรงตัวมากกว่าโรคหลอดเลือดสมองเฉยๆนะครับเพราะว่าอาการสโตรกเนี่ยมันจะเป็นแบบเฉียบพลันนะครับครับแล้วก็ชื่อไม่เป็นทางการที่ทางท่านผู้ชมอาจจะพอเคยได้ยินมันบ้างก็คือเช่นโรคอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับอันนี้ก็เป็นโรคที่ทางประชาชนทั่วไปก็จะพูดถึงกันบ่อยๆ
0: ก็จะเข้าใจถ้าเกิดได้ยินนะคะอาจารย์
1: ใช่ครับซึ่งโรคพวกนี้เนี่ย3ชนิดของตัวโรคเนี่ยก็คือจะมี2ชนิดอย่างที่บอกที่เกิดหลอดเลือดออกในสมองที่เกิดจากหลอดเลือดสมองแตกนะหรือสาเหตุอื่นๆที่สาเหตุเนี่ยมีค่อนข้างหลากหลายแต่ว่าจะขอแตะสาเหตุที่แบ่งครึ่งตรงนี้นะครับครึ่งด้านครึ่งแรกนะครับก็จะเป็นหลอดเลือดสมองตีบหรือตันนะครับแล้วก็ครึ่งที่สองก็คือเป็นเลือดออกในสมองหลอดเลือดสมองแตกนะครับครึ่งแรกเนี่ยหลอดเลือดตีบหรือตันเนี่ยหลักๆนะก็คือจะมีเกิดจากการตีบของตัวหลอดเลือดในสมองเองนะในสมองคนเราหรือว่ามีการตีบหรือมีหินปูนเกาะที่หลอดเลือดที่คอครับทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ลดลงหรือในบางครั้งเนี่ยตัวหินปูนหรือว่าไขมันเนี่ยที่เกาะอยู่ที่หลอดเลือดที่คอเนี่ยอาจจะหลุดไปอุดหลอดเลือดในสมองได้อีกทีนึงนะครับแล้วเขากลุ่มหลักกลุ่มที่3ก็คือในคนที่เป็นโรคหัวใจนะครับในคนที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยก็คือในคนที่หัวใจเต้นผิดจังหว
0: ะ
1: หรือว่าการบีบตัวของหัวใจไม่ดีเนี่ยเป็นความเสี่ยงให้เกิดลิ่มเลือดในหัวใจนะครับแล้วก็ลิ่มเลือดเนี่ยสามารถลอยเข้าไปอุดตันในหลอดเลือดสมองได้นะครับ
0: หัวใจเต้นผิดจังหวะนี่ก็เกี่ยวหรอคะ
1: ใช
0: ่
1: ครับเช่นลดแล้วก็ไปอุดในหลอดเลือดสมองได้ทำให้มีสาเหตุของกลุ่มที่2เนี่ยก็คือเป็นกลุ่มที่เลือดออกในสมองจะมีสาเหตุหลายอย่างอายุตั้งแล้วก็ทำให้มีการแตกตามมาได้ครับก็เลยทำให้มีเลือดออกในสมองเช่นมีหลอดเลือดป่งพองในสมองมีการป่งพองก็เป็นได้ครับหรือว่าอาจจะเป็นในผู้สูงอายุก็จะมีเขาเรียกว่ามีสารเขาเรียกว่าเป็นโปรตีนที่ผิดปกติที่ไปเรียกว่าเป็นเบต้าไมลอยนะครับโปรตีนเนี้ยก็คือมันจะไปเกาะที่หลอดเลือดแล้วก็ทำให้หลอดเลือดผิดปกติแล้วก็มีเลือดออกในสมองในผู้สูงอายุได้ที่อายุสัก70หรือ80ปีขึ้นไปโดยที่ไม่เกี่ยวกับการที่มีความดันโลหิตสูงนะครับแล้วก็กลุ่มอื่นๆที่อาจจะพบรองลงมาเช่นแบบในคนที่มีโรคเขาเรียกโรคเลือดแข็งตัวผิดปกติหรือว่าโรคเลือดเลือดต่ำก็สามารถทำให้มีภาวะเลือดออกในสมองได้เช่นกันครับ
0: โอ้โหพอดูอาจารย์พูดแบบนี้แล้วรู้สึกว่ามันใกล้ตัวมากๆเลยนะคะแม้ว่าจะเป็นคนที่ไม่มีโรคประจำตัวก็ตามแล้วเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันนั่นหมายความว่าเราแทบจะไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหน
1: ใช่
0: ไหมคะอาจารย์
1: เราส่วนใหญ่ที่เราไม่สามารถคาดการได้ครับก็คือโดยส่วนใหญ่เนี่ยปกติจะเกิดขึ้นอาการของโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดชั่วคราวครับถ้าเป็นขาดเลือดชั่วสมองเนี่ยมักจะไม่มีอาการนำมาก่อนนะครับซึ่งเป็นส่วนน้อยมากๆที่จะมีโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมโชว์เรื่องสัญญาณเตือนให้แบบตัวย่อไปจำง่ายๆนะครับก็จะพูดถึงอาการหลักหรือว่าสัญญาณเตือนเนี่ยในโรคหลอดเลือดสมองนะครับก็คือสิ่งแรกคืออาการนี้จะต้องเกิดขึ้นเฉียบพลันก่อนถึงจะเข้าในกลุ่มนี้นะครับแล้ว

0: ญาณเตือนก็คือเน้นว่าเป็นอาการที่เกิดขึ้นชั่วคราวนะครับครับโดยอาการและสัญญาณเตือนเนี่ยเราจะมีตัวย่อให้จำง่ายๆอยู่นี่เอามาจากของกลุ่มเพราะจริงๆเป็นตัวย่อที่เริ่มจากต่างประเทศเขาคิดมาก่อนนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นทางประเทศไทยก็กรมควบคุมโรคเขาก็มาทำเป็นตัววิชวลกราฟิก
1: ให้
0: ด
1: ู
0: ง่ายๆเข้าใจง่ายๆขึ้นนะครับก็จะมีตัวย่ออยู่6ตัวด้วยกันนะครับก็คือ be fast หรือเป็นภาษาไทยก็ให้ไวนะครับให้ไวก็คือทั้งอาการที่เกิดขึ้นไวแล้วก็ให้รีบมาโรงพยาบาลให้ไวนะครับเป็น be fast ซึ่งตัว be เนี่ยแรกก็คือ be มาจาก balance นะครับคนไข้เนี่ยที่มีอาการเสียการทรงตัวที่แบบทรงตัวได้ไม่ดีเวียนศีรษะเดินเซที่เกิดขึ้นเฉียบพลันครับ
1: อยู่ดีๆแล้วเกิดขึ้นเลยอย่างเงี้ยนะคะอาจารย
0: ์นี่ก็ต้องรีบมาโรงพยาบาลนะเพราะเป็นอาการหรือสัญญาณเตือนของโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน
1: ก็คือตัวแรกตัว B นะคะ
0: ต่อมานะครับเป็นตัว E นะครับ E ย่อมาจาก Eye หรือว่าก็คือตาหรือว่าการมองเห็นนะครับการมองเห็นก็คือคนไข้เนี่ยอาการที่เป็นมาได้ก็คือมาด้วยแบบตาแบบมืดไปอาจจะมืดไปทั้งสองข้างทั้งตัวทันทีนะหรือว่าบางทีอาจจะไปมืดไปครึ่งซีกของทั้งสองข้างก็ได้
1: คือหมายความว่าอยู่ดีๆอย่างสมมติว่านั่งทำงานอยู่ดีแล้วตาดับไปเลยอย่างเงี้ยเหรอคะอาจารย์
0: ใช่ครับอยู่ดีก็มืดไปเลย
1: เหมือนจอดับไปเลยอย่างเงี้ย
0: ได้ครับได้ทั้ง1ข้างและ2ข้างนะถ้า1ข้างตัวย่อตัวที่3นะครับก็ตัว F นะครับ F ก็ย่อมาจาก face นะครับก็คือใบหน้านะก็คือในคนที่มีอาการปากเบี้ยวหน
1: ้
0: าต่อมานะครับตัว A นะครับ A ก็คือ arm นะครับก็คือแขนนะคือคนไข้การแบบนี้เนี่ยก็แนะนําให้ดีมาโรงพยาบาลเช่นกันนะครับ
1: ค่ะอาจารย์
0: ครับตัว
1: เฉียบพลัน
0: คือ
1: ต้องเป็นตอนนั้นเลย
0: ใช่ครับคือเป็นตอนนั้นหรือว่าเป็นในเวลาในเวลานี่สำคัญนะคือถ้ามีอาการเนี่ยก็แนะนำให้รีบโทรสายด่วน16มันจะต้องรีบมาให้ถึงในเวลา4ชั่วโมงครึ่งนะครับ
1: 4ชั่วโมงครึ่ง
0: ครับเพราะว่าเป็นเวลาการให้ยาละลายลิ่มเลือดที่เป็นยาฉีดละลายลิ่มเลือดเนี่ยสามารถช่วยให้อาการทางระบบประสาทดีขึ้นได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นต้องจำตัวเลขไว้ให้ดีว่า4ชั่วโมงครึ่งจะต้องไปถึงถ้าเกิดเรามีอาการเตือนอย่างที่อาจารย์บอก be fast เนี่ยทั้งหมดเนี่ยหรือเราสามารถมีอาการใดอาการหนึ่งนี้ได้ไหมคะอาจารย์
0: ความจริงแค่มีอาการหมายถึงว่าในกลุ่มนี้เนี่ยแค่มีอาการเดียวก็แนะนำให้มาเลยครับยิ่งมีหลายอาการก็ยิ่งโรคมันน่าจะมีบ่งชี้ว่าโรคน่าจะมีความรุนแรงขึ้นครับ
1: เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสังเกตหน้าจอตอนนี้เลยที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นตัวใหญ่อีกนิดนึงนะคะคุณผู้ชมจะได้เห็นนะคะแล้วก็ลองไปสังเกตอาการของตัวเองดูนะคะว่าเรามีอาการแบบนี้หรือเปล่านะคะ5ตัวนี้เลยนะคะ be fast มีอะไรบ้างนะคะมีเรื่องของการทรงตัวเรื่องของการมองไม่ชัดหรือมองไม่เห็นตาดับไปเนี่ยนะคะปากเบี้ยวหน้าเบี้ยวแขนขาอ่อนแรงพูดไม่ชัดหรือว่าลิ้นแข็งพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยนะคะรวมไปถึงถ้าเกิดว่ามีอาการแบบนี้ต้องรีบมาหาหมอเลยบางทีคนใกล้ตัวก็ต้องสังเกตด้วยนะคะอาจารย์อย่างบางทีเจ้าตัวอาจจะไม่รู้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับบางทีอย่างอาการที่เจ้าตัวไม่รู้เช่นแบบบางคนอาจจะถ้าพูดไม่ชัดเล็กน้อยเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่ได้สังเกตนะครับนี่ก็คนใกล้ตัวจะเป็นคนที่สังเกตได้ดีกว่าบางทีหน้าเบี้ยวเล็กน้อยเนี่ยคือถ้าเขาไม่ได้ส่องกระจกหรือไม่ได้อาจจะไม่ได้สังเกตคนใกล้ตัวก็จะสังเกตเห็นได้ง่ายกว่าครับ
1: ย้อนไปเรื่องของเวลาค่ะอาจารย์ตัวสุดท้ายตัวทีถามที่บอกว่า4ชั่วโมงครึ่งควรจะมาถึงมือหมอแล้วถ้าเกิดเรามาถึงช้ากว่านั้นล่ะคะอาจารย์จะเกิดอะไรขึ้นบ้างคะ
0: ครับการที่มาถึงช้ากว่านั้นเนี่ยคือการรักษาหลักต้องบอกว่าการรักษาในระยะเฉียบพลันเนี่ยเราแบ่งเป็นการรักษา2อย่างนะครับเดี๋ยวผมโชว์การรักษาให้ดูก่อนเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับการรักษาในระยะเฉียบพลันเนี่ยเราจะแบ่งหลักๆเป็น2วิธีนะครับวิธีแรกนี่ก็คือให้เป็นยาเค้าเรียกเป็นยาฉีดละลายริมเลือดนะก็จะฉีดให้ทางลิปให้ทางหลอดเลือดนะครับให้ทางหลอดเลือดดำแล้วก็ยาพวกนี้เนี่ยก็จะเข้าไปในหลอดเลือดเราแล้วก็จะไปลายริมเลือดที่อุดตันอยู่ครับซึ่งยาเนี้ยปัจจุบันเนี่ยข้อมูลที่ชัดเจนเนี่ยที่ทางสมาคมโรคหลอดเลือดสมองประเทศไทยแนะนำเนี่ยก็คืออยู่ที่เวลา4ชั่วโมงครึ่งนะครับ
1: 4ชั่วโมงครึ่งค่ะ
0: ส่วนอีกการรักษานึงเนี่ยจะเป็นเค้าเรียกว่าการรักษาที่เป็นใส่สายสวนทางหลอดเลือดแดงเข้าไปลากริมเลือดที่อุดตันในหลอดเลือดสมองให้ออกมานะครับหลอดเลือดคอหรือว่าสมองก็ได้นะครับให้ออกมาก็คือการรักษานี้เนี่ยก็คือจะมีเวลาที่

0: การรักษาเนี่ยอยู่ที่6ชั่วโมงนะก็คือหลักๆอยู่ที่6ชั่วโมงก็คือแต่ว่าการใส่สายเข้าไปดึงลิ่มเลือดออกมาเนี่ยจะทำได้เฉพาะการอุดตันในหลอดเลือดคอหรือหลอดเลือดสมองส่วนต้นที่เป็นหลอดเลือดที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ในหลอดเลือดสมองหลอดเลือดใหญ่ด้านหลังก็เรียกหลอดเลือดบาซิล่าอุดตันเนี่ยเวลาการรักษาเนี่ยอาจจะเพิ่มได้ถึงตามเนี่ยแนะนำให้มาไวที
1: ่สุดมาเร็วที่สุด
0: ใช่ครับ
1: ดีที่สุดนะคะ
0: ยิ่งเพราะว่ายิ่งมาไวเนี่ยพยากรณ์โรคหรือว่าผลลัพธ์ในการรักษาก็ยิ่งดีครับเพราะถ้าสมมติว่าถ้าเราอันนี้ผลภาวะแทรกซ้อนเนี่ยเราไม่กี่วันหลังจากเกิดโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันนะครับโดย2รูปแรกเนี่ยจะเป็นรูปที่โชว์ลักษณะว่าโอเคเป็นภาวะแทรกซ้อนจากหลอดเลือดสมองจากการจากสมองขาดเลือดนะครับก็คือรูปแรกเนี่ยก็คือเป็นสมองขาดเลือดบริเวณใหญ่ก็จะไปกดเบียดสมองด้านข้างแล้วก็อาจจะมีแบบทำให้เกิดภาวะทุพพลภาพหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้ถ้าบวมมากนะครับแล้วก็แบบที่สองก็บริเวณที่มีขาดเลือดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีเลือดออกในบริเวณที่มีการขาดเลือดได้นะครับก็ส่งผลกระทบให้มีสมองบวมแล้วก็ถ้าเป็นมากก็กดสมองที่ควบคุมการหายใจได้เช่นกันนะครับส่วนถ้าเป็นขาดเลือดเลือดอ่อนสมองบางจุดเนี่ยคนไข้ก็จะมีปัญหาเรื่องความคิดความจำได
1: ้จะเกิดมี
0: แบบหลอดเลือดดำอุดตันโดยเฉพาะแบบหลอดเลือดดำที่ขาอุดตัน
1: ช้ากว่า4ชั่วโมงครึ่งนะคะอาจารย์หรือบางคนอาจจะมาตอนที่
0: ตัวนี้ไปเลยแล้วก็รีบโทรหรือว่าถ้าเกิด
1: คือ1669ต้องบอกว่าเป็นรถที่จะสั่งเรื่องปัจจัยเสี่ยงกันบ้างค่ะอาจารย์เห็นบอกว่ามันมี2อย่างมีปัจจัยเสี่ยงที่เราป้องกันได้ค่ะอาจารย์
0: โอเคครับเดี๋ยวจะโชว์ให้เห็นภาพง่ายๆนะครับเพศชายเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือตันเนี่ยจะยังไงก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าปัจจัยเสี่ยงที่เราหลีกเลี่ยงได้เนี่ยมันมีเยอะกว่าง่ายขึ้นนะครับปัจจัยที่จะทำให้มีโอกาสเสี่ยงมากหรือไม่ดีครับโดยไขมันที่ครับก็จะเป็นโรคหัวใจนะก็คือในคนไข้ที่ต่อมาก็เป็นภาวะโรคต่างๆตามมาทั้งความหลอดเลือดสมองตีบได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วหลอดเลือดสมองตีบได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่างสุดท้ายคือเรื่องการสูบบุหรี่นานโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบไปยิ่งแนะนำให้ตรวจสุขภาพประจำปีทุกปีเพื่ออ
1: ยู่ตอนนี้นะคะท่านสามารถพิมพ์คำถามเส้นเลือดในสมองเราตีบประมาณกี่เปอร์เซ็นต
0: ์ซึ่งก็จะมีการฉีดสารทึบรังสีแล้วก็ตรวจ2วิธีนี้ซึ่งสารทึบรังสีจะมีความแตกต่างกันชนิดแต่ทางประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยเราจะแนะนำให้การตรวจเฉพาะในคนที่เคยมีประวัติว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือตันมาก่อนหรือว่ามีประวัติที่สงสัยว่าอาจจะมีหรือว่ามีพวกอาการเช่นอาการเตือนว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือตันก็จะมีข้อบ่งชี้นะครับซึ่งถ้าไม่มีข้อบ่งชี้เนี่ยเราก็ในปัจจุบันก็ไม่สามารถเบิกพวกแบบค่าใช้จ่ายตามพวกแบบสิทธิ์ประกันสุขภาพทุนหน้าหรือว่าไม่สามารถเบิกตามประกันชีวิตได้นะครับ
1: เพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีอาการมาแล้วหรือเคยเป็นโรคใดโรคหนึ่งที่อาจารย์บอกมาแล้วแล้วก็มีอาการขึ้นนะอันนั้นก็จะตรวจได้ใช่ไหมคะเพราะถ้าเกิดว่าฟังแบบนี้คุณผู้ชมหลายท่าน
0: อย่างพวกแบบสิทธิ์การรักษาก็จะค่าใช้จ่ายจะไม่ครอบคลุมตรงนี้ครับแล้วก็ต้องบอกว่าพวกแบบข้อมูลจากการศึกษาวิจัยต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้มีคำแนะนำว่าให้ไปตรวจคัดกรองโดยที่ยังไม่ได้มีอาการหรือไม่ได้มีประวัติที่สงสัยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือตันครับ
1: แน่นอนว่าอยู่ดีๆจะเดินไปบอกคุณหมอว่าดิฉันขอมาตรวจดูว่านะคะ
0: ครับก็ยังไม่สามารถ

0: ใช้สิทธิ์พวกการรักษาที่แบบถ้าใครที่เราสงสัยว่าโอเคคนนี้อาการเหมือนโรคเลือดสมองตีบหรือตันหรือว่าสัญญาณเตือนแล้วก็เราก็จะตรวจให้ทุกรายอยู่นะครับ
1: นะคะแ
0: อง ครับ
1: เป็นแล้วสามารถกลับมา
0: ถ้าพูดถึงหลอดเลือดสมองเฉียบพลันโดย
1: ไม่รุนแรง
0: อ๋อหมายถึงว่าคนไข้หลอดเลือดสมองเฉียบพลันเนี่ยมา100คนเนี่ยก็แล้วก็ในคนที่มีปัญหาเรื่องการพูดและการใช้ภาษา20นาที2ครั้งต่อสัปดาห์ในการปรุงอาหารนะครับจะมีการเพิ่มการทาน
1: การวินิจฉัยด้วยวิธีอื่นอีกไหมคะอาจารย์ที
0: ่น้อยกว่า4ชั่วโมงครึ่งเนี่ยเราก็จะทำการวินิจฉัยโดยการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เป็นของลักษณะของเป็นของสมองเป็นตีบเป็นตาเป็นขาดเลือดหรือว่าเป็นเลือดออกนะครับแล้วก็ให้การรักษาตามมันก็จะมีการตรวจเพิ่มเติมอย่างเช่นถ้าในคนที่แบบ 4.5 ชั่วโมงครึ่งไปแล้วแต
1: ่
0: ยังไม่ถึง6ชั่วโมงนะครับแล้วอาการเข้ากับหลอดเลือดครับ
1: ก็ตรวจเฉพาะคนที่เข้าข่ายเท่านั้นว่าเอ๊ะเราไม่อยากเป็นก็ต้องย้อนไปในเรื่องของการป้องกัน
0: ใช่ครับ
1: โรคนี้ป้องกันได้ถูกต้องไหมคะอาจารย
0: ์ครับ
1: ก็คือป้องกันอย่างที่อาจารย์ให้ดูเมื่อสักครู่นี้ว่าแนวทางการป้องกันเราจะป้องกันด้วยวิธีอะไรบ้าง อย่างคนที่เป็นโรคประจำตัวอย่างนี้ล่ะคะอาจารย์เราจำเป็นที่จะต้องมาตรวจทุกๆปีไหมคะหมายถึงว่ามาตรวจดูเส้นเลือดในสมองเราอย่างนี้ค่ะมันต้องตรวจบ่อยแค่ไหนคะอาจารย์
0: ถ้าโรคประจำตัวก็แล้วแต่ว่าเป็นโรคไหนครับก็คือแล้วแต่ว่าคุมโรคประจำตัวนั้นได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะเช
1: ่
0: นความดันโลหิตสูงเบาหวานก็จะไขมันก็ดูว่ามีการคุมโรคพวกนี้ได้ดีมากน้อยแค่ไหนถ้าแบบในช่วงที่ควบคุมได้ไม่ดีบางทีคุณหมออาจจะนัดบ่อยนะเช่นแบบบางทีเดือน2เดือน3เดือนนะครับถ้าคุมดีก็อาจจะ3 4เดือนหรือนานกว่านั้นครับแล้วแต่ว่าคุมได้ไหมนะแต่ว่าการตรวจพวกแบบเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หลอดเลือดสมองนี่ที่อย่างที่แจ้งไปว่าถ้ายังไม่มีอาการที่สงสัยเนี่ยเราก็ยังไม่ได้มีข้อบ่งชี้ชัดเจนในการตรวจ
1: ค่ะถ้าเราติดตามข่าวสารเราจะเห็นว่าก่อนหน้านี้ค่ะอาจารย์มีคนที่อายุน้อยก็เป็นได้เหมือนกันโรคนี้น่าจะเป็นเน็ตไอดอลหรือว่ายูทูบเบอร์ชื่อดังเหมือนกันที่บอกว่าอายุประมาณเลข3แล้วก็ป่วยเป็นสโตรกอันนั้นมีสาเหตุมาจากอะไรอาจารย์พอทราบไหมคะ
0: ครับต้องบอกว่าส่วนใหญ่คนที่ป่วยเป็นสโตรกนี่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุนะครับแต่ว่าไงก็ตามเนี่ยก็มีสาเหตุบางสาเหตุที่ทำให้เกิดในคนอายุน้อยได้เช่นอาจจะเป็นคนอายุน้อยบางคนเนี่ยอาจจะเป็นโรคหัวใจบางอย่างเช่นหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือกล้ามหัวใจทำงานผิดปกติทำให้หัวใจบีบตัวได้ลดลงแล้วก็เกิดลิ่มเลือดไปอุดตันในสมองได้นะหรือว่าอาจจะเป็นโรคอื่นๆเช่นเขาเรียกว่ามีโรคธรรมพันธุกรรมที่ทำให้หลอดเลือดสมองมีผิดปกติหรือว่ามีการใช้พวกแบบสารบางอย่างพวกสารเสพติดบางอย่างก็เป็นความเสี่ยงในการเกิดพวกหลอดเลือดสมองทั้งตีบหรือว่าอาจจะเป็นทำให้หลอดเลือดสมองแตกก็ได้เช่นกันนะคร
1: ับ ค่ะมีคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ทาง YouTube ของเรานะคะอาจารย์คุณเกรซนะคะถามเข้ามาว่ามีญาติตื่นเช้ามาพอตื่นใครแต่จำระยะยาวได้ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระยะยาวจำได้คุยได้ปกติไม่มีอาการชาปากเบี้ยวอ่อนแรงครึ่งซีกแต่

0: ชักก็ได้เช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยแนะนำยังไงก็แนะนำให้รีบมาโรงพยาบาลเพื่อให้
1: เหมือนกันนะคะ2ปีอาจารย์ถ้าเกิดว่าเป็นหนักเนี่ยอาจจะรุนแรงแล้วนะคะเพราะต้องรีบพามาโรงพยาบาลเลยกับอีกเหตุการณ์นึงค่ะอาจารย์ก็คือใช้ชีวิตปกตินี่แหละแต่อยู่มาวันนึงเหมือนเป็นคนสมองเสื่อมจำเหตุการณ์แทบจะไม่ได้เลยแต่พอไปตรวจปุ๊บหมอบอกว่าไม่ได้เป็นสมองเสื่อมอันนี้มีผลมาจากโรคนี้ไหมคะอาจารย์
0: หมายถึงว่ามีอยู่ดีความจำก็แย่ลงจับพลันใช่ไหมครับ
1: จำไม่ได้ไงคะ
0: ความจริงความจำหรือว่าความคิดแย่ลงจับพลันเนี่ยอาจจะเป็นถ้าเป็นเฉียบพลันเนี่ยก็มีโอกาสสูงที่จะเป็นจากหลอดเลือดสมองตีบหรือว่าแต่สมองขาดเลือดหรือว่าเลือดออกในสมองลดหรือสมองเฉียบพลันได้นะแต่ไงก็ตามเนี่ยก็มีสาเหตุอื่นที่เป็นได้นะเช่นแบบอาจจะอย่างที่บอกเป็นพวกแบบสมองอักเสบก็มาได้แบบที่แบบเป็นโรคตับแล้วมีภาวะสับสน
1: สมองเนี่ยต้องรีบมาตรวจนะคะอาจารย
0: ์ใช่ครับนาทีหรือชั่วโมงเนี่ยมีโอกาสเป็น
1: อาการเราเป็นแบบไหนให้คุณผู้ชมดูไปแล้วว่าเส้นเลือดตีบกับ
0: แรกที่เราต้องดูคือดูต้องดูจะมีลักษณะบางอย่างที่สงสัยโรคนี้ก็เราก็จะไปตรวจเขาเรียกว่าเป็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เขาเรียกเป็นใส่อุปกรณ์ที่คล้ายๆเป็นคลิปที่ไปหนีบกระดูกที่หลอดเลือดที่โป่งพองนะครับหรือว่าในบางทีถ้าเป็นเกิดจากเกล็ดเลือดต่ำไม่ให้ตัวเลือดออกในสมองเนี่ยเป็นมากขึ้นนะครับหรือบางคนที่ทานยากันเลือดแข็งตัวแล้วทำให้เลือดแข็งตัวผิดปกติก็จะมีการให้ยาที่เป็นตัวเรียกเป็นยาต้านฤทธิ์ยาแข็งเลือดยาที่กันเลือดแข็งตัวผิดปกติครับก็จะช่วยให้แบบลดขนาดของเลือดที่หรือหมายถึงว่าป้องกันไม่ให้เลือดที่ออกมันออกมากขึ้นได้นะครับ
1: ค
0: ือสื่อสำคัญเนี่ยถ้าเลือดออกเนี่ยจะมีต้องพยายามหาสาเหตุให้ได้ก่อนนะครับว่าเป็นจากอะไรครับจะได้รักษาให้ถูกต้องตามสาเหตุนะครับ
1: ค่ะอย่างเส้นเลือดแตกเนี่ยอาจารย์คะมีโอกาสที่จะรอดชีวิตไหมคะ
0: มีครับแต่ไงก็ตามเนี่ยโอกาสที่จะต้องบอกเสียชีวิตเนี่ยจะสูงกว่าหลอดเลือดตีบนะครับก็คือโดยรวมเนี่ยประมาณเสียชีวิตมา 15% แต่ถ้าในคนที่เป็นหลอดเลือดแตกหรืออ่อนสมองเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นในบางการศึกษาอาจจะขึ้นมากถึง 30% ได้เลยครับที่มีการเสียชีวิตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าถ้าพูดถึงโอกาสการเสียชีวิตกับทุพพลภาพเนี่ยเลือดออกในสมองหรือหลอดเลือดแตกเนี่ยมีความเสี่ยงมากในการเกิดภาวะพวกนี้มากกว่าครับ
1: คืออย่างตีบตันเนี่ยเราก็ห่วงแหละแต่เราไม่ได้ห่วงเยอะเหมือนแตกใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ครับอาจารย์หมายถึงว่าอันตรายใน
1: ความรุนแรง
0: หมายถึงว่าความรุนแรงความรุนแรงจะมากกว่าครับแล้วก็เมื่อกี้ลืมพูดนิดหนึ่งครับก็คือในการรักษาสมองขาดว่าจะมีการฟื้นตัวโดยเขาเรียกว่าเป็นการเชื่อมต่อของตัวเซลล์ประสาทนะครับโรคในหรือว่าผลลัพธ์ในระยะยาวก็มักจะดีกว่านะครับในคนที
1: ่ตายไปประมาณกี่เปอร์เซ็นต์มันถึงกลับมา
0: อาจจะไม่ได้เท่าที่รู้เนี่ย
1: ก่อนว่าวันนี้เราอาจจะเป็นเส้นเลือดในสมองเนี่ยมันอาจจะเป็นเฉียบพลันอาจจะมีอาการใดอาการหนึ่งโผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะพอบางทีถ้าเกิดว่าอาการมันเป็นรุนแรงเนี่ยอาจจะรักษาไม่ทันนะคะอาจารย์ก็ต้องสังเกตอาการของตัวเองด้วยนะคะคุณผู้ชมมีคำถามไหมคะถ้าเกิดว่ามีคำถามพิมพ์เข้ามาได้นะคะทาง YouTube ส่วนดอกชาแนลของเรานะคะเกี่ยวกับสโตรกนะคะอย่างที่หัวข้อวันนี้บอกเลยว่ารู้ทันสัญญาณเตือนสโตรกรักษาไม่ทันอันตรายถึงชีวิตนะคะก็ฟังอาจารย์หมอพูดไปแล้วนะคะว่ามันอันตรายยังไงบ้างแล้วมันต้องมีอาการยังไงบ้างการรักษาจะเป็นแบบไหนบ้างนะคะสุดท้ายค่ะอยากจะให้อาจารย์ทิ้งท้ายถึงวิธีการป้องกันละกันค่ะเราจะมีวิธีป้องกันยังไงบ้างให้เราไม่ต้องไปถึงจุดนั้นเนี่ยอาจารย
0: ์ครับก็วิธีป้องกันนะครับอย่างที่ได้แจ้งไปนะครับก็พยายามลดปัจจัย

0: เสี่ยงนะคร
1: ับ
0: ป
1: ั
0: จจัยเสี่ยงก็คือทั้งแบบการสูบบุหรี่ไม่สูบดีที่สุดนะครับแล้วก็แอลกอฮอล์พวกดื่มสุราแอลกอฮอล์เนี่ยเขาแนะนำให้ดื่มให้น้อยเช่นอย่างโดยถ้าเป็นทางสมาคมเลือดสมองอเมริกาเนี่ยเขาแนะนำว่าถ้าผู้ชายเนี่ยไม่ควรดื่มเกิน2ดริ้งต่อวันคำว่า1ดริ้งเนี่ย1ดริ้งแล้ว1ดื่มเนี่ยหมายถึงก็คือเป็นเบียร์กระป๋องเล็ก1กระป๋องหร
1: ือ
0: เป็นไวน์ประมาณ100100ซีซี100มิลลิลิตรนะครับหรือว่าถ้าเป็นพวกแบบสุราวิสกี้ก็ไม่เกินประมาณ30ถึง40มิลลิลิตรนะคร
1: ับ
0: ก็คือผู้ชายเนี่ยควรจะไม่เกิน2ดื่มต่อวันผู้หญิงเนี่ยไม่ควรร่างกายมีกิจกรรมร่างกายมากกว่าก็มีโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคเลือดสมองเฉียบได้เสี่ยงหรือมีโรคเดิมก็ต้องพยายามควบคุมหรือรักษาปัจจัยเสี่ยงนั้นให้ในอนาคตได้ครับ
1: ค่ะวันนี้ก็รู้ทันสัญญาณเตือนกันไปแล้วนะคะว่าอาการแบบไหนที่เป็นสัญญาณเตือนของโรคสโตรกและพอเป็นแล้วควรจะมาหาหมอภายใน4ชั่วโมงครึ่งนะคะจำตัวเลขนี้ให้ดีแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมจำ1669ด้วยนะคะเป็นรถที่จะสามารถพาทุกท่านมาถึงมือหมอได้เร็วที่สุดด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอาจารย์หมอที่มาพูดคุยให้ความรู้แล้วก็ตอบคำถามเกี่ยวกับโรคสโตรกของเราหรือว่าโรคหลอดเลือดในสมองเฉียบพลันนะคะอาจารย์นายแพทย์ชยาศักดิ์วรรธนียวงศ์ค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำหน่วยวิชาประสาทวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอบพระคุณอาจารย์มากๆค่ะ
2: ครับ
1: และแน่นอนนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับรายการสุขภาพดีกับหมอสนดอกวันนี้ด้วยนะคะท่านไหนที่รับชมสดๆวันนี้ไม่ทันนะคะก็สามารถกลับมาชมย้อนหลังทาง YouTube ของเราได้รวมไปถึงรายการของเรานะคะจะไปออกอากาศนะคะที่ NBT เชียงใหม่ช่อง11นะคะท่านก็สามารถติดตามรับชมได้และท่านไหนที่บอกว่าอยากฟังแต่เสียงนะคะก็ไปรับฟังได้ผ่านทาง FM 100นะคะสวทฝางแล้วก็หลายๆสวทหลายๆเครือข่ายที่นำรายการของเราไปออกอากาศด้วยนะคะสัปดาห์หน้าค่ะจะเป็นประเด็นสุขภาพเกี่ยวกับโรคอะไรต้องติดตามกันผ่านทางหน้าเพจสุขภาพดีกับหมอสนดอกนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะทิพย์พร้อมกับอาจารย์หมอแล้วก็ทีมงานลาทุกท่านไปก่อนนะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ

0: ข้าพเจ้าขอเล่าว่าครั้งหนึ่งได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยมทหารที่เขาค้อปรากฏว่ามีการลำเลียงทหารบาดเจ็บจากแนวรบกลับมาที่โรงพยาบาลสนามที่ฐานปฏิบัติการเฮลิคอปเตอร์ได้นำคนเจ็บมาลงใกล้ๆที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บข้าพเจ้าได้เห็นเลือดสดๆแม้ข้าพเจ้าจะพยายามทำสีหน้าให้มั่นคงแต่แววตาของข้าพเจ้าคงฟ้องว่าข้าพเจ้ากลัวเลือดมากฉะนั้นทหารที่บาดเจ็บคงสังเกตได้ความรู้สึกของเขาที่ว่าต้องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์คงจะอยู่ในจิตใจเขาตลอดเวลาเพราะเขาปลอบข้าพเจ้าทันทีว่าท่านครับผมไม่เจ็บอะไรมากหรอกไม่ต้องห่วงข้าพเจ้าตื้นตันที่คนเจ็บกลับมาปกป้องห่วงใยข้าพเจ้าห่วงแม้เพียงความรู้สึกของข้าพเจ้าผู้ยังแข็งแรงดีทุกประการโดยมิได้ตอนนี้สถิตอยู่ในความทรงจำในใจของเป็นกำลังของบ้านเมืองกันต่อไป
1: ไทยที่มีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพราะมิได้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเท่านั้น

0: ากพระองค์ยังทรงเป็นแม่ของแผ่นดินแม่ของปวงชนชาวไทยทรงเอื้อประโยชน์อำนวยความสุขแก่ประชาราษฎรด้วยโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆซึ่งล้วนสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและประเทศไทยโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริจึงสามารถช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ที่ยากจนมีงานทำมีรายได้มีความรู้ด้านการเกษตรมีแหล่งผลิตอาหารและจ้างงานภายในท้องถิ่นโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริปรากฏชัดทั้งในด้านการสร้างอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงชีวิตจนถึงการปลูกจิตสำนึกเพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริที่บ้านนาป่าแปดจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ทุกวันนี้ราษฎรสามารถผลิตอาหารเพียงพอต่อการบริโภคสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักของแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารอาหารชุมชนโครงการป่ารักน้ำและโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์เพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายกลับคืนเป็นป่าสมบูรณ์ควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพและเห็นถึงคุณค่าของพื้นป่าอันเป็นแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติ
1: สิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้อะกาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์ที่เริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณมากที่ราชการที่สิบและพระองค์เขายังพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
0: การฟื้นฟูสภาพทะเลไทยพระองค์ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง
2: แต่ว่ามีฝีมือในตัวอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวย
3: มีอาชีพกินมีฐานะดีขอบพระคุณสมเด็จพระพัน
4: ระดาเนาะค่ะปกติเป็นเงินมาให้เฮาส่วนนึงเฮาก็ช่วยไปในที่ทํางานเฮานี่ค่ะที่โรงท่อใหม่นี่แขกมาข้าเจ้าทัวร์มาลงหลายๆที่ข้าเจ้าก็มาซื้อค่ะ
5: พอผ้าใหม่ทําให้ราษฎรมีงานใช้มีงานทําตลอดทั้งปีไม่มีการยากจนเป็นผ้าที่ใส่แล้วดูดีสวยมีแววมีวับเพราะว่าเคยเห็นที่สมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จเยือนต่างประเทศพระองค์เลือกที่จะใช้ผ้าไหมในการฉลองพระองค์ไปในการงานต่างๆครับอยากให้คนรุ่นใหม่ภูมิใจในเอกลักษณ์ในอัตลักษณ์ของตนเองภูมิใจในความเป็นไทยครับเพราะว่าความเป็นไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก
0: โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระองค์พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ด้วยพระปิชาสามารถเพื่อในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นที่รอยยิ้มของพื้นแผ่นดินไทยตลอดไป
6: ประชุม2026 International Monetary Fund ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลก

0: จริญจวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้าร
1: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบภูมิภาคทาง NBT ภาคเหนือช่อง11แห่งนี้ครับวันนี้ทางรายการนะครับอยู่กันที่ชุมชนบ้านร่องเศร้าตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนครับที่ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้นะครับมีการสนับสนุนชุมชนและผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมและทำผลิตภัณฑ์ต่างๆรายละเอียดน่าสนใจจะเป็นอย่างไรนะครับติดตามได้ในรายการรอบภูมิภาคในวันนี้ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับประธานกลุ่มจ้างมั่งนะครับผมสวัสดีพี่นุ้ยนะครับผมแนะนำตัวสักนิดนึงครับ
1: ค่ะนางสาวกมลชนกสามารถเจ้าประธานกลุ่มจ้างมั่งเฮนเมดร่องเศร้าค่ะ
0: ครับอยากถามว่าทำไมกลุ่มของเราจนถึงชื่อว่ากลุ่มจ้างมั่งครับผม
1: กลุ่มจ้างมั่งเฮนเมดนะคะก็คือมาจากชื่อของดอกไม้ในท้องถิ่นนะคะดอกทางเหนือจะเรียกออกสำเนียงว่าจางมั่งนะคะแต่ละพื้นที่ก็จะเรียกแตกต่างกันแต่ภาษากลางอะค่ะเราจะเรียกว่าดอกเล็บมือนางแต่เราใช้ชื่อดอกตามภาษาท้องถิ่นที่เราเรียกก็คือดอกจางมั่งค่ะ
0: อ๋อที่มาที่ไปของกลุ่มของเราทำไมถึงต้องรวมกลุ่มกันและกลุ่มของเรามีวัตถุประสงค์นะครับผมในการรวมกลุ่มยังไงบ้างรวมถึงอยากจะให้เล่าถึงว่ากลุ่มของเรามีสมาชิกเท่าไรทำอะไรกันบ้างครับ
1: เริ่มแรกนะคะเนื่องจากโซนที่เราอยู่เนี่ยจะเป็นโซนนิคมอุตสาหกรรมก็จะมีผู้หญิงนะคะตั้งแต่วัยกลางคนจนสูงอายุค่ะที่มีอาชีพเป็นเฉพาะแม่บ้านแล้วพื้นฐานของกลุ่มคือรับจ้างปักอยู่แล้วแล้วเราก็มองเห็นว่าตรงเนี้ยถ้าเราทำเป็นงานฝีมือของกลุ่มน่าจะต่อยอดกับให้เรามากกว่าค่ะ
0: ครับแล้วอย่างที่เราเห็นก็คือมีหลากหลายผลิตภัณฑ์เลยอย่างที่เราเห็นที่หุ่นนี้มีอะไรบ้างครับพี่ครับ
1: ตอนนี้เราทำงานอีโคปรินต์นะคะเรากำลังนำผ้าอีโคปรินต์นะคะมาตัดเป็นเสื้อค่ะแล้วก็มีหมวกนะคะงานผ้าอีโคปรินต์นะคะเป็นการถ่ายทอดสีใบไม้ลงบนผลิตภัณฑ์ค่ะ
0: สังเกตได้ว่าอีโคปรินต์ลักษณะผ้าเขาจะมีความนุ่มและโปร่งสบายกำลังเป็นกระแสตอนนี้เลยและอย่างที่พี่นุ้ยใส่ตอนนี้ก็คือผ้าคลุมที่ทำมาจากอีโคปรินต์ของบ้านเราเลย
1: ใช่ค่ะผ้านี้ก็คือผ้าพื้นเมืองเราก็คือที่ใส่นี่ก็คือผ้าเยื่อไผ่ค่ะแล้วผ้าที่เราเห็นตัวนี้ก็คือผ้าฝ้ายพื้นเมืองเราเนี่ยค่ะ
0: ก็คือสามารถผสมผสานแล้วก็ปรับปรุงให้สามารถเข้าได้กับทุกผ้าทุกชนิดเลยพอมาถึงอย่างที่ผมถามเมื่อกี้ว่ากลุ่มของเรามีประมาณกี่คนแล้วกลุ่มอาชีพอะไรบ้างครับ
1: ตอนนี้ก็คือเรารวบรวมกลุ่มนะคะเพื่อจัดตั้งวิสาหกิจตอนนี้อยู่ที่ประมาณ30ท่านค่ะ
0: 30คนนะครับผมก็จะมีทั้งคนในชุมชนผู้หญิงแล้วก็ผู้สูงอายุด้วยเรารู้สึกยังไงบ้างที่กลุ่มของเราได้ส่งเสริมให้ผู้หญิงแล้วก็ผู้สูงอายุได้มีอาชีพแล้วก็มีความสุขครับ
1: คือเรานํารับใบประกาศจากสกล.เป็นเอกลักษณ์ค่ะ
0: Limited Edition เลยชุมชนบ้านร่องเศร้าแห่งนี้ครับที่เป็นชื่อกลุ่มของเราและเป็นดอกทางเหนือที่มีความสวยงามจะบานในช่วงนี้ด้วยเป็นผ้าฝ้ายกระเป๋าผ้าฝ้าย
1: ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างเราจะเน้นของพื้น
0: เสริมชุมชนอื่นอย่างป่าสร้างให้เป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับแต่ละผืนก็มีลวดลาย

0: ของ
1: จังมังแฮนด์เมด
0: จังมังแฮนด์เมดเป็นภาษาไทยใช่ไหมครับ
1: มีทั้งไทยและอังกฤษค่ะ
0: ในการทำผลิตภัณฑ์ของตัวเองซึ่งแต่ละชิ้นเนี่ยถ้าเป็นผลงานของเราเราก็เป็นรายได้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่
0: แล้วก็มีเขาเรียกว่ามีสังคมในการเงียบเหงาเนาะเวลาอยู่บ้านแล้วก็จะเหงาเวลาเรามารวมกลุ่มแบบนี้ก็พูดจาสนทนากันอย่างเงี้ยครับก็จะมีความสุขรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาทำกิจกรรมแบบนี้ครับ
2: เขาจะมาทำเป็นกลุ่มที่เขาได้อู้กันจากันเนาะม
0: ัน
2: ก็ม่วนสำหรับคนเฒ่าคนแก่ยังแม่ๆเขาเนี่ย
0: ตัวดูมาแก่เลยตัวยิ้มดูมีความสุขทุกคนมีความสุขมีรอยยิ้ม
2: สูงไว้กันหมด
0: ครับแล้วอย่างนี้ปักเป็นดอกจังมั่งใช่ไหมครับอ๋อคือเราฝึกฝนยังไงครับพี่นุ้ยหรือว่าเขามีฝีมืออยู่แล้วแต่ละท่านนะครับ
1: โดยปกติอาจารย์คนบ้านเราอะค่ะเขาก็จะรับจ้างปักผ้าเป็นพื้นฐานอยู่แล้วก
0: ่
1: อนที่เราจะมารวมกลุ่มนะคะเราก็จะรับงานที่อื่นมาปักราคาก็ตามนั้นแต่พอเรามารวมกันเพื่อต่อยอดอะค่ะเราก็มาปรึกษากันว่าเราลองปักบนกระเป๋าเราไหมในผลิตภัณฑ์ก็ช่วยกันออกแบบค่ะแล้วพอดีเราได้ไปอบรมที่ของเทศบาลตำบลบ้านกลางค่ะ
0: ทางเทศบาลมีการสนับสนุนด้วย
1: ค่ะตอนนั้นมีการสอนทำย่ามตัวเนี้ยค่ะ
0: ครับ
1: แล้วเราก็นำมาต่อยอดแล้วเราก็คิดไอเดียแล้วรวมกลุ่มกันได้ว่าแต่ละคนก็รับจ้างปักอยู่แล้วก็เลยลองมาปักและรวมตัวกันแล้วก็มีทางสกล.ค่ะก็ช่วยมาต่อยอดว่าเราจะเอาอัตลักษณ์อะไรเพื่อมาชูในเป็นกลุ่มของเราอะค่ะ
0: พี่นุ้ยรู้สึกยังไงบ้างที่เราได้ส่งเสริมชุมชนของเราแล้วก็ผลิตภัณฑ์เนี่ยถ้ามีคนรู้จักมากยิ่งขึ้นเราจะต่อยอดยังไงบ้างด้วยครับ
1: ตอนนี้ทางกลุ่มก็มีการต่อยอดแล้วก็เพิ่มผลิตภัณฑ์ขึ้นเรื่อยๆค่ะ
0: ให้มีความหลากหลาย
1: ใช่ค่ะมีความหลากหลายแล้วก็ทุกคนก็สามารถมีกิจกรรมมาร่วมกันได
0: ้
1: เพราะว่าอย่างน้อยคำว่าแฮนด์เมดอะค่ะมันจะมีหนึ่งเดียวแล้วมันเป็นงานฝีมือซึ่งก็ค่อนข้างหายากนะคะคนที่จะมาปักดอกแล้วก็ออกมาสวยงามอะค่ะแต่ว่าเราความต้องการของลูกค้าก็มีเพิ่มขึ้น
0: ครับ
1: ฉะนั้นแล้วเราก็ต้องการคนปักเพิ่มขึ้นแต่ว่าภายใต้การปักเพิ่มขึ้นนะคะเราก็ต้องมีคุณภาพสวยงาม
0: ใช่เพราะว่าออกจากกลุ่มช้างมั่งต้องมีความสวยงามแน่นอนนะครับผมแล้วก็แต่ละลายแต่ละชิ้นเนี่ยก็จะเป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีความเขาเรียกว่าเนี่ยโชว์ได้ให้ชาวต่างชาติได้ด้วยในอนาคตอาจจะมีกลุ่มที่มาจากชาวต่างชาติด้วยก็ได้ถ้าสมมติว่ามีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการตลาดแล้วก็ในเรื่องของผลผลิตที่ได้รวมถึงผลลัพธ์ที่ได้ในการทำให้ชุมชนของเราเป็นที่รู้จักแล้วก็มีอาชีพแบบนี้อย่างที่เห็นข้างบนเรียกว่าอะไรนะครับพี่นุ้ย
1: งานข้างบนจะเป็นผ้าคลุมไหล่อะค่ะงานอีโคปิ้นนะคะเป็นผ้าคลุมไหล
0: ่ครับ
1: มันจะมีทั้งกัดสนิมนะคะแล้วก็ผ้าคลุมไหล
0: ่
1: สีธรรมชาติค
0: ่
1: ะใบไม้ที่เห็นนะคะก็คือใบไม้ในชุมชนของเราทั้งหมดนะคะ
0: มีใบอะไรบ้างครับ
1: ตอนนี้ก็จะมีใบละหุ่งนะคะใบสักนะคะยอดดอกคูณนะคะใบคูณใบเพกาได้ช่วงนี้ก็คือดอกคูณกำลังจะออกค่ะก
0: ็
1: จะผลิตเป็นล็อตๆตามใบไม้ที่ออกช่วงฤดูนั้นๆมียอดมะม่วงด้วย
0: ครับเดี๋ยวเราจะไปดูกรรมวิธีกันนะครับผมแต่ว่าก่อนที่เราจะไปด้านโน้นฝ้ายอะไรอย่างเงี้ยครับเราย้อมเองไหมครับพี่นุ้ย
1: ตอนนี้เราจะได้รับการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางค่ะ
0: การบูรณาการร่วมกัน
1: ใช่ค่ะจะสอนเรื่องการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ
0: ตัวนี้อย่างสีนี้มาจาก
1: ฝางค่ะมาจากสีฝางสีของคลั่งค่ะ
0: ครับ
1: อันนี้เรากำลังจะต่อยอดไปแต่เราก็เริ่มเรียนรู้เพราะว่าเราจะต้อง
0: อีกหน่อยเราอาจจะมาย้อมกันเองที่ร่องซ่าแห่งนี
1: ้ค่ะภายในเดือนนี้แน่นอน
0: นี่เยี่ยมเลยครับแล้วอย่างผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่วัตถุดิบของเราส่วนใหญ่ก็มาจากเขาเรียกว่าพื้นถิ่นของเราเองอย่างนี้ครับผ้าฝ้ายก็มาจากป่าซางบ้านเรา
1: ใช่ค
0: ่ะดอกไม้วัตถุดิบอะไรอย่างนี้ครับเรามีการศึกษาแล้วก็ดูงานหรือเรียนรู้ยังไงบ้างในเรื่องของการทำให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นอย่างนี้ครับพี่นุ้ยครับ
1: เราก็มีการไปดูงานนะคะในชุมชนผ้าทอกะเหรี่ยงแล้วก็ไปดูมา
0: น่าสนใจ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าลำพูนของเราชาติพันธุ์เยอะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็เอามาต่อยอดค่ะแล้วก็ไปดูแบบไปดูหลายๆที่อยู่นะคะเอามาต่อยอดของทางกลุ่มเพื่อให้มาชู

0: เป็นของเรา
1: ขออนุญาตดูกระเป๋าสักนิดนึงอันนี้คือตัวที่ยังไม่ได้ประกอบเป็นกระเป๋าใช่ไหมครับก็จะเป็นกระเป๋าที่สามารถใส่ได้ทั้งมือถือแล้วก็ของต่างๆเล็กๆแบบนี้อ๋อตัวที่สำเร็จอ๋ออยู่ข้างในเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก็คืออ๋อต้องเขียนลายก่อนแบบนี้นะครับ
0: เราก็จะวาดเป็นดอก
1: จางก่อนจางมากก่อน
0: แล้วเราก็มาปัก
1: ครับ
0: เราจะวาดเป็นดอกจางมากที่เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มเราเป็นโลโก้ของกลุ่มเราลงบนผลิตภัณฑ์ค่ะ
1: ครับโอเคครับก็อันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งชิ้นที่สามารถมาอุดหนุนกันได้ที่กลุ่มจางมากที่บ้านล่องเศร้าตำบลบ้านกลางแห่งนี้ครับม่วนก็ครับแม่ดูเปิ้ลมีความสุขกันแล้วก็อย่างเสื้อที่แม่ๆใส่ก็คือเสื้อที่ปักเองหรือเปล่าครับ
2: เสื้อซื้อมาแล้วก็มาอะไรผมมาทำเสื้อเสริมเองเราสามารถถ้าทำตรงนี้ได้เราก็สามารถตกแต่งของตัวเองทำใส่ได้เสื้อที่เราเก่าแล้วหรือเสื้อที่เราต้องการอยู่ที่บ้านเราอยากจะเปลี่ยนเบื่อแล้วก็มาปักลาย
3: เพิ่มลวดลายลงบน
2: ลวดลายแต่งแล้วก็สามารถกลับมาเหมือนมีเสื้อตัวใหม่
0: ก็น้อง
2: ม
0: ี
1: ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าปักเองใส่เองอย่างเงี้ยครับก็เป็นพรีเซนเตอร์เองด้วยนะครับแล้วก็นะครับสวยมากๆเลย
0: เอามาต่อยอดเป็นลายผ้าถุง
1: นี่แต่ละท่านขอให้แต่ละท่านลุกยืนได้ไหมครับนี่โชว์ความสวยงามของแต่ละท่านหน่อยอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของบ้านเราสาวลำพูนสวยแล้วใส่เสื้อผ้าสวยๆก็ยิ่งสวยเข้าไปอีกและอันนี้เป็นเสื้อที่ทุกคนปักเองด้วยอ๋อฝีมือปักของแต่ละท่านที่ล่องเศร้านี่ไม่แพ้ที่ไหนเลยนะครับแต่ละท่านนี่คือฝีมือสวยๆทั้งนั้นเลยพอเราเอาความรู้แล้วก็ฝีมือของเรามาปักในผ้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยขอบคุณมากนะคะขอบคุณแม่ๆนะคะนี่สาวงามหลับปูนโชว์ให้กล้องหน่อยนี่

0: คุณผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นอีกงานหนึ่งที่กลุ่มร่องเศร้าของเราหรือว่ากลุ่มจังมั่งของเราได้ทำขึ้นเรียกว่าผ้ากัดลายซึ่งเราเอาใบไม้นะครับในท้องถิ่นของเรามาทำเป็นรูปเป็นลวดลายอันนี้เป็นดอก
1: จังมั่ง
0: ดอกจังมั่งคือเอกลักษณ์ของกลุ่มเราเลยนะครับแล้วก็ยังมีอันนี้ใบอะไรนะครับ
1: อันนี้ดอกลีลาวดี
0: ใบของดอกลีลาวดีซึ่งเขามีลวดลายที่ชัดเจนเน
1: า
0: ะ
1: เราจะนำลายที
0: ่ด้านล่างช่วงนี้กำลังออกดอกสวยงามอันนี้ใบ
1: ทองอุไลค่ะ
0: ทองอุไลอันนี
1: ้เขาเรียกว่าว่านแอลกอฮอล์
0: เนาะนะครับที่สำคัญคือพรีเซนเตอร์ของเราแต่ละคนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: อันนี้คือคนในกลุ่มของเราซึ่งของตัวเองนะครับไม่น่าเชื่อว่าอย่างดอกสลัดใบสลัดนะครับก็มาทำเป็นลวดลายได้อันนี้คือเรานำผ้าเสื้อยืดที่มีคุณภาพสวมใส่สบายอยู่แล้วเอามาใส่ลวดลายที่ชุมชนนะครับได้ออกแบบแล้วก็เขาเรียกว่าใส่ในช่วงเทศกาลที่ใกล้จะถึงนี่ก็คือสงกรานต์ก็สามารถใส่ได้ถ้าใครที่สนใจก็สามารถมาเรียนรู้แล้วก็มาทำเป็นเวิร์กช็อปได้อย่างที่พี่นุ้ยบอกนะครับอันนี้เป็นกรรมวิธีในการผ้ากัดลายทำยังไงบ้างครับพี่นุ้ยครับ
1: ก็เราจะมีน้ำยานะคะ
0: ครับอันนี้คือน้ำยากัดลาย
1: น้ำยากัดลายนะคะเราก็ให้ง่ายๆเลยค่ะเราก็ใช้แปรงนะคะจุ่มลงในน้ำยานะคะลงประทาลงบนใบไม้ที่เราต้องการค่ะเสร็จแล้วเราก็มาทับบนเสื้อได้เลยเราออกแบบและดีไซน์เอง
0: ทำไม่ยากเลยทุกคนทำได้อ๋อก็จะออกมาเป็นลวดลายแล้วก็เอากระดาษมาทับทิ้งไว้สักครู่นึงตัวกัดลายนี่ก็จะทำลายลงไปในเสื้อเราสามารถทำเสื้อสีขาวได้ไหมครับหรือว่ายังไม
1: ่เบื้องต้นนี้ถ้าเป็นสีอ่อนหรือสีขาวเราจะไม่เห็นนะคะเราจะไม่เห็นปกตินี่ถ้าเป็นเสื้อสีค่อนข้างเข้ม

0: หน่อยมีสีกรมสีดำอย่างเงี้ยค่ะได้
1: ก็คือลายมันจะชัดเจนในโอกาสต่อไปเราอาจจะเป็นเสื้อสีขาวแล้วก็น้ำยากัดลายเติมสีเข้าไปอย่างนี้เน
0: า
1: ะ
0: อาจจะต้องต่อยอดไป
1: ครับยากไหมครับอันนี
2: ้ไม่ยากค่ะ
1: แล้วแต่ละสีมันก็จะออกมาไม่เหมือนกันเนาะออกเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมครับ
2: สีจะออกมาเป็นแบบนี้อยู่แล้วค่ะ
1: ซึ่งน้ำยานี่ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นกรรมวิธีหรือว่าเป็น
2: ส
1: ู
2: ตรเฉพาะ
1: ของร่างซ่าของเราเลยกลุ่มจังมั่งของเราเลยเดี๋ยวเราเดินไปดูด้านโน้น
0: เสื้อที่เห็นว่าทำไมมันมีหลายเฉดนะคะบางทีมันอยู่ที่ผลิตภัณฑ์ที่เราซื้อเขาเรียกว่าวัสดุที่เขาใช้ทำเสื้ออ
1: ย่างที่เสื้อสีกรมนะครับเวลาเราพิมพ์ลายออกไปลายออกเป็นสีม่วงก็สวยดี
0: ค่ะก็จะออกเป็นสีม่วงโทนแดง
1: โทนแดง
0: ครับค่ะ
1: อันนี้เขาเรียกกันหนึ่งตัวแล้ว
0: แล้วก็ที่เหลือก็
1: แล้วก็ส่งออกเป็นรายได้ได้ก็ดีเหมือนกันเนาะเรารวมถึงแม่ทุกท่านขอบคุณมากมากเลยนะเศร้าแห่งนี้นะครับได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดีก็คือเทศบาลตำบลบ้านกลางนะครับวันนี้ได้แจมนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลางครับสวัสดีครับท่านครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ครับสอบถามสักนิดนึงครับท่านว่าเทศบาลตำบลบ้านกลางของเรามีวิสาหกิจชุมชนเยอะมากน้อยเพียงใดครับ
3: ครับเทศบาลตำบลบ้านกลาง12หมู่บ้านครับก็มีหลายหมู่บ้านที่ทำวิสาหกิจชุมชนเป็นของตัวเองอ่ะโดยเฉพาะบ้านลองซ่าวเนี่ยวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเขาเรียกกลุ่มจ้างมั่ง
1: ครับ
3: เป็นกลุ่มที่พิมพ์ลายผ้า
1: อย่างที่ท่าน
3: อย่างผมใส่เนี่ยจาก
1: เป็นลายใบไม้สวยมากเลยครับ
3: แล้วก็ก่อตั้งขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลส่วนหนึ่งแล้วก็หมู่กะสงท่านก็โดย
1: ทางวัดลองซ่า
3: ทางวัดลองซ่าก็ท่านพระครูท่านเป็นเจ้าคณะตำบลบ้านกลางเนี่ยฮะก็ให้การสนับสนุนกลุ่มนี้เป็นอย่างดีเราก็ดำเนินงานมาได้ระยะหนึ่งซึ่งประชากรหรือว่ากลุ่มที่เข้ามาร่วมเนี่ยก็เข้มแข็งพอสมควรครับในอนาคตเราก็คงต่อยอดขยายต่อไปให้เป็นที่รู้จักคนในพื้นที่นอกพื้นที่อ่ะโดยเฉพาะตำบลอื่นหรือว่าต่างจังหวัดอย่างเงี้ย
1: ให้มาศึกษาดูงานเป็นโมเดลได้
3: ใช่ฮะ
1: ต้องบอกว่าลักษณะของผ้าก็คือมีการผสมผสานผ้าพื้นเมืองให้มีลวดลายเอกลักษณ์ตามแบบของจังมั่งที่นี่นะครับแล้วที่ลองซ่าวแห่งนี้ครับทางเทศบาลได้ส่งเสริมฝีมือหรือว่าพัฒนายังไงบ้างครับ
3: ในเบื้องต้นเนี่ยฮะว่ากลุ่มนี้ก่อตั้งขึ้นมาอาคารตรงนี้นะครับเดิมทีเป็นอาคารที่ปรับปรุงโดยวิชาการอาชีพของลำพูนปรากฏว่าเขามาดำเนินการได้สักระยะหนึ่งเขาก็ถอนตัวไปอาคารสุดโทรมมากครับและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนั้นเนี่ยมีความเข้มแข็งก็รวมตัวกันระดมทุนหลายภาคส่วนมาทำทั้งห้อง
1: ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้
3: พื้นที่ในสังกัดเทศบาลตัวกลางก็ให้การสนับสนุนในปรับภูมิทัศน์รอบเนี่ยให้มันดูดีขึ้นอันนี้เป็นมันยังไม่ได้นานนะฮะไม่กี่เดือนเนี่ยได้ดำเนินงานมาถึงขนาดนี้ผมก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจแล้วในอนาคตเราก็คิดว่ากลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งและสามารถที่จะไป
1: ต่อยอด
3: กับชุมชนอื่นได้อีกมากนะครับ
1: เป็นตัวอย่างที่ดีในการสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนรวมถึงผู้สูงอายุด้วย
3: ในเทศบาลตำบลบ้านกลางก็มีโครงการทุกปีแต่ละปีแล้วเราจะตั้งโรงเรียนขึ้น2อย่าง
1: โรงเรียนของผู้สูงอายุ
3: มันเป็นโรงเรียนเขาเรียกวัยก่อนที่จะถึงวัยเกษียณน่ะเรียกโรงเรียนมัชฌิมาลัย
1: อยู่ตรงไหนนะครับท่านนายก
3: ก็สำนักงานก็อยู่ในเทศบาลอันนี้โรงเรียนหนึ่งแล้วอีกโรงเรียนหนึ่งก็เป็นโรงเรียนปัชฌิมาลัยคือโรงเรียนผู้สูงอายุอันนี้ตั้งแต่60ขึ้นไปก็ไม่จำกัดอายุดำเนินงานมาประมาณ 8-9 รุ่นเนี่ยจะเข้ารุ่นที่10ละโรงเรียนผู้สูงอายุจะเข้ารุ่นที่10ละก็เอาผู้สูงอายุมาอบรมมาให้ความรู้มาทำกิจกรรมร่วมกันซึ่งคนผู้สูงอายุเนี่ยปกติก็อยู่กับบ้านก็เหงาละ
1: เหงาใช่ครับเป็นโรคซึมเศร้า
3: ซึมเศร้ามั่งอัลไซเมอร์มั่งก็มาร่วมกัน
1: มีกิจกรรมร่วมกันก็ส่งเสริมให้เขาได้
3: ใช่
1: คร
3: ับ ไม่ต้อง
1: ต้องชื่นชมเรื่องวิสัยทัศน์ของท่านนายกมากๆเลยครับผมทางรายการนะครับต้องขอบคุณท่านนายกที่มาร่วมรายการในวันนี้ในเรื่องของการสนับสนุนชุมชนบ้านล่องเศร้าแห่งนี้มากๆเลยนะครับ ขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณครับ

0: รายการรอบภูมิภาคในวันนี้ได้นำเสนอกลุ่มจางมั่งแฮนด์เมดที่ส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุทำผ้าปักกระเป๋าและผ้ากัดลายซึ่งทำให้มีความสุขสร้างอาชีพสร้างรายได้ในครั้งต่อไปรายการรอบภูมิภาคจะนำเสนอเรื่องราวใดอีกฝากติดตามทางช่อง11 NVT ภาคเหนือในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ทุกท่วงทำนองสะท้อนตัวตนดนตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
2: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
3: ดนตรีไทยก้าวไกลสู่สากลเย
2: ้ติดตามรายการที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากล
4: โลกกลมๆบอกเราเสมอหนึ่งพลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: หากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
1: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้ย่าเราก็ต้องเต็มพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
0: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร
1: ่เอาละทุกคนพร้อมแล้วมันก่อ
2: พร้อมแล้วเจ้า
1: ถ้าเจอข้อความเด้งขึ้นมาให้กดลิงก์จะลดกาไฟบ้าน
3: บ้ากด
1: ถ้ามีคนโทรมาบอกว่าโดนคดี
2: บ้า
1: ถ้าจะซื้อของออนไลน์เราต้องเนี่ยแต่ใด
2: ต้องดูบัญชีที่โอนบัตรติดแบ็คลิสต์หรือเปล่า
4: บ่โอนไวบ่แน่ใหญ่บ่ใจสปอร์ตต้องเช็คก่อนโอน
1: เก่งขนาดเลยเจ้าปูป้าน้องมีรหัสไวไฟเจ้าเอาไปกันคนละใบเลยเจ้าเดี๋ยวน้องจ่อยพอเฮ้
5: อาเซียนรุ่นใหญ่พร้อมรับมือภัยไซเบอร
6: ์โลกกลมๆบอกเราเสมอหนึ่งพลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: ทีน็อตช่อง11
1: ควันไฟที่คุณเห็นไม่ได้ต่างกันนักเพราะทั้งคู่สร้างควันพิษเข้าสู่ปอดเรา

0: ปัดดังเผาขายไข่มากับเผาเพื่อนกับเผามันกันหมดลูก
1: เอ็ม 2.5 22ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเทียบเท่าการสูบบุหรี่1มวน
0: โอ้มันไม่ใช่แล้วกาเอาว่าเผาที่โคตรเดียวเต่าถึงคนถึงหมู่บ้านเนี่ยสูบบุหรี่ว่ะมาคนละเรื่องกับเราเนี่ยอันหนึ่งสูบบุหรี่อันหนึ่งเผาที่โคโ
2: อ้แม่และเจ้าป่อฝุ่น PM 2.5 เข้าไปลึกถึงในปอดเหมือนควันบุหรี่เลยแต่มันแย่กว่าตรงที่ว่าเฮาไม่สามารถเลือกที่จะสูบมันได้เลย
1: การเผาเพียงไม่กี่นาทีสร้างฝุ่นพิษที่อยู่ในอากาศได้นานหลายวันและลอยได้ไกลหลายสิบกิโลเมตร
0: ถ้าเฮาเกิดว่าเฮาหายใจอาควันอย่างเนี้ยต่อไปป้อมาเผาทำนั่นลูกเฮ้ย
2: ดีแล้วเจ้าป่อไข่กู้คนยุดเผาเพียงเต้าอี้ก็เหมือนได้ปกป้องปอดของกู้คนไว้แล้วเจ้า
1: เพราะทุกการเผาเท่ากับอีกหลายร้อยมวนที่เราไม่ควรต้องสูด
3: คุณได้พยายามแล้วที่จะไม่ทำร้ายใคร

0: แต่พิษของบุหรี่ไปได้ไกลกว่าที่เราคิดดีที่สุดคือหยุดสูบ
1: ลูกไอ้ยังแปลงหน้าเป็นกำกึดนี่อย่ายุให้แม่ฟังก่อนเนี่ย
2: ก็ลูกกำลังจะไปสอบข้าราชการนะคะเจ้าก็ไปติวข้อสอบมาละนักกำนี้เจ้าหน้าที่ราชเพิ่นก็ติดต่อมาเพิ่นให้ได้เบอร์ตามที่ไปติวนะเจ้าเราบอกว่าถ้าอยากเป็นข้าราชการในพื้นที่บ้านเฮาเนี่ยต้องมีการดำเนินการให้เปิ่นนะคะ
1: อ๋อแล้วมันตรายแปลงก่อ
2: แสนหนึ่ง
1: ฮะ
2: แสนหนึ่ง
1: แสนเลยจ้ะโหแม่แสนสาหัสแน่ยี่ล้ำเหลือยี่ใดเนี่ยเอาตังไหนมาเฮือล้ำเหลือนักเต้นนักว่าเพื่ออนาคตของลูกแม่ทำ
2: ดีกับเจ้าแม่เขาต้องพยายามด้วยตัวเก่าบ่น้องก็ไปติวมัน
1: ไปจี้กะเออคนแบบเดียวจ้ะ
3: ไอ้ศูนย์ดำรงธรรมหรือโทรสายด่วน1567เห็นผิดสร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมด้วยกันนะคะ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: รถพร้อมคนพร้อมอุปกรณ์ก็พร้อมแล้วออกเดินทางกันดีกว่ามี
6: สาตุแม่ย่านางจ๋าขอให้ปกปักรักษาลูกตลอดการเดินทางโดยเต้อสาต
7: ุไหวเฉยๆไม่ได้ช่วยอย่างนะลูก
6: โหเสียงไผ่ที่ไหนอู้นี
8: ่โหแม่เองแม่ขอเตือนก่อนออกเดินทางว่าตรวจลมยางเต็มหรือยังเบรกทำงานดีก่อน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเลขไฟสัญญาณครบหรือยังตรวจสักนิดชีวิตก็ปลอดภัยแล้วลูก
6: โอ้ยแม่บ่ต้องห่วงครับผมรถผมนี่เป็นรถใหม่สภาพดีตรวจไปก็เสียเวลาป่ะป่ะเราออกเดินทางกันเตอะ
8: รถใหม่มันก็ลุกก็พังได้ลูกแป๊บเดียวเอง
6: บ่ต้องตรวจครับแค่ขับรถให้ปลอดภัยก็พอละ
8: แม่เตือนแล้วนะ

0: ต่อไปนี้ผมจะตรวจสภาพรถยนต์เพื่อดีก่อนออกเดินทางครับ
1: ก่อนออกเดินทางควรตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมง่วงไม่ขับไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกเดินทางอยากให้ทุกคนถึงบ้านปลอดภัยไม่ต้องรอให้แม่ย่า

0: เตือน
1: ลำพูนเมืองเล็กๆที่มีเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ศูนย์รวมแห่งศรัทธาและจิตวิญญาณของชาวลำพูนที่อยู่คู่เมืองลำพูนมานานกว่าพันปีเมืองที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติพื้นป่าและสายน้ำหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนมาอย่างยาวนานศิลปะวัฒนธรรมลำพูนสะท้อนภูมิปัญญาของเมืองหริพูนชัยและดำเนินไปพร้อมการเวลาผ้าลำพูนคือเรื่องราวที่ถักทอจากวิถีชีวิตสะท้อนอัตลักษณ์จากรุ่นสู่รุ่นอาหารลำพูนไม่ได้ปรุงด้วยรสชาติเท่านั้นแต่ปรุงด้วยภูมิปัญญาและความผูกพันของผู้คน
2: ของกินบ้านเฮากินแล้วลืมบ่ลงแต่เจ้า
1: ลำพูนเมืองวัฒนธรรมที่มีชีวิตซอฟต์พาวเวอร์ที่สัมผัสได้จริง

0: ขาและสายหมอกเชียงใหม่เมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมล้านนาเมืองที่อบอวลด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะและพลังสร้างสรรค์ของผู้คนจากกลิ่นหอมของข้าวซอยร้อนๆถึงรสชาติน้ำพริกหนุ่มแคบหมูกรอบๆอาหารเหนือคือซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้โลกหลงรักรสชาติแบบไทยแท้แฟชั่นพาวฟ้ายและศิลปะการแต่งกายล้านนาถ่ายทอดอัตลักษณ์ที่งดงามไม่เหมือนใครแสงโคมลอยที่ลอยขึ้นฟ้าเปรียบดังความหวังและศรัทธาของคนเมืองเหนือที่สะกดหัวใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลกศิลปะหัตถกรรมจากฝีมือช่างเชียงใหม่ถ่ายทอดหัวใจแห่งความละเอียดอ่อนและภูมิปัญญาล้านนาในยามค่ำคืนถนนคนเดินท่าแพเปล่งประกายด้วยพลังแห่งความสุขสินค้าจากชุมชนล้วนหลอมรวมเป็นเสน่ห์ของเมืองเชียงใหม
1: ่ซอฟต์พาวเวอร์ล้านนาจากวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวสร้างคุณค่าสู่ใจคนทั้ง

0: ฮัลโหลเปียวขอยืมตังค์หน่อยได้ก่อเฮ้ยบ่ใจเพื่อนบ่ใจอันบ่ใจเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวฮัลโหลเตอร์ขอยืมสัก 2-3 ปันได้ก่อเฮ้ยเฮ้ยบ่ใจบ่ใจอันเพื่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฟังเตื้อฟังก่อนฟังก่อนเออโหแล้วจะเอาตังค์ไหนมาลงต่อวะเนี่ย
1: มาฟังแม่
0: นี่แหละ TBN 888เล่นง่ายแตกไวได้ชัวจะรวยกำเนี้ย
1: เนี่ยอย่างฮันอะ
0: แม
1: ่ลูกเนี่ยอย่างฮันเล่นการพนันอะแม่เสียใจนะลูกฮู้ก
0: ็มันได้ตังค์แล้วแม่เพื่อเฮาจะรวยกับเบิ้นห้อง
1: แม่มาหันบ้านใดที่เปิ้นเล่นการพนันอะมันจะรวยเลยลูก
2: บ่ค้ำบ้านเหนือต้องขายบ้านขายตี้ใจนี่บ่แก้วบ้านใต้ก็โดนเงียบจนพ่อแม่พ่อบ่มีบ้านมีเงินอยู่ลูก
1: สู้เฮาอะทํามาหากินแบบสุจริตถึงมันบ่ได้ทําให้เฮารวยมากมายแต่มันก็ทําให้เฮาพออยู่พอกินแล้วก็บ่เป็นหนี้สินไผ
0: ลูกขอโทษพ่อแม่ลูกจะมาแย่ละ
3: หยุดพนันออนไลน์หยุดภัยร้ายยุคโซเชียล
4: พวกแกนี่แย่จริง
5: โอ้อาจารย
4: ์ตามมาที่ห้องพักครูเดี๋ยวนี
5: ้โหอะไรมาแล้ว
6: เฮ้ยนี่มันโพสอาจารย์วิทยานี่หว่า
5: แกว่าอาจารย์จะรอดไหม

0: พวกแกมาทำอะไรที่นี
1: ่ก็อาจารย์ป่วยก็มาเยี่ยมไง
0: ขอบใจนะเอก

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของประเทศทำให้ทอดพระเนตรถึงความทุกข์ยากและความเดือดร้อนของราษฎรส่วนใหญ่เป็นชาวนาชาวไร่ที่มีชีวิตความเป็นอยู่ยากลำบากดังเช่นปัญหาด้านเกษตรกรรมไม่ได้ผลเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนจึงมีพระราชประสงค์ที่จะจัดหาอาชีพเสริมให้กับราษฎรนอกเหนือจากการทำการเกษตรเพื่อเพิ่มพูนรายได้เพียงพอแก่การยังชีพทั้งยังสอดคล้องกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความยั่งยืน
1: สำหรับงานศิลปาชีพเป็นงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจมากเพราะว่าเป็นงานที่ทำให้ข้าพเจ้าคนไทยของเราเก่งมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่หรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยเรามีความละเอียดอ่อนและฉับไวการรับศิลปะทุกชนิดเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ดังผลงานที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้นำมาจัดแสดงไว้ให้ประชาชนและชาวต่างชาติชมณพระที่นั่งอนันตสมาคมผลงานเหล่านี้เป็นผลงานชั้นเลิศที่ถือได้ว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินชาวต่างชาติต่างๆซึ่งเป็นแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมต่างก็แสดงความคิดเห็นว่าผลงานทุกชิ้นที่แสดงอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นฝีมือของศิลปินชั้นเอกของโลกไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่อันนี้เป็นความจริงคนไทยเราเก่งจริงๆ
0: ด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเล็งเห็นว่าราษฎรในชนบทต่างมีฝีมือทางหัตถกรรมพื้นบ้านและเป็นมรดกของปู่ย่าตายายที่สืบทอดกันมาแต่โบราณไม่ว่าจะเป็นงานฝีมือหรืองานช่างทั้งการทอผ้าจักสานงานปั้นงานแกะสลักและงานประดิษฐ์ด้วยทรงตระหนักว่าหัตถกรรมพื้นบ้านในแต่ละท้องถิ่นล้วนมีความงดงามและมีคุณค่าที่ซุกซ่อนอยู่ในตัวเองนับวันจะยิ่งสูญหายไปตามกาลเวลาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านในทุกสาขาและทุกภูมิภาคไปพร้อมๆกันโดยทรงเน้นอาชีพเสริมตามความถนัดของราษฎรและใช้ทรัพยากรในแต่ละท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์จึงมีพระราชดำริให้ริเริ่มโครงการศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินูปถัมภ์ขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2519พร้อมกับการจัดตั้งกลุ่มศิลปาชีพด้านต่างๆขึ้นด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และในปีพุทธศักราช2531จึงเปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโดยโครงการในระยะแรกนั้นทรงเริ่มต้นงานส่งเสริมและฟื้นฟูหัตถกรรมพื้นบ้านให้แก่ราษฎรกลุ่มแม่บ้านหุบกระพงอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเป็นแห่งแรกที่สำคัญยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดหาครูผู้ชำนาญด้านต่างๆไปฝึกอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้านพร้อมกับพระราชทานวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเมื่อผลิตได้แล้วจะทรงรับซื้อผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นและทุกระดับฝีมือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ชาวบ้านมุ่งมั่นพัฒนาฝีมือของตนเองต่อไปนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินพระองค์นี้ที่ทรงช่วยขจัดปัญหาความยากจนดอนของพระองค์ให้มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานคงอยู่สืบไป

0: เอียดคล่องแคล่วทั้งการแกะการสลักอย่างชำนาญเพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานไม่ว่าที่ต้องใช้สิวตีสับลายไปมาบนแผ่นเหล็กก่อนนำไปสร้างอันวิจิตรบรรจงล้วนเป็นความสามารถเป็นความเชี่ยวชาญของศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถไทยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือนำเอางานฝีมือทั้งงานประณีตหลักทำไร่ทำนาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถให้แก่ลูกหลานชาวไร่ชาวนาจากครอบครัวยากจนที่มีลูกเฉพาะคนที่เป็นภาระของครอบครัวทรงเอาใจใส่ในผลงานทุกชิ้นและพระราชทานกำลังใจแก่สมาชิกทุกคน
1: เมื่อมาอยู่ที่สถาบันสิริกิติ์พระองค์ท่านรับสั่งว่าคนนี้ให้เรียนอะไรบ้างยังไงบ้างก็สอนไปตามที่พระองค์ท่านรับสั่งนะคะเด็กๆทุกคนเข้ามาเนี่ยทุกคนเป็นศูนย์หมดสตาร์ทจากศูนย์หมดทุกคนนะคะทุกคนที่เข้ามาเนี่ยพระองค์ท่านไม่เลือกเพศไม่เลือกอายุไม่เลือกถิ่นฐานคือขอให้จนเท่านั้นเอามาเพราะความจนเท่านั้นที่จะให้เขามีวิชาชีพติดตัวต่อไป
0: การทรงงานที่ทุ่มเทพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อประชาชนมาโดยตลอดทำให้ราษฎรอยู่ดีกินดีเกิดงานที่สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศรัฐบาลจึงประกาศยกสถานะโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาเป็นสถาบันสิริกิติ์ในปี2553เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555ปัจจุบันสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดานอกจากเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมศิลปาชีพเป็นศูนย์รวมของช่างฝีมือราว700ชีวิตในทุกสาขากว่า20แผนกแล้วผลงานทุกชิ้นที่ทำขึ้นนำเข้าพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินในพระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อเป็นงานศิลป์และสมบัติของแผ่นดิน
1: แรกๆก็ไม่เข้าใจนะคะพอนานๆถึงเข้าใจว่า มันจริงถ้าเราทำแล้วออกขายนะฮะเศรษฐีเขาซื้อได้หมดเลยทุกคนก็จะดูกันในหมู่ญาติมิตรแต่ท่านพระองค์ท่านให้เข้าพิพิธภัณฑ์เนี่ยให้เป็นสมบัติของแผ่นดินสมบัติของลูกหลานนะฮะต่อไปในอนาคตว่าลูกหลานคนไทยต่อไปในอนาคตเนี่ยเขาจะได้ยืนบนพื้นแผ่นดินไทยได้อย่างสง่าผ่าเผยว่าชาติเราเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครพระองค์ท่านรับสั่งว่าเขาเห็นใครที่มาดูงานศิลปะเหล่านี้เขาจะเข้าใจเลยว่าคนไทยเป็นยังไงมีจิตใจที่จะละเอียดอ่อนฉับไวในการรับรู้งานศิลปะอะไรต่างๆมันอยู่ในนั้นหมดพระองค์ท่านรับสั่งว่าอย่างนี้นะคะ
0: อีกหนึ่งความภาคภูมิใจในพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยเสมอมา

0: นับตั้งแต่ปี2513ที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตามเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดนครพนมหลังประสบอุทกภัยทำให้นาข้าวเสียหายครั้งนั้นได้ทอดพระเนตรสภาพชีวิตของราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความยากลำบากทรงสังเกตว่าชาวบ้านที่รอนั่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนั้นสวมใส่ผ้าไหมที่ทอเองลวดลายและสีสันสวยงามนับเป็นจุดเริ่มต้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชเสวนีให้ส่งเสริมการทอผ้าไหมไว้เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวยามที่ประสบปัญหาการเกษตรตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องการให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดี
1: นั่นเป็นสิ่งน่าปลื้มใจที่ขณะนี้ชาวไทยและชาวต่างประเทศหันมานิยมศิลปะหัตถกรรมเพิ่มขึ้นเป็นลำดับโดยเฉพาะผ้าที่ทอด้วยมือซึ่งหากเราร่วมมือกันศึกษาอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งทอของเราให้มีงดงามทางวัฒนธรรมไปจนถึงลูกหลานของเรา
0: หลักต่างๆในระยะแรกทั้งการใช้เส้นไหมจากต่างประเทศมาผสมทำให้คุณภาพผ้าไหมลดลงหรือพันไหมที่ไม่เหมาะสมแต่จากสายพระเนตรอันยาวไกลส่งทุ่มเทและพลิกฟื้นให้ผ้าไหมไทยกลับมามีคุณภาพงดงามเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของตลาดที่สำคัญผ้าไหมไทยคือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของไทยผ่านลวดลายผ้าไหมประกอบกับภาพคุ้นตาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงฉลองพระองค์ผ้าไหมอย่างงดงามในทุกที่ทุกโอกาสทั้งในประเทศโดยเฉพาะเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาในฐานะพระมารดาแห่งไหมไทยจนได้รับการยกย่องเทิดพระเกียรติจากหน่วยงานโลกอาทิเมื่อปี2535องค์การยูเนสโกได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองโบโรพุทโธและประกาศเกียรติคุณในฐานะที่ทรงส่งเสริมงานด้านศิลปะและการสร้างสรรค์โดยเฉพาะงานด้านหัตถกรรมสิ่งทอรวมทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟูผ้าไทยไม่ให้สูญหายรวมถึงยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้ในชนบทเช่นเดียวกับคณะกรรมการหม่อนไหมสากลหรือ ISC ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลหลุยส์ปาสเตอร์เมื่อวันที่21กันยายน2545เพื่อเทิดพระเกียรติคุณที่ทรงมีต่อวงการหม่อนไหมของโลกในปี2550สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานเครื่องหมายตรานกยูงพระราชทานเพื่อให้เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย4ชนิดได้แก่ตรานกยูงพระราชทานสีทองสีเงินสีน้ำเงินและสีเขียวซึ่งจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยในต่างประเทศแล้ว35ประเทศ
2: พระองค์ท่านก็รับสั่งว่างานของพระองค์ท่านต้องต่อเนื่องนะคะต้องทำอย่างต่อเนื่องดูแลสมาชิกศิลปาชีพให้เขามีความสามารถแสดงความสามารถออกมาให้ได้มากขึ้นพระองค์ท่านทรงทำเนี่ยตั้งแต่ต้องเรียกว่าเชียร์ให้คนทำแล้วก็มาการตลาดด้วยแต่การตลาดของพระองค์ท่านเนี่ยไม่ได้มาคูณเท่านั้นเท่านี้เป็นกำไรนะฮะซื้อมาแพงมาขายเทียบกันไม่ได้อะนะคะแต่อยากให้คนได้รู้จักผ้าที่เป็นฝีมือของเพื่อนร่วมชาติด้วยกันเนี่ยแล้วก็ใช้สิแล้วเป็นยังไงนะคะ
0: ถึงแม้ขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะไม่เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรเหมือนแต่ก่อนแต่พระราชกรณียกิจเพื่อคนไทยยังคงสืบสานต่อไปนานเท่านาน

0: ศิลปะการปักผ้าที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยครั้งหนึ่งได้เลือนหายไปตามกาลเวลาจนได้รับการฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพบผ้าปักโบราณในพระบรมมหาราชวังปักด้วยไหมน้อยฝีมือช่างหลวงแต่ครั้งสมเด็จพระศรีสุวรินทิราบรมราชเทวีพระผ่านวสาอัยยิกาเจ้าเมื่อทรงทราบว่ามีข้าราชบริพารฝ่ายในสามารถปักผ้าแบบโบราณนี้ได้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รักษาและสืบทอดต่อไปยังราษฎรในชนบทอันห่างไกล
1: และผมไม่เคยลืมคำที่พระองค์ท่านบอกผมวันเข้าเฝ้าครูคือผู้ให้เรามีอะไรเราต้องให้เขาเพื่อเขาจะได้ทำได้เหมือนกับเราจะไปปิดบังกีดกั้นเขานะเพราะเราก็เคยจนมาก่อนเราต้องช่วยเหลือเขาเราเป็นยังไงตอนนี้ก็ต้องทำให้เขาเป็นเหมือนกับเราพระองค์ท่านจะตัดแบบนี้กับผมนะครับ
0: ในปี2518พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเพื่อส่งเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคใต้ได้ส่งพบว่าราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพกรีดยางพาราในช่วงเช้าเพียงอย่างเดียวจึงมีพระราชดำริริเริ่มให้มีการฝึกงานหัตถกรรมเพื่อเพิ่มรายได้รวมทั้งให้ฝึกหัดงานฝีมือชนิดใหม่คืองานปักผ้าไหมน้อย
2: แต่ก่อนจะไปถึงการปักไหมน้อยเนี่ยก็ต้องพระราชทานให้เรียนรู้ถึงการปักก่อนก็เริ่มจากพระราชทานคุณค่าหลวงในพระองค์เนี่ยสอนให้เขาจับเข็มจับได้ที่จะมาปักผ้าก็เริ่มจากดอกไม้เล็กๆการปักผ้าด้วยไหมน้อยที่จังหวัดทางภาคใต้ก็เลยเผยแพร่ไปที่จังหวัดทางที่อื่นด้วยทอดพระเนตรเห็นว่าชาวบ้านมีฝีมือก็ส่งให้แยกประเภทของการประกวดงานภาพปักเนี่ยเป็นภาพวิถีชีวิตของคนเป็นภาพดอกไม้แล้วภาพบึงบัวนี่พระองค์ท่านโปรดมากนะคะ
0: จากจุดเริ่มต้นของงานปักผ้าแบบโบราณจวบจนถึง

0: สะท้อนถึงคติความเชื่อของแต่ละเผ่าจนถึงรูปแบบลวดลายที่ตามด้วยการพัฒนาตามวิถีสังคมเมืองทำให้ค่านิยมของการแต่งกายประจำเผ่านี้ถูกทดแทนด้วยเสื้อผ้าสมัยใหม่จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ชาวไทยภูเขาแต่ละเผ่าฟื้นฟูงานทอผ้างานปักผ้าตามภูมิปัญญาและให้อยู่ในโครงการศิลปาชีพรอยยิ้มและดวงตาที่เปี่ยมไปด้วยความสุขของชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงสกอจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณนั้นจึงเป็นเครื่องยืนยันถึงความรักและสายใยที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีต่อชาวไทยภูเขาผ่านการถักทอด้วยความรักจากหัวใจ
1: ขอบพระคุณพระองค์ท่านที่มาช่วยป้าซึ่งเป็นชาวเขาซึ่งไม่รู้จะทำอะไรท่านก็มาและแนะนำช่วยเหลือทุกอย่างรู้สึกดีใจภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยพี่เกิดมาเป็นลูกบ้านของพระองค์ท่าน

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าเมื่อกล่าวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านถ้ำติ้วตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครเมื่อปี2525และทรงปลูกป่าเป็นตัวอย่างแก่ราษฎรจำนวน1ไร่ณบริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวงบ้านถ้ำติ้วอันเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการป่ารักน้ำแห่งแรกของประเทศไทยทรงชักชวนให้ราษฎรร่วมกันปลูกดูแลรักษาป่าและพระราชทานงานด้านศิลปาชีพแก่ราษฎรเพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
1: คือผมก็ปลูกตามอ่างทุกอ่างไปเรื่อยๆจนกินเงินเดือนของท่านไปเรื่อยๆจนฐานะดีขึ้นในช่วงหนึ่งแล้วท่านก็มาเยี่ยมเยียมประจำ
2: ท่านก็เลยเห็นยายยากจนท่านก็เลยให้ยายไปปลูกป่ากินเงินเดือนปลูกหมอนเลี้ยงไหมทำไปมีอาชีพค่ะยายก็มีอยู่มีกินยศพระราชินีแหละค่ะ
0: ปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำครอบคลุมพื้นที่ 17,000 ไร่อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนราษฎรได้ร่วมกันดำเนินงานโครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยการดำเนินกิจกรรมต่างๆเช่นการฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้การปลูกฟื้นฟูเสริมป่าต้นน้ำการจัดทำฝายกึ่งถาวรและฝายถาวรรวมถึงการทำแนวกันไฟเพื่อให้พื้นป่าแห่งนี้เป็นต้นแบบของโครงการป่ารักน้ำเป็นพื้นที่ต้นน้ำที่มีสภาพป่าไม้ที่สมบูรณ์ทางด้านนิเวศวิทยาควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ยั่งยืนและมีจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้มากยิ่งขึ้น
3: เราจะต้องดูแลพื้นที่บริเวณนี้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญมากเราต้องดูแลพื้นที่ที่อยู่ข้างบนเป็นพื้นที่ต้นน้ำเราต้องอนุรักษ์ต้นน้ำอนุรักษ์ดินไว้เพื่อป้องกันการพังทลายของดินนะฮะแล้วก็ไม่แล้วก็ชะลอการไหลของน้ำเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นสู่ป่าพื้นป่าที่พระองค์ทรงริเริ่มเป็นแห่งแรกของประเทศไทยแห่งนี้ต่อไปครับให้ชาวบ้านมามีส่วนร่วมแสดงปัญหาร่วมแก้ไขปัญหาแล้วก็มามีส่วนร่วมในโครงการไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่าการก่อสร้างฝายงานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
0: ในวันนี้การปลูก

0: อนุรักษ์ป่าไม้ตามพระราชดำริได้ขยายผลไปทั่วทุกภูมิภาคก่อเกิดพื้นป่าน้อยใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของมนุษย์และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับความสำคัญของป่าไม้มาโดยตลอดเพราะการมีป่าทำให้มีน้ำดังพระราชดำรัสเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2553ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิต
1: เรื่องป่านี้ข้าพเจ้าก็พูดถึงเป็นประจำและไม่ย่อท้อที่จะพูดต่อไปเพื่อชักชวนให้คนไทยรักษาป่าอย่าตัดไม้ทำลายป่าจะทำให้ฝนฟ้าแล้งได้การมีป่าทำให้มีน้ำเพราะป่าเป็นต้นน้ำลำธารของแม่น้ำทุกสายในประเทศไทยต้นไม้ช่วยดูดซับน้ำไว้ใต้ดินช่วยต้านความแรงของน้ำป่าเป็นแหล่งของสมุนไพรและของป่าและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยดังนั้นการที่ท่านทั้งหลายช่วยกันปลูกป่าทั่วประเทศจึงเป็นประโยชน์มาก

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจิญจวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า
4: อยู่นั่นเองพวกแกนี่แย่จริง
5: โอ้จาน
4: ตามมาทั่วพระครูเดี๋ยวนี
5: ้โอ้บัตรมาแล้ว
6: เฮ้ยนี่มันโพสต์อาจารย์วิทยานี่ว่าแกว่าจานจะรอดไหมเอก

0: พวกแกมาทำอะไรที่นี
1: ่ก็อาจารย์ป่วยอ่ะก็มาเยี่ยมไง
0: ขอบใจนะเอก

0: ขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทยกว่า100ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชโดยมีวิทยากรนำชมอย่างใกล้ชิด
1: พระมหากรุณาธิคุณของพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับท่านได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างเป็นอเนกอนันต์ในการฟื้นฟูการแสดงโขนให้กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งหนึ่งรวมทั้งส่งเสริมจนกระทั่งเราได้รับการยอมรับในระดับโลก
0: กว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาการแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้รวบรวมผู้รู้ครูอาจารย์ทุกสรรพศาสตร์ศิลป์ร้อยเรียงการนำเสนออย่างยิ่งใหญ่อลังการและพัฒนาขึ้นตามลำดับปัจจุบันได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประกอบการแสดงให้สมจริงโดยจัดแสดงทุกเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็นที่สนใจทั้งในและต่างประเทศ

การนำเอาโขนสู่รายการตัวแทนของมรดกนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญของประชาชนคนไทยทุกคนที่จะต้องร่วมกันสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมแขนงนี้เอาไว้ให้เพื่อให้เกิดการชื่นชมร่วมกันแล้วก็เกิดการเรียนรู้รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการมีอยู่ของมรดกทางวัฒนธรรมแขนงนี้โขนนั้นจัดแสดงเรื่องของรามเกียรติ์ซึ่งเป็นวรรณกรรมสำคัญไม่ใช่เฉพาะของไทยไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียมาเลเซียกัมพูชาลาวพม่าต่างก็รับรู้เรื่องของรามายณะในเวอร์ชั่นต่างๆที่เป็นของตัวเองสำหรับประเทศไทยก็มีการปรับปรุงเรื่องราวหรือจนกระทั่งมันกลายเป็นรามเกียรติ์อย่างที่เรารู้จักกันดีแม้ว่าจะมีความแตกต่างจากรามายณะซึ่งเป็นเรื่องต้นแบบที่อินเดียแต่ว่าก็มีเขาตัวแสดงหรือว่ามีตัวละครที่สอดคล้องกัน

0: นอกจากภาพการแสดงบนเวทีที่สวยงามปรากฏต่อสายตาผู้ชมแล้วโขนมีชีวิตยังช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ให้กับประชาชน
1: ช่างแขนงต่างๆที่ต้องมาทำงานร่วมกันไม่ใช่เฉพาะนักแสดงนักดนตรีหรือว่านักร้องเพียงอย่างเดียวถ้าเรานึกมองภาพกลับไปหัวโขนแต่ละหัวที่จะได้มาก็ต้องประกอบด้วยช่างทำศิลาภรณ์ช่างทำหัวโขนช่างทำกระดาษนะรวมทั้งช่างจิตรกรรมที่จะต้องเป็นผู้วาดฉากแล้วก็งานแขนงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแสดงเพราะฉะนั้นการแสดงบนเวทีที่เราเห็นนักแสดง100คนเนี่ยเบื้องหลังอาจจะมีคนมากกว่า100ในการทำงานที่เป็นงานศิลปกรรมที่ใช้ประกอบนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของช่างเองช่างในส่วนของแบ็กสเตจทั้งในส่วนของเกี่ยวกับเรื่องเครื่องแต่งกายอะไรต่างๆมันทำให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจแล้วก็ทำให้ประชาชนคงในแง่ของอาชีพปัจจุบันนี้ก็เปิดเป็นสถานที่สำหรับให้เยาวชน8ในฐานะที่เป็นมรดกนะครับแล้วก็ได้ประกาศจารึกชื่อรับรองก็เป็นสิ่งที่เราประชาชนคนไทยในเวลานั้นก็ตื่นจากยูเนสโกในฐานะที่เป็นมรดกของมนุษยชาติ

น้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมกลมบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: วัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้าขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคลิปเด่นคนเมืองแน่นอนป้ากะเฮา2 4พี่น้องเจ้าน้องพี่มีหอยยิ้มพริ้มหัวใจ
0: กับข้าเจ้าอรัตน์แชร์ต่อเจ้า
1: ป้ากะเฮา2คนแน่นอนต้องมาพร้อมกับความบันเทิงแล้วก็คลิปม่วนๆของคุณผู้ชมที่ห่วมกันส่งกันเข้ามาแน่นอนว่าสามารถส่งมาได้ที่ไหนก็
0: เพจ NBT ภาคเหนือนะจ๊ะ
1: แม่ละเจ้าแล้วติดตามรับชมได้ต่อเนื่องเลยนะจ๊ะทางช่องสเปซของเฮา
0: เจ้าดิจิทัลทีวีหมายเลข11เจ้า
1: อันติคัดหน่อยเนาะลิ้นฟันกันหน่อย
0: ลิ้นฟันกันหน่อยขอสมัครไป
1: กินข้าวแล้วกำลังย่อยพอดีนะเจ้าใครก็ขอบจอติดตามอยู่ตอนนี้นะเจ้าจะไปลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เฮา2คนกันตัวนะเจ้าและมาติดตามคลิปม่วนๆกับรายการของเฮาแน่นอนว่าคลิปที่คุณผู้ชมส่งกันเข้ามาก็จะเกี่ยวกับเรื่องวิถีชีวิตของคนเมืองอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของคนเมืองอู้กำเมืองภาษาก็ต้องแม่นยำคุณผู้ชมแต่ว่าสำเนียงเนี่ยมันก็ต่างแต่ละพื้นที่กันไปนะเจ้าสามารถส่งคลิปเข้ามาได้เนอะคุณผู้ชมเจ้าน
0: อกจากนั้นแล้วเนาะก็ยังมีในเรื่องของอาหารการกินนะเจ้าคำว่ากำกินคนเมืองเนี่ยของกินปะน้า
1: แน่น
0: บ่ว่าจะเป็นพักเป็นไม้เป็นจิ้นมีหมดเลยเจ้า
1: คุณผู้ชมเจ้าแต่ว่าคลิป

0: ในวันนี้จะพาไปติดตามเรื่องของเป็นผัวเป็นเมียกันแต่ป้นโคตรหัวกัน
1: คน
0: ก็เลยบอกว่าคลิปนี้นะจะมาบอกเลยเนอะว่าหันปุ๊บเนี่ยบัดท่ามาง้อแหมเด็ดขาดยังเป็นจะอั้นมันเกิดอะไรขึ้นแหมเป็นอะไรในคลิปจะเป็นจะได้เดี๋ยวไปติดตาม
2: ได้นายบ้านนี่กูดูแล้วไปละ
3: หนูจะไปไหน
2: ไปละอุ้ยไปโดดน้ำร้อนทำงานด้วยนะปล่อยมาต้องมาห้ามบอกที่ปล่อยต้องมาดึงไว้ไปเล่นน้ำวะตอนนี้มันร้านเด็กคุณไทยอยู่ที่ไหนไก่หรือชูไก่ไอ้หมูเนี่ยปล่อยน้องกูบอกให้ปล่อยน้องมึงว่าใจอ่อนเด็ดขาดเลยปล่อยขายเลยน้องนี่เดี๋ยวเล่นสิเบียร์ใกล้เดี๋ยวผมกูเดี๋ยวมาหลักมาดึงกูไว้หุ่นเป็นแล้วกับโคมไปกล้องรถเคียงไว้ท้ายเอ้ยขายไปเฮียเดี๋ยวเท่ากูเลยมึงงอนกูสักหน่อยหุ่นหาเท่าเอ้ย
1: ต้องงอนสักหน่อย
0: ยังเป็นดีน่าหักใจอี้เนาะพี่ป่อก็นั่งอยู่ตั้งข้าง
1: นั่น
0: พ่อบ่ห้องแบบปากบาดใจซักอย่างว่าสู้ข้างีเพ้อันนั้นบาดใจอะเน
1: า
0: ะ
1: บาดใจอันบาดใจจ้าข้าไม่ได้จักไว
0: ้ข้าไม่ได้จักไว้สู้แฮนด์ล็อกมันจักข้าไว้เอ็นดูขนาดคุณผู้ชมก็เข้าใจพิษนะว่ามังงออย่าแต่งมาเป็นมาท่ามังงอจะไป
1: มาแล้ว
0: คุณผู้ชมถ้าเป็นคนงอนนะพอดีดีก็เนาะ
1: แม่
0: ล
1: ัก
0: ษณะนี้พอกันดีๆเนาะว่าเปิ้ลน่ะมันล้างคอแต๊กก็เป็นแฮนด์ล็อกบ้านนะเจ้า
1: แม่นเจ้า
0: เตอร์เปิดประตูเป็นหัวอย่างก้องไว้เน
1: า
0: ะ
1: แม่นเจ้า
0: ไม่มาต้องแบบช็อตฟิลกันจะอี้นะคุณผู้ชมเจ้า
1: เจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปพออสม
0: อ
1: สมที่นี่เปิ้ลดูแลขนาดบ้านนี่นะ
0: บ้านไหนฮะดูแลเรื่องอะไรอย่างดีโอ้ไหนไหนไปพอเจ้า
1: ไปพอเจ้า
4: อาเวสวัสดีเจ้าขออนุญาตมาตรวจลูกน้ำยุงลายเนอะ
5: บ่มี
4: ฮะ
5: ย้ายหลังมอดบ่มี
4: โอ้ว่าไปไหนย้ายมาด้วมาด้วมาด้วมาได้เนอะมาได้เนอะแม่นี่นะต้องความเหรอนี่เนอะเพราะเหรอ
5: ความคร
4: ับ ความโมความหายนะนี่เนอะ
5: นี่ไหนแหมเดี๋ยวไปไฟทั้งนั้นนะ
4: อย่าง
5: ไ
4: รแม
5: ่ตกโต๊ะมันอยู่หันมีสะปะนะ
4: อันหมอ
5: นี่ต้องย้ายแต่เนี่ยบอกความ
4: คุยความหายดีพักงามแต่เนาะย้ายพักกับหลาบเนี่ยย้ายเหยื่อแล้วล่ะเจ้าไปเนอะเอาคุณจะนั่งหน่อยย้ายเอาคุณจะนั่งเ
5: ถอะอ๋อสมอแจ้งมาเหมือนว่าอุ่นไว้มันยุงกูนะไอ้ยังก็ลำเปลี่ยบ่ห้องนี่เฮ้อก็หน้าหม้อแกงกูมันไปไหนเหี้ยนั่นเฮ้อบาลังอีอ๋อสมอเนี่ยกล้านี่มาควงของกูนี่อีห่าเอ้ยมันนี่ขาดเลือดเนื้อแกงมาความเหี้ยกำนี่จะมามันทำนี่เนาะ
0: เดี๋ยวก่อนอีแม่มันมีเหลือห้านที่ปนเอาเปียติดมือไปละไปพอคอยดีๆเนอะโอ้เป็นว่ากลัวลูกน้ำยุงลายมาไข่แต่ในหม้อของมันถ้าจะไข่บอ
1: เจ้า
0: ไปคว่ำหม้อต้มน้ำเปิด
1: กำลังจะแยกกับข้าว
0: แม่จะได้กินก็อันนี้เป็นอสมบ้านใดนะฮะต
1: ้
0: องให้รู้ขนาดคุณผู้ชมจะไปดีเนี่ยกับเนอะอันนี้ก็เป็นคลิปความน่าฮาของครอบครัวเปิ้ลเมื่อถ่ายเล่นกันมาได้จะเอี้ยขอถ่ายกันเข้ามาได้นะเจ้า
1: เจ้าคลิปม่วนๆเนาะยังมีให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อเนื่องเลย
0: แม่ละเจ้าอยากในคลิปนี้จะปาไปอู้ไปจ๋าเรื่องของสมัยก่อนเนาะคนเฒ่าเนี่ยเปิ้ลเล่นของเล่นอะอย่างการเปิ้ลบอกว่
1: า
0: เป็นของเล่นที่บ่ต้องไปซื้อตําในกาตําในห้างบ่ต้องเสี่ยงสตางค์สักบาทเลยนะ
1: โอ้ดีๆ
0: เป็นของเล่นที่หาได้ทั่วไปหันอะอย่างกดยิบจับมาเล่นได
1: ้
0: เป็นของเล่นอะอย่างกันคุณผู้ชมเจ้าข้าเจ้าบ่เคยฮู้บ่เคยหันอ่ะไหนไปลงไปพอแล้วมีของเล่นอะอย่างเจ้า
6: แป้นี่คือการชนะนี่คือแป้และตูดเลือดก็ได
7: ้อันนี้งงกรรมว่าแปกับการ
6: ถ้าแปเขาว่าชนะถ้าการนี่คือว่าแปวิ่งเป้วอ่ะ
7: วิ่งเป้วว
6: ิ่งเป้ว
7: เล่นอย่างไร
6: ก็คือวิ่งเป้วประจายก็ไม่ยิงก็ได้แล้วเสาไม่พูดก็เสาไปแล้วก็ล่นไล่ฟาดกัน

0: เนี่ย
1: เอาอย่างฝาด
0: เอาผ้าเนี่ย
1: เอา
0: เอาผ้าเนี่ยหล่นไหลฝาดถ้าปัจจัยตันกับฝาดไม่ยิงเอีย
1: ถ้าฝาดได้แสดงว่าคนฝาด
0: คือว่าแป้งคนเมืองเขาว่า
1: คนโดนฝาดนี่การ
0: เออหนักอย่างปัจจัยคนหล่นไว้เขาเป็นประชู
1: ้
0: เขาบอกว่าเล่นมาเล่นตัวเลือกเอามาที่เสมอกันน่ะ
1: จ้ะอุ้ยจังแป๊กกับว่าการ
0: โอ้ยมันหล่ำเล่นเสือกลัวเขาฝาดวะ
1: เออ
0: คนแรกแรกแกล้งหมดท้องเลยป
1: ั
0: ดขา
1: ไม่ยาว
0: หนักขาไม่ยาวยังเข้าขาชั้นยังเพราะสู้เขาไปได
1: ้แล้วอุ้ยเล่นอะไรอย่างเก่งสมัยก่อนอะตอนเป็นละออนนี่เล่นอย่างเก่งที่สุด
0: อันนี่น่ะ
1: เออ
0: มีหมากเก็บเม
1: ฆแล้วเอาอย่างเป็นหมาก
0: แม่ตรงหุ้ง
1: หน้าตรงหุ้ง
0: หน้ามังวายอะหน้าตรงหุ้งเขาว่าแล้วคนไทยประมาณหน้ามังวาย
1: เ
0: ตี้ยมีออกจากของหัวเนี่ยโอ้ไปเด็ดแล้วแต่ของหัวหักมา
1: ออ
0: มาเสียเอาหูดใบขว้างเอาก้านมันอะเล่นแล้วแบบขว้างไปเลยเนี่ยมันไปเลิกไปเตยนะตอนอะเตี้ยจังซอของยังว่าน่ะนายจะป้อนนายง่ายเมืองวายเป็นที่สวนเล่าเถื่อน
1: อ๋อนายป้อนนาย
0: เออละ
1: ง่ายเมืองวาย
0: เป็นที่สวนเล่าเถื่อน
1: เป็นที่สวนเล่าเถื่อน
0: เป็นต้นมันคุมวันนี้หมึกไปละบาหารแล้วเอาเขาชุบไปตึงบาหารน่ะเพราะว่าเขา
1: หน้าตรงหู
0: และตุ้ดเลือดก็ได้ตุ้ดเลือดสมมติว่ามีดถุงมืออีน่ะน้ำย้อยเลือดย้อยชึกชึกอีน่ะ
1: ตุ้ดเลือด
0: เอายอดมันน่ะมาต่ำต่ำต่ำขโมยเลือดหยุด
1: อ๋อห้ามเลือด
0: ห้ามเลือด
1: อุ้ยตุ้ดเลือด
0: เป็นแบบตุ้ดเลือดห้ามเลือด
1: โอ้เก่าขนาด
0: อืมโอ้ยังหูมาตุ้ดเลือดเนี่ยเนี่ยว่าเป
1: ็
0: นว่าเอามาห้ามเลือดเพื่อมันย้อยมันก็ตุ้ดแดดีได้หรอ
1: กะ
0: โมมันก็ตึงตูดแต่หรอ
1: เออ
0: มันก็ยุดแต่ประเดี๋ยวเขาว่า
1: อ๋อไอใบทิงเจอ
0: เออใบทิงเจอเนี่ยก็ได้หรอ
1: ตูดเลือด
0: ตูดเลือดอย่างเงี้ยตรงหูน่ะมันก็ตึงเปลือกมันเลือดยัดแต่หรอม
1: ัน
0: ก็ดีประมาณหรอ
1: เออประเดี๋ยวนี่ผมหนีแล้วกะ
0: ก็น่าเราประเดี๋ยวเขียมนะ
1: กะทำไมก่อนเปลือกเนาะ
0: ก่อนนี้นักกำของหัวของห้าวเปลือกประเดี๋ยวหูในแต่ของหัวจะมีหมีผู้เป็นแห้งอันเนี้ยบ้าน
2: ก็เป็นเรื่องของคนสมัยก่อนแต่คุณผู้ชมเจ้าบอกได้เลยว่ามันมีซับแห่งหลายกรรมที่ข้าเจ้าฟังแล้วยังเอ๊ะเคยได้ยินกำเตื้อคุณผู้ชม
3: ตุ
2: ๊ดเลือด
3: แม่น
2: ยัดเลือด
3: แม่น
2: บ่เคยได้ยินกำเตื้อคุณผู้ชมและแห่งยังมีพักมีไม้ที่ปลูกไว้อ่ะยังเอาไปสอนหัวได้เลยนะ
3: แม่นเจ้าเพราะทำไมเป็นเพลงกำเมืองพูดนะ
2: แม่นเจ้าคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นการละเล่นของคนตะกอนเนาะที่เพิ่นบอกว่าต้องเส้นท่าตางก็คือเพิ่นไปเด็ดใบอย่างก็ใบอาหารนำมาเล่นมาเก็บได้ตัวคุณผู้ชมโอ้ยสุดยอดอ๋อแสดงว่าสมัยก่อนนี่ก็มีแห่หลากหลายการละเล่นที่มาต้องได้เสื้อผ้าต่างคุณผู้ชมอาใครรู้ลองคอมเมนต์มาเนอว่ามีอย่างแห่พร้อมนอกจากมาเก็บนะเจ้า
3: เจ้าหลายอย่างเลยนอกที่แม่เพื่อนได้ว่าตะกี้นะโอ้ได้ฟังเหมือนได้ฟังวิถีชีวิตของคนสมัยตะก่อนเนี่ยถ้
2: า
3: แถวบ้านมีอย่างมีหญ้ามีพักมีอย่างเพื่อจะเอามาอาหารนะ
2: มาเล่น
3: กันนะเจ้านอกจากนั้นก็ยังเป็นภูมิปัญญาเอามายุดเลือดก็ได้มาห้ามเลือดก็ได้
2: มาตุ้ดเลือด
3: ตุ้ดเลือด
2: สุดยอดแต่
3: แม่นเจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปพอโซกำเมือง
2: มาได้ยินเมินละ
3: โซสนใจเกี่ยวกับเรื่องแม่เจ้าไปพอกันเจ้า
4: ฮัลโหลยายอยากฟังเพลงที่แม่กับลูกเหมือนขี้มูกกับผู้ดังอ่ะยายสองฟังกันเอาเลย
5: แม่กับลูกเหมือนขี้มูกกับหูดังลูกคอกลูกจางแม่กะย่างเลี้ยงไว้ ลูกเจ็บลูกเป็นหนาวเย็นไม่ค่อยแม่ก็เลี้ยงได้ไปเล่าเรียนศึกษาหวังไปเรียนกับโรงเรียนเก่งๆแต่เอาเงินไปเล่นบ่ได้หยังปีกมานะเจ้าแม่นะไปกินเหล้าเมายาเข้าบาเข้าบ่อนบ่อน
4: เ
2: หรอเอ้ยเก่งขนาดเจ้าเป็นแฮมคนหนึ่งที่เวลาลูกรีเควสก็ว่าขอเพื่อซองเพื่อฟังเนี่ยบ่เคยบ่ฮ้องได้เลยสักครั้ง
3: เจ้า
2: ฮือเป็นหัวข้ออย่างไปเกาะห้องได้หมดคุณผู้ชมอย่างกำสอนใจแม่กับลูกเหมือนขี้หมูกับผู้ดังมันก็เปรียบได้ขนาดเลยคุณผู้ชมเจ้ากาโซเนี่ยจังซอเปิ้นก็จะเอาประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมาซอเปิ้นเป็นคนที่หัวไวเนาะต้องมีประสบการณ์นักตัวคุณผู้ชมจะซอจะได้แสดงว่าอีแม่ต้องเป็นจังซอมาก่อนแน่นอนเลยเน
3: า
2: ะ
3: เยี่ยมขนาดเลย
2: แต่เดี๋ยวไว้หาซอมาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันแหมนะเจ้า
3: เจ้าเดี๋ยวเอายาวแหมหน่อยนึง
2: เอายาวแหมหน่อยนึงเนาะจะได้ฟังกันช่ำช่ำเนาะจำใจกันไปเลยใครที่มักซออ่ะรอติดตามกันไว้นะเจ้าก็ว่ามีคลิปซอมม้วนๆก็ส่งกันเข้ามาได้เหมือนกันแล้วออนก็ฮ้องได้นะนะคะแม่จังเนาะเป็นการสื่อสารภูมิปัญญาชาวบ้านไว้ตัวนะเจ้าคุณผู้ชม
3: แม่จ้าหรือว่าจะเป็นภาษีกำเมืองแล้วออนก็ส่งกันเข้ามาได้เนอะนะเจ้าบอกว่าจะเป็นตังไลน์เนาะ
2: ได้เหมือนกัน
3: ก็ได้เหมือนกันนะเจ้าหรือว่าจะเป็นตัง
2: เพจ Facebook
3: ก็ได้เหมือนกันเน้นบีทีภาคเหนือนะเจ้า
2: จ้าคุณผู้ชมเจ้าเดี๋ยวช่วงนี้เขาจะย่างกับสกรรมช่วงหน้าเขาจะมาติดตามของกินล้ำๆของคนเมืองกันต่อเจ้าในช่วงหน้าอ่ะพักกันก่อน

0: ร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: เข้าสู่ในช่วงที่2แล้วเจ้าของรายการคลิปเด่นคนเมืองเจ้า
1: เจ้าในช่วงที่กินข้าวอิ่มๆตาไม่ม่อยมาติดตามประกาศของเฮาแต่ว่าข้าวแรงยังต้องซ่อกินกันอยู่เนอะมาพอเมนูนี้คุณผู้ชมเจ้าเมนูที่บอกว่าใครมีอาหารเหลือประเภทจะนี่อยู่ในตู้เย็นสามารถแปลงข้าวเงี้ยวได
0: ้ครับ
1: ถ้าอย่างเป็นข้าเจ้าเนี่ยข้าเจ้ามาฮู้นะว่าของมูนี่เนี่ยเอามาแปลงเป็นข้าวเงี้ยวได้คุณผู้ชมมันดูง่ายขนาดเลยเขาแปลงก่อนแฮมเรื่องนึง
0: คว
1: รจะแปลงข้าวเงี้ยวได้น่ากินมากใดไปพอกันเลยจ้า
2: โอ้โหบดมืดๆนะครับแดดมีไหนก็เลยไปเปิดตู้เย็นดูนะครับก็ยาข้าวเงี้ยวหรือว่าข้าวกันจีนเนี่ยมันแล้วแต่คนฮ้องแล้วแต่คนเรียกเลยนะจ๊ะขั้นตอนต่อไปนะเจ้ากระเทียมเจียวนี่จะใช้เป็นกระเทียมไทยก็ได้กระเทียมจีนอย่างผมเนี่ยนี่ก็ได้แล้วแต่เลยนะครับมีอันไหนก็ใช้อันนั้นกันนะครับเนาะอ่ะเลือดก็มีน้อยใช้สอยอย่างประหยัดนะจ๊ะเฮาก็อย่าทำเอานะครับเพราะว่ามันมีแดดเผาไปเด้อนะครับเด้อครับนี่ห่อๆๆแล้วก็เอาใส่ฮอนใส่หม้อนึ่งไว้นะครับแล้วก็ปิดฝา30นาทีหลังจากนั้นออกมาเราก็จะได้ข้าวเงี้ยวหรือว่าข้าวนะครับแล้วก็สามารถเสาะหาครัวสําในตู้น่ะมันเนี่ยกินได้ตัวนะครับผมเนาะเนี่ยพอนะครับเมนูนี้ลํากินกับน้ําเงี้ยวก็ลํานะครับมอกหูจิ๋งหยางลองเนี่ยเมนูนี้พอนะครับข้าวเงี้ยวหรือข้าวกันจีนที่ไหนบ่ได้เสิร์ฟคู่กับหอมหัวใหญ่กับพริกทอดกับกระเทียมเจียวนี่นะตีเก้ไว้ก่อนเลยสูมาของ
1: โอ้ยคุณผู้ชมเจ้าน่ากินขนาดเลยอ่ะนอกจากจะแปลงลาบแล้วก็ยังแปลงข้าวกันจีนต่อได้ที่สำคัญเนี่ยกินคู่

0: ข้าวเหนียวกินกุ้งกับ
1: ขนมเส้น
0: อร่อยคุณผู้ชมข้าเจ้าเนี่ยต้องกินแอมกันตลอดเลย
1: อิ่มเน
0: า
1: ะ
0: จนกัดมากินอย่างต่อได้แล้วคุณผู้ชมเจ้าเป็นเมนูหนึ่งเนาะที่ตอบโจทย์คนหิวข้าวอยากกินปุ๊บอิ่มปั๊บแต่นี่จดสองห่อ
1: สองห่อเต้าอัน
0: โอ้มันอร่อยนะมันเป็นเมนูที่กินแล้วยังมาได้อะต้องกินต่อเรื่อยๆคุณผู้ชมเพราะว่าก่าหอมเจียวก็โอ้ยสุดยอดละมันหอมมันนวลกลิ่นกระพริ้งแห้งแหมโอ้ยสมอ
1: แล้วเจ้า
0: ไปซ่อแหมกับ
1: ซ่อ
0: ไปซ่อกินแหม
1: พอป้าเนี่ยก็เป็นดีง่ายเน
0: า
1: ะแบบเปื้อนตีนเปื้อนมือตะไลเนาะถ้าเป็นพี่ที่เสียอย่างพ่อง
0: ใจ
1: เวลาใจเวลานะเจ้าถือว่าเป็นแหมนึ่งเมนูที่น่าสนใจเลยนะเจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปพอแหมนึ่งเมนูเหมือนกันอาหารการกินนี่ละเพิ่นบอกว่าเป็นเมนูที่เปลืองข้าวนึ่งเจ้า
0: อย่าอั้นมันลำกะ
1: แน่นอนกะ
0: ไหนไปพอเปลืองจะได้
1: เจ้า
2: แกงยกบ้านเฮาต้องก๊อกไก่เมืองใส่กินจะได้กับบะก่ายครับจะสังเกตจะได้ว่าเก้าในมียกอ่อนก็พอบะยากแล้วครับไม่พอเก้าถือมันปงแกนตั้งในมันมาครับนี่ครับเก้าหนึ่งก็ได้ต่ออีนะได้มาแล้วกับมาตัดมาซอยก่อนก็เฮ้ยใจมีดเราเอากาบตังหนอกมันออกก่อนนะครับพอตัดเสร็จแล้วมันก็จะมีไงยืดออกมาจะแล้วหมดครับไม่ใช่จะอีกูอันเลยเนอะเสร็จแล้วก็หาไม้มาม้วนๆเพื่อนเอาไงต่ำจะอีหันเสร็จแล้วก็มาก๊อกไก่เมืองก๊อกดูให้เป็นตอนๆเลยนะครับแล้วก็มาตำให้เรียกแล้วก็หอมเตรียมหอมแดงตำต่อแหมน้อยหนึ่งแล้วก็ใส่กะปิเต้าอี้ก็ได้แล้วครับเครื่องแกงยวกที่นี่ก็ตั้งหม้อใส่น้ำกะทิลงไปครับเขี่ยวต้องมันแตกมันแล้วก็ใส่เครื่องแกงลงไปเลยเขี่ยวต่อแหมสักน้อยหนึ่งแล้วก็ใส่ไก่เมืองลงไปครับคือก้นเต้ามันแห้งแล้วก็ใส่น้ำล้างโคกกับน้ำมาดายลงไปคือใส่เต้ามันท่วมเลยครับเอาละไปสักจำลำเต้าไก่แม่ซุกก็คือใส่หยวกลงไปเลยครับสักกำหนึ่งก็ใส่ผงนัวน้ำปลาห้าใบมะกิ่วแล้วก็ใส่ก้นเส้นลงไปบดีใส่หลายเนื้อบ้านน้ำจะแห้งมั้งนะปิดท้ายกับผักปอมก้นๆหน่อยหนึ่งตะอีกก็เซตแล้วแกงหยวกบ้านเฮาครับมาเนื้อแกงหยวกห้อนๆเลยตักใส่ถ้วยเสิร์ฟเลยครับมาก้อนแกงหยวกนี่จะยากกันในงานบุญนะครับเพราะว่าจะเป็นงานบวชงานแต่งขึ้นบ้านใหม่ยากกำเป็นหม้อใหญ่บุญนะแต่บัดนี้ยากกินก็ยากกินเลยแกงกำหนึ่งพอดันผูกปุ่นก็เป็นเมนูหนึ่งที่กินจะได้กับบะก่ายครับกินแล้วเปลืองข้าวนึ่งขนาดและหยวกนี่ก็มีประโยชน์แต่หนามีไฟเบอร์สูงช่วยเรื่องขับถ่ายคุมน้ำหนักได้ตัวมีแคลอรี่ต่ำช่วยคุมความดันโลหิตแล้วก็ล้างสารพิษครับประโยชน์หนักขนาดครับจะได้กับลองยากกินพาร์ทเนอร์สวัสดีครับ
0: โภชนาการเลิศเลยคุณผู้ชมเนาะช่วยเรื่องระบบย่อยอาหารระบบลำไส้ตัว
1: แม่เจ้า
0: แหลมกำก็คือเปลืองข้าวนึ่ง
1: เปลือง
0: แป้
1: งข้าวนึ่งมดแน่
0: น้ำเข้มข้นเป็นข้าเจ้าแบบเอาข้าวนึ่งจีละซดเลย
1: ซดเลย
0: เจ้าเพราะช่วงแบบอากาศจะยะสลุ่มสลิ้มแต่เนี่ย
1: น้
0: องเปลืองแท้เลยคุณผู้ชมบ้านไหนเนี่ยอย่างที่แตกต่างจากนี้ก็ทรงคิดเหมือนเข้ามาบ้าพ่อเล่าว่าฝีมือคนเมืองเฮามีแกงอย่างที่คีเอทแล้วก็ล้ำกว่าฮั่นแถมเอามาส่งกันได้เนอะ
1: เจ้าแน่นอนว่าแบบธรรมดาแน่นอนนะเจ้
0: า
1: หลากหลายเมนูเลยเจ้า
0: คุณผู้ชมเจ้าไข่ที่เตียวตาเตียวตังไปต่างจังหวัดแล้วขึ้นบ่ออกจะกินอะไรอย่างนี้แต่แค่อยากอาหารเมืองแนะนำร้านนี้เจ้าเพราะว่าคลิปนี้เปิ้นมาแนะนำกันขนาดเลยเจ้าเป็นร้านที่จังหวัดลำปางร้านไส้อั่วแม่จันดีอีว่
1: า
0: เปิ้นจะมีเมนูของเมืองอะไรอย่างง่ายๆเพื่อกินกันไปติดตามเจ้า
3: เนี่ยของกินเมี้ยงบะจ่างกึดของกินเมี้ยงบะออกมาร้านนี้ครับ
4: ไส้อั่วแม่จันดีจังหวัดลำปาง
3: ขับรถมาตั้งเส้นเสรีก่อนถึงวัดสนดอกขึ้นขาใจเลี้ยวซ้ายข้างวัดเลยครับ
4: ตรงมาเกือบสุดซอยร้านอยู่ซ้ายมือครับผม
3: ตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มใครกึดบอกว่าจะกินอันหยังกับมายื้อยองพอได้
4: ถ้าถามว่าล้ำก่อจากที่ผมหันแล้วคนเต็มร้านคนเข้าออกตลอดก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีๆเลย
3: เขามาเริ่มโอดน้ำพริกตะแดงก่อนแต่ยางแหลก
4: น้ำพริกตะแดงกับข้าวเหนียวห่อน
3: ๆเหมาะอย่างปลาลำปลาเหลือ
4: ซ้ำมีจอผักกาดซีดุกหมูแฮมนะ
3: ซ้ำเข้ากันไปปีเป็นคุยนัวในปากเนี่ยครับ
4: หีบน้ำจอผักกาดล่องคอตัวไปแหม
3: เฮ้ยล้ำ
4: จนพยาบึ้งโต๊ะกับเขาขึ้นไปเกิดเกิดกลางกองไง
3: อุเลน
4: ใครบ่เคยมาเตือกก็ร้องมาพอได้นะครับใครที่เคยมาแล้วจะมาแหมก็ได้นะ
3: ส่วนตัวผมแล้วมีตึงของกินที่ถูกปากกับบ่ถูกปาก
4: ฉะนั้นแล้วต้องมาร้องจนตะเกาครับถึงจะฮู้ว่าล้ำหรือบ่ล้ำ
3: ครับรถไกลไปไกลมาก็ร้องมาแวะพอเด้อร้านไส้อั่วแม่จันดีอาจจะไกลเป็นร้านโปรดของใครหลายๆคนก็ได
4: ้ส่วนผมกัดแล้วขอตัวก่อนครับบาย
0: เออนะคุณผู้ชมต้องไปลองกับคนเดียวล้ำบ่ล้ำถูกปากบ่ถูกปากก็ว่ากันไปนะเจ้าแต่ว่าเป็นแหมร้านหนึ่งเนาะที่หยิบยกขึ้นมาฮื้อพอฮื้อกอยกันเจ้าอย่างคนในพื้นที่บอกฮู้จะไปกินข้าวที่ไหนที่จังหวัดลำปางแต่ว่าใครอยากอาหารเมืองๆราคาเข้าถึงง่ายก็ร้านนี้ก็ได้เหมือนกันร้านไส้อั่วแม่จันดีนะเจ้า
1: เจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปพอไม้โกนลาบนะเจ้าเพิ่นบอกว่าไม้โกนลาบนี่เป็นเอกลักษณ์ลาบป่าของจังหวัด
0: นั่นเลยค่ะ
1: แน่นอน
0: นอกจากรสชาติแล้วยังมีไม้โกนลาบแหม
1: แมน
0: ไม้โกนลาบมันยังไงมันทำให้รสชาติเปลี่ยนไปหรือว่า

0: เนื้อหลับมันเนียนน้องๆพี่กะ
1: ต้องไปพอต้องไปพอเจ้าที่จังหวัดน่านนี่แองก็เป็นถิ่นที่มีแม่น้ํา
0: เจ้า
1: แล้วก็ป่ากันนักมีหลากหลายนะเจ้าเจ้าบ้านเปิ้นก็อาจจะตอดแห่พ่องกาจะยับป่าไม้แปลงกํากิน
0: เอออาไปพอความภาคภูมิใจของคนจังหวัดน่านกันเลยเจ้า
2: เพราะจะจับเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดจากการที่เฮาได้ร้องเนี่ยตัวได้ร้องไปอยู่ตัวอีได้ก
3: ็น่านนี่คือบอกเลยว่าลาบป่า
2: อือ
3: ลาบป่านี่คือพอต้องมาทีนึงอ่ะยังเขาว่าบางคนก็ว่าใกล้มาแคว้นพ่องยังเพราะผมว่าบ่ใจ
2: ครับ
3: ความคิดส่วนตัวผมนะเพราะว่าผมเกิดใหญ่มากับลาบป่าอยู่แล้วอยู่ไหน
2: อือ
3: เพราะอุ้ยยังเป็นกันเนี่ยกินถึงยังไม่ยะที่อื่นก็บ่สิมีน่ะไม่เป็นออกมาเป็นห้างอย่างตีนไก่ที่ผมใจอยู่ทั้งวันครับ
2: ตีบันใจกลนจนเหนียวเนาะ
3: เพราะว่าบ้านอื่นเปิดกับบ่ยากกันก็ผมก็
2: บ่มีคนได้หัน
3: เนี่ยครับผมเพราะว่าผมใหญ่มาผมก็มาเจออะไรนะครับป้าอะไรนะมันถึงเน็บไว้หิ้มฝาบ้านน่ะเนี่ย
2: ถ้าเด่นๆของเมืองน่านคือหลาบป๋าต
3: ี
2: เอาไม้แง่งมากลนเนาะไข่หัวก็ไปพอในช่อง
0: คุณผู้ชมไม่กลนหลาบก็เป็นแฮมสิ่งหนึ่งที่จะทำให้รสชาติหรือว่าเนื้อของหลาบน่ากินขึ้นตัวนะเจ้
1: า
0: แล้วที่สำคัญหลาบป่าของจังหวัดน่านพิเศษมาเหมือนที่อื่นอีก
1: แล้วเพราะว่าเป็นใส่บะแควนบะแควนที่จังหวัดน่านเนี่ยมีนัก
0: เจ้า
1: เจ้าถือว่าเป็นอะไรอย่างก็สมุนไพรเนาะเป็นสมุนไพรเลยก็ว่าได้นะเจ้าที่ใส่อาหารเนาะไม่ว่าจะเป็นลาบหมูก็ใส่นะใส่บะแควนตั้งแต่
0: เจ้าบอกเคยกินตั้งจังหวัดน่านกําเตือได้กินลาบป่าที่เชียงใหม่ต้องลองไปจิ้มกําเตือในชีวิตนะคุณผู้ชมเจ้า
1: เจ้า
0: คุณผู้ชมเจ้าช่วงต่อไปจะพาไปวัดสกิลการเป็นคนเมืองของการต่อในช่วงของคนเมืองแต่ก่อพันเลิศที่แปลว่า
1: ลื่นล้มหกล้ม
0: แม่นเจ้ากำว่าพันเลิศไปกำเมืองกันเนอะคุณผู้ชมเจ้าใจก
1: ระนี้เราต้องระวัง
0: หน้านี้พี่ต้องระวังรถหมื่นรถเออหมื่น
1: ไปทางใดไปทางใดไปที่ใครหู้นะ
0: แม่นระวังผู้ดีนะครับรถขับลานนะคุณผู้ชมเช็คสภาพอากาศเช็คถนนหนต่างกันตัวนะเจ้าและแหมกำคำว่าหมื่น
1: หมื่น
0: หมื่นก็แปลว่าลื่นเหมือนกัน
1: ลื่นเหมือนกัน
0: หันกำมันมีหลายกำนะคุณผู้ชมเจ้าเนาะก็ร่วมกันส่งกันเข้ามาได้กำเมืองยากๆรวมไปถึงคลิปกำเมืองแล้วก็คลิปม่วนๆของความเป็นคนเมืองที่แสดงถึงอัตลักษณ์เอกลักษณ์กันนะเจ้า
1: เจ้า
0: คุณผู้ชมเจ้า
1: ขอบคุณมากๆเ
0: ออวันนี้เวลาเสี่ยงแหละคุณผู้ชมเจ้าเสียดายขนาดเลยแต่ว่ายังติดตามกันได้อย่างต่อเนื่องแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีบ่ายโมงไปต้นไปแต่อีนะเจ้าสำหรับวันนี้น้องพี่มีหอยยิ้มพิมพ์หัวใจ
1: กับข้าเจ้าอารัตแชร์ต่อเจ้า
0: ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้า

0: ดนตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
2: ดนตรีไทยก้าวใจสู่สากลเย
1: ้ติดตามรายการที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากล
3: ร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 นถึง 11:00 นรายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 นถึง 11:30 นรายการเพลง

0: เหนือทุกวันเวลา 11:30 นถึง 12:00 นรายการเมืองไทยดีๆทุกวันถึง 14:00 นและรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร
1: ์รับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
2: ไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
3: เป็นเมืองที่อ้าแข็งเป็นแฟนก็หลากหลายร้อง
4: ค่ะอย่างแรกเลยค่ะแต่อยากถามว่ากลุ่มของ
5: ตลาดนี้คือตลาดที่3นะที่แล้วก็สินค้าของเราเนี่ยเลยพอแล้วเสร็จก็ทุกอย่างก็คือนี้เอาไว้เวลาไปนั่งสมาธิรับได้ในจำนวนเยอะด้วยกำลังผลิตอย่างมันสามารถที่จะพัฒนา
6: เดี๋ยวเราก็มาตัดครึ่ง
7: อ๋อตัด
6: ไม่ได้ยกดอกอันนี้ไม่ยกดอกแล้วแต่เราจะ

0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ว่างงานไม่มีงานท
1: อื
0: ำก็
1: ม
0: เลยไม่รู้จะทำอะไรเป็นด้วยกันสองคนนี้เป็นหลักเลย
1: กระเป๋าม
0: ียากมากเลยก็คืองาน
1: แล้วก็เมื่อสักประมาณเนี่ยค่ะใบไม้ไงเนี่ยค่ะคือเราตั้งใจทำจริงๆด้านสิ่งแวดล้อมอะไรเสกหรือชื่นชมเขาก็ใช้เป็นผ้าเส้นใยประลดใยกล้วยไข่นะคะหรือผ้าไหมกันรูปหลักเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยเราจะเห็นได้

0: าจะมาทำเวิร์กช็อปติดต่อมาทำเวิร์กช็อปให้แล้ววันนักขัตฤกษ์ที่ปั๊มปตท.คลองน้ำไหลแต่ถ้าอยากสั่งสินค้าออนไลน
1: ์ถิ่นเอาไว้ได้อย่างงดงามจากวัสดุธรรมชาติสู่ผลงานแฟชั่นร่วมสมัยลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวดีๆจากทั่วเมืองไทยทีมรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: อุปกรณ์ก็พร้อมแล้วออกเดินทางกันดีกว่า
3: โดยเตอร์ซา
4: ตุไว้เฉยๆไม่ได้
5: เสียงไผ่ที่ไหนอู้นี
6: ่แม่เอ๋เงื่องนะมันเบรกเลขไฟสัญญาณครบหรือยังตรวจสักนิดชีวิตกับ
7: บ่ต้องห่วงครับผมรถผมนี่เป็นรถใหม่สภาพดีตรวจไปก็เสียเวลาป่ะป่ะเราออกเดินทางกันเตอะ
6: รถใหม่มันก็ลุกก็พังได้ลูกแป๊บเดียวเอง
7: บ่ต้องตรวจครับ
6: แม่เตือนแล้วนะ
7: ต่อไปนี้ผมจะตรวจสภาพรถยนต์เพื่อดีก่อนออกเดินทางครับ
8: ก่อนออกเดินทางควรตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมง่วงไม่ขับไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่และคาดเข็มขัดนิรภัยอยากให้ทุกคนถึงบ้านปลอดภัยไม่ต้องรอให้แม่ย่านางเตือน
9: ลูกไอ้ยังแปลงหน้าเป็นกำกึดนี่อย่าจะอู้ให้แม่ฟังก่อนเนี่ย
10: ก็ลูกกำลังจะไปสอบข้าราชการนะคะเจ้าก็ไปติวข้อสอบมาละแล้วกำนี้เจ้าหน้าที่ราชเพิ่งก็ติดต่อมาเพิ่งให้ได้เบอร์ตามที่ไปติวนะคะเจ้าเราบอกว่าถ้าอยากเปลี่ยนข้าราชการในพื้นที่บ้านเฮาเนี่ยต้องมีการดำเนินการให้เปิ่นนะคะ
9: อ
10: ๋
9: อแล้วมันตรายแปลงก่อ
10: แสนหนึ่ง
9: ฮะ
10: แสนหนึ่ง
9: แสนเลยจ้ะโหแม่แสนสาหัสแน่ยี่ล้มเหลือยี่

0: ไปเนี่ยเอาตังไหนมาฮื้อล่ําเหลือนักเต้นนักว่าเพื่ออนาคตของลูกแม่ทําได้ลูกจะได้ทํางานใกล้ๆบ้านจะได้ดูแลแม่เนี่ย
1: จะดีกับเจ้าแม่เขาต้องพยายามด้วยตัวเก่าบ่น้องก็ไปติวมาแล้วเนี่ยน้องจะเป็นข้าราชการที่ดีได้จะได้ก็เท่ากับน้องพูดจริตนะกะเจ้า
0: เออถ้าลูกคือจะอีมันก็ถูกต้องนะแล้วเปิ้นคิดได้อย่างใดเนี่ยเปิ้นมาเลือกเอาสตางค์กับเฮานะเปิ้นก็เป็นราชการไปจ้ะกะเออคนบ่เดียวจ้ะมีอย่างใดดีอ่ะถ้าเอาตังค์ไปฮู้เปิ้นแล้วเปิ้นจะฮู้ลูกผ่านก่อ
1: สอบเอาเจ้า
2: ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะหากพบเห็นการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐการเรียกรับเงินหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมศูนย์ดำรงธรรมช่วยท่านได้ติดต่อด้วยตัวเองที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรมหรือโทรสายด่วน1567เห็นผิดต้องบอกอย่าปล่อยผ่านมาร่วมสร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมด้วยกันนะคะ

0: สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปย้อนรอยพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการไปสัมผัสการถักทอผืนผ้าและก็เรื่องราวที่ซาบซึ้งใจนะครับของทางกลุ่มที่มีต่อพระองค์ท่านครับวันนี้ขอเสนอตอนผ้าทอศิลปาชีพสารภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน
1: พระพันปีหลวงราชินีแห่งผ้าไทยหรือที่พระสงฆ์นิกรและชาวโลกต่างน้อมเกล้าถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อยกย่องพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในการฟื้นฟูอนุรักษ์และยกระดับผ้าไทยจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่กำลังจะสูญหายให้กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมระดับสากลและเครื่องมือสร้างอาชีพภายใต้โครงการศิลปาชีพและเรื่องราวของแต่ละท้องถิ่นเอาไว้ผ่านลวดลายและสีสัน
2: หัตถกรรมเหล่านี้ก็จะสืบทอดเป็นมรดกชิ้นงาน

ลุ่มทอผ้าวัดลาดสโมสรอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสหนึ่งในกลุ่มทอผ้าที่ก่อตั้งขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมศิลปาชีพของสมเด็จพระพันปีหลวงกลุ่มนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2542นำโดยปั้นประธานกลุ่มสืบเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในอดีตส่งเยี่ยมราษฎรในพื้นที่อำเภอรือเสาะจึงทรงมีพระราชดำริสนับสนุนและส่งครูทอผ้าจากศูนย์ศิลปาชีพมาช่วยฝึกสอนทักษะการทอผ้าเพื่อสร้างอาชีพเสริมและรายได้ที่มั่นคงให้แก่แม่บ้านและคนในชุมชน

0: ที่ก็26คนมีทั้งไทยพุทธอิสลามร่วมกันทําด้วยค่ะแต่ตอนนี้เหลือแต่ไทยพุทธอิสลามเข้าออกกันไปหมดแล้วตั้งแต่มีเหตุการณ์ขึ้นมาเริ่มแรกนั้นคือเมื่อก่อนทํางานโรงยาง
1: ครับ
0: เป็นบริษัทโรงยางไทยปากใต้แล้วก็อยู่ๆโรงยางนั่นคือได้ปิดกิจการลงแล้วก็พวกเราชาวบ้านของอำเภอเสาะนี่ตกงานกันแล้วก็พอดีช่วงนั้นก็พระพันปีหลวงเสด็จมาที่บ้านไทยสุขแล้วก็ท่านเจ้าอาวาสคือท่านหมาประกอบแต่ตอนนี้คือแกเสียชีวิตไปแล้วไงแกก็ได้เข้าเฝ้าแล้วก็แกก็ได้กราบทูลให้กับพระพันปีหลวงทราบว่าคือสมาชิกของอำเภอเสาะเนี่ยตกงานมีชาวบ้านตกงานไม่มีงานทำถึงพระพันปีหลวงก็ได้สอบถามแกว่าคืออยากจะให้ชาวบ้านได้ทํางานแต่คือว่ามันไม่มีที่ทําแล้วก็ท่านหมาประกอบนี้ก็เลยเสนอไปบอกว่าแกมีที่ว่างอยู่คือมันเป็นหอฉันแต่คือไม่ได้ทําอะไรไง
1: ครับ
0: คืออยากจะให้เปิดเป็นโรงทอให้กับสมาชิกชาวบ้านให้แกถวายโรงทอเนี่ยซึ่งมันเป็นหอฉันให้กับสมเด็จท่านไงแล้วก็พอต่อมาก็เขาก็ให้ท่านผู้หญิงจำไม่ได้นะชื่ออะไรมาดูสถานที่แล้วก็แกก็ตกลงว่าสถานที่ตรงนี้ที่จะทำเป็นโรงทอได้ก็ได้เปิดรับสมาชิกตอนนั้นเปิดรับสมาชิกได้เยอะเหมือนกันนะแต่ว่าคือต้องคอยเวลาไงแต่ว่าเพราะว่าเขาทำเรื่องเสนอไปแล้วก็ทางส่วนจิตเขาก็ตอบรับมาบอกว่าตรงนี้คือสถานนี้ที่นี้คือทําเป็นโรงทอผ้าได้ก็เปิดรับกันไงแต
1: ่
0: ตั้งแต่มันนั้นก็เขาให้เปิดเริ่มการที่เราไปทําค่อยเปิดทําพิธีเปิดวันนั้นวันที่5กรกฎาคม2542ก็ตั้งแต่วันนั้นคือเราไปเรียนก่อนไง3เดือนก็มีครูมาสอน
1: อ๋อ
0: 3เดือนแล้วก็พระองค์ท่านก็ให้ค่าตอบแทนแต่ว่าจำไม่ได้มันเท่าไหร่3เดือนไงแกให้คือว่าเราไม่มีงานทําแต่ว่าคือแกให้นะแล้วก็พอตั้งแต่นั้นมาก็เราก็ได้ทํามาเรื่อยๆไงแกมันมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3รุ่น4แล้วก็พอวันนั้นก็มีทั้งไทยพุทธอิสลามก็มาทํากันก็ตอนนั้นทํากันก็ประมาณก็26คนที่ทํากันก็ทํากันมาเรื่อยๆและบางคนเค้าก็มีงานที่ว่าที่ดีกว่านี้นะ
1: ค
0: ือมีเป็นเงินเดือนอะไรเค้าก็ลาออกไงก็ไปทำงานประจำแต่ว่าตอนนี้ก็สมาชิกเหลืออยู่9คน
1: ครับผม
0: ที่ว่าไม่มีงานทำนะก็ได้ทอผ้าไปเรื่อยๆแต่ว่าทอผ้านี่คือแรกๆเขาจะให้เป็นอาชีพเสริม
1: ครับ
0: แต่ว่าของเรานั่นคือรีสอร์ทเราไม่มีงานอะไรทำก็เป็นเราทำเป็นอาชีพหลักไปเลยไงก็เลยอยากจะขอให้น้องช่วยเป็นสื่อให้อยากจะให้โรงทอของเราได้กลับคืนมาเพราะมันเป็นโครงการของศูนย์อาชีพโครงการพระราชดำริไงแต่ว่าถ้าว่าเราจะออกมันเราก็เสียดายเพราะเราทำแล้วจิตใจเรารักการทอผ้าแล้วไง
1: เดิมทีแล้วโรงทออยู่ที่ไหนครับ
0: โรงทออยู่ในวัดลาด
1: ทุกวันนี้คือเราไม่ได้เข้าไปใช้บริการในโรงทอ
0: ใช่
1: 2 ปีแล้วด้วยเหตุผลเรื่อง
0: ปัญหาส่วนตัว
1: ใช
0: ่ที
1: ่ไม่สามารถเข้าไปได้ทำให้กลุ่มสมาชิกก็ตกงานกัน
0: ใช่ตกงานเนี่ยสมาชิกเนี่ยคือไม่มีรายได้เลยเกือบ2ปีแล้วไง
1: ครับ
0: เราก็สงสารสมาชิกนะเพราะว่าทำมาหลายปีแล้วก็เสียดายไง
1: ลวดลายบ้างครับลวดลายของกลุ่มของเรานี่จริงๆแล้วมันมีกี่ลวดลายที่เราทำครับ
0: แรกๆนั้นของกลุ่มเรามี2ลวดลายคือลายลูกหวายกับลายลูกแก้ว
1: ครับ
0: พอมาตอนหลังนั้นทางส่วนจิตเขาจะคัดสรรไงแต่แค่ลายเดียวเลยเขาเอาเป็นลายลูกหวายเป็นลายพระราชทานแล้วก็ลายลูกแก้วเป็นลายพระราชทานแต่ลายลูกหวายนี่คือเป็นลายของประจําถิ่นของอําเภอรือเสาะแต่ต่อมาก็เริ่มเรียนลายขอของเจ้าฟ้าหญิงไงก็เลยเริ่มเรียนมัดหมี่กันและตอนนี้เราก็ได้ลายทํามัดหมี่ด้วยไง
1: ครับผมทราบมาว่าผลงานของกลุ่มเราเนี่ยได้รับรางวัลโอท็อประดับ4ดาวเหรอคร
0: ับ ใช่ค่ะส่งครั้งแรกได้4ดาว
1: เป็นที่ส่งไปเป็นลวดลายอะไรครับที
0: ่ได้รางวัลลูกหวาย
1: ที่ได้เป็นการการันตีเรื่องคุณภาพงานความสวยงามคือระดับ4ดาวก็คือลายลูกหวายซ
0: ึ่
1: งเป็นลายประจำถิ่นของรือเสาะ
0: แต่ว่าส่งข้าวส่วนจิตนั่นคือ

0: ก็เป็นลายพระราชทาน
1: ค่ะ
0: ของพระแผ่นปีหลวง
1: จ้ะลายลูกแก้วนี่คือเราจะทอ2รอบ
0: ครับ
1: แต่ลายลูกหวายนี่จะทอแค่รอบเดียว
0: อ๋อ
1: แต่มันยากกับตอนที่เก็บลายไง
0: ครับ
1: เพราะว่าสมาชิกทุกคนเก็บไม่เพิ่นจะแต่งให้กับสมาชิก
0: แต่ละผืนนานมั้ยครับนะเพิ่น
1: ไม่นานแมวนี่ทอนี่32เม็ดป้าแมว36เม็ดทอผ้าฝ้ายทอได้แค่10กว่าวันเอง
0: โอ้ก็10วันถือว่าเร็วนะครับไปทีละเส้นทีละเส้นทีละเส้นกว่ามันจะเต็มโหใช้เวลานานมากนะครับ
2: แ
0: ต
2: ่
0: ว
2: ่
0: า
1: ใช่
0: แต่ว่าเร็วก็ทำเร็ว
1: ใช่ทำเร็วไงแล้วก็เหมือนกับ36เม็ดนี่ก็แค่บางทีก็12วัน10วันก็วันนึงก็ประมาณ 4-5 เม็ดได
0: ้ถ้าเป็นว่าโครงการศิลปาชีพที่มาจากน้ำพระทัยของพระปันปีหลวงเนี่ยที่มีให้กับประสบนิกรชาวบ้านในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันมีคุณค่ากับชาวบ้านอย่างไรมีคุณค่ากับชุมชนอย่างไรในมุมมองของ
1: นักเพจนะ
0: ครับ
1: ไม่ประเพณว่านี่โครงการนี้ที่เราเข้ามานะคือ
0: คร
1: ช่วยเหลือครอบครัวได้เยอะเลยบางทีเราไม่มีรายได้แต่พอเราได้ทอผ้าทออะไรนะเราได้เงินส่งให้ลูกเรียนเอามาใช้ชีวิตประจำวันบางคนนั่นส่งให้ลูกเรียนด้วยลูกหลานได้เรียนได้กินได้อะไรอยู่แล้วก็บางทีเราไปเรียนไปทอผ้านั้นเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่ปลอดภัยเราอยู่ในสถานที่เราปลอดภัยไงแล้วก็เรารักกันกลมเกลียวกันเมื่อก่อนป้าเพ็ญยอมรับเลยว่าเป็นป้าเพ็ญเป็นคนที่ใจร้อนนะแต่ว่าพอเรามาทำโครงการอันนี้ขึ้นมาเราจะใจเย็นเพราะว่าลายผ้านี่คือมันทำให้เราใจเย็นไงแล้วก็มีเรามีรายได้เสริมเยอะเลยไม่ต้องกลัวว่าผ้าที่เราส่งไปนี่เขาจะตีกลับมาพระองค์ท่านช่วยเหลือเราทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราต้องกลับมาคือมาพัฒนาฝีมือตัวเองไม่นั้นผ้าจะขายไม่ได้แต่เขามีสามารถมีเงินค่าตอบแทนให้เรา
3: ตอนแรกๆกันท่านมาประกอบมันรู้ว่าสมพันปีหลวงเสด็จใช่ไหมเสด็จปั๊บถึงก็พันเขาว่าเออวันนี้หลวงพ่อจะไปรับเสด็จนะพวกเราไม่ได้ไปหรอกเพราะเราไม่รู้ว่าเสด็จตรงไหนแล้วก็วันเดียวไงเนาะถึงก็หลวงพ่อบอกว่าเดี๋ยวก็จะมีข่าวดีมาบอกนะนะแค่ว่าเราไปวัดอยู่เรื่อยๆเนาะก็เออเดี๋ยวจะมีข่าวดีมาบอกนะเดี๋ยวพวกทูไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวหลวงพ่อจะหางานให้เขาบอกว่านั่นเลยแต่ก็พอไปวัดไงไปวัดถึงก็หลวงพ่อก็เลยบอกตรงนั้นเลยว่าแต่เดี๋ยวก็จะมีลงทอตรงนี้เพราะว่าเขาสมเด็จถวายเขาถวายหลวงสมเด็จแล้วตรงนี้ลงฉันข้าวน่ะแล้วก็ไปก็ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเขาก็ส่งผลงานมาทหารมาดูนะเต็มนะเอาผ้าไปถวายมันเป็นผ้าฝ้ายนะไปถวายสมเด็จมาได้ไม่ได้เข้าเฝ้านะแต่ว่าได้เข้าถึงคุณหญิงจรุญจิตเขาบอกได้โบนัสได้ผ้าผืนเดียวนะโบนัส 8,000 บาทอ่ะนะครั้งแรกเลยนะนั่นแหละครั้งแรกเลยโบนัส 8,000 บาทแล้วก็ได้ค่าตอบแทนค่าผ้าต่างหากค่าผ้าต่างหากแล้วก็รวมได้เกือบ 20,000 นะถึงก็เข้าแฝะเขาถามว่าเป็นอลบอไหมบอกไม่ได้เป็นค่ะแฟนเป็นเขาให้เงินตอบแทนของแฟนอีกเป็นอลบอ 10,000 บาทปานินได้ 20,000 กว่ายายเพ็ญก็ได้ทุกคนคนที่บางคนก็ได้เข้าเฝ้านะเขาได้เยอะกว่าเราอีกดีใจของเราไม่เคยได้ก้นแบบนี้ไงทำงานโรงยางมันร้อยกว่าบาทเนาะทำงานโรงยาง15มันเบิกได้แค่5-600ใช่ไหมถึงว่าโอ้โหดีเป็นดีที่สุดเลยนะบอกถึงก็ถ้าคนที่มาสมัครน่ะเราจะสอนเขาให้ดีแต่ว่าให้มีคุณภาพพระองค์ท่านเสนอให้เราแล้วก็ดีใจเนาะเรารักมากรักพระองค์มากเลยนะ
4: กลุ่มทอผ้าบ้านตรังก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่15กันยายนพุทธศักราช2526เนื่องมาจากสมเด็จพระพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์เพื่อทรงเยี่ยมราษฎรณวัดประเวศภูผาหรือวัดบ้านตรังทรงพบว่าราษฎรในพื้นที่ส่วนใหญ่มีฐานะยากจนจึงมีพระราชเสวนีและพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์

พื่อสร้างโรงทอผ้าและส่งเสริมให้ชาวบ้านมีอาชีพเสริมสร้างรายได้นอกเหนือจากการกรีดยางโดยได้รับการสนับสนุนแรงงานก่อสร้างจากค่ายทหารอิงคยุทธบริหารและชาวบ้านในพื้นที่

คัดเลือกครอบครัวที่ว่าลำบากมาตั้งกลุ่มขึ้นมาแล้วก็ได้มาทั้งหมด15คนแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้มาให้แม่ทอผ้าจนถึงปัจจุบันจนถึงปัจจุบันนี้มีแต่ลูกๆหลานๆกำลังทออยู่ตอนนี้แล้วก็พอ41นั้นผู้ว่าเห็นว่าบ้านตังทอผ้าก็เลยเอาหลายจวนตานีเอากระดาษแผ่นหนึ่งมาแล้วก็ให้อุตสาหกรรมมาแกะลายให้เป็นลายที่ว่าเป็นเอกลักษณ์หลังจากนั้นก็อาจารย์มอมาเป็นพี่เลี้ยงให้แล้วก็ลายก็เล็กลงแล้วก็ให้รู้ว่าลายจวนตานีมันคือมี5ลายแล้วก็มีสีขั้นด้วยสี7สีแล้วก็มี5ลายเขาเรียกว่าจวนเพราะว่าแต่ก่อนสมัยก่อนนั้นผ้าจวนนั้นขายตามร่องน้ำคือที่ไหนมีคลองมีคลองแล้วก็เขาจะขายตามร่องน้ำแล้วก็เป็นผ้าของชั้นสูงสักหน่อยแต่ปัจจุบันนี้มาเป็นผ้าธรรมดาใช้กันได้ทั่วไปค่ะแล้วก็เราก็ทำด้วยเอกลักษณ์เด่นขึ้นมามีลายโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็มีลายที่ว่าสวยเด่นมีคืออาจารย์ก็จะทำให้ไปดูงานก่อนแล้วก็มาเอาลายมาลายจวนตานีมีหลายลายเพราะว่าแต่ก่อนนั้นเขาเอาจากขอบปัดร่องประตูร่องประตูหน้าต่างอากาศนั้นเลยเอามาทำเป็นลายจวนตานีแต่ว่าบุคคลเขาเข้าใจว่าจวนตานีคือจวนตานีแต่ไม่ใช่มันเป็นลายเพราะว่าแต่ก่อนไม่เคยรู้จักตอนนี้คนรู้จักทั่วแล้วค่ะจุดเด่นสุดลายนั้นคือเราจะเอาเอกลักษณ์ของวิถีชีวิตของบ้านตังให้เข้าวัฒนธรรมคือชาวบ้านตังนั้นทำนาเราก็มีลายกองสังแล้วก็ชาวบ้านตังตอนทำนานั้นเล่นว่าวก็ทำลายปักเป้าแล้วก็พอตอนกลางคืนชาวบ้านตังก็ไปหาปลาหรือหอยขมมาเก็บกับใบชะพลูนั้นก็ลายโคมไฟแล้วก็พอลายโคมไฟเสร็จแล้วก็มีลายปักเป้ามีลายโคมก้นหอยแล้วก็มีลายสีตรังเป็น5ลายเป็นจุดเด่นเอกลักษณ์ของจุดเด่นจุดเด่นของลายคนรุ่นใหม่เด็กวัยรุ่นนะเขาจะมาสั่งเป็นผ้าแล้วเอาไปตัดเป็นเสื้อแจ็คเก็ตแล้วทำเป็นหมวกแล้วก็ทำเป็นกระเป๋าแล้วก็ทำเป็นเสื้อเดินแฟชั่นอะไรในจังหวัดปัตตานีในงานกาชาดหรืองานกาชาดยะลาอาราธิวาสอะไรผ้าจวนจะเข้าถึงค่ะ

0: กรมศูนย์ศิลปาชีพบ้านปาตาตีมออำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีชุมชนชาวเลที่นี่เป็นอีกหนึ่งในโครงการหัตถศิลป์ใต้ร่มพระบารมีของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อพลิกฟื้นและส่งเสริมอาชีพเสริมให้แก่ราษฎรในพื้นที่ชายแดนใต้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือสร้างรายได้และความเข้มแข็งในชุมชนศูนย์ศิลปาชีพแห่งนี้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2537ตามพระราชดำริของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรโดยเฉพาะกลุ่มสตรีและแม่บ้านในหมู่บ้านปาตาตีมอที่มีเวลาว่างให้ได้รับการฝึกอบรมงานฝีมือเพื่อนำมาทำเป็นอาชีพเสริมจุนเจือครอบครัวกลุ่มทอผ้ากี่กระทบแบบผ้าพื้นคือหัวใจสำคัญของที่นี่โดยยังคงรักษาวัฒนธรรมการทอมือด้วยกี่กระทบหรือกี่พื้นบ้านดั้งเดิมสมาชิกจะถักทอผ้าฝ้ายและผ้าพื้นเมืองอย่างประณีตทีละเส้นทำให้เนื้อผ้าก
1: ลุ่มนี้มีการจัดตั้งมานานแค่ไหนแล้วครับกะ
2: ประมาณ30กว่าปีได
1: ้โอ้30กว่าปีเลยครับกะก็คือเริ่มจากตรงนี้เลยใช่ไหมครับหรือว่าไงเมื่อก่อน
2: อยู่ข้างล่างค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อ
2: พอเสร็จมันหลายคนไม่จุดไงก
1: ็
2: เลยสร้างมาเป็นโซ

0: ลุ่ม1กลุ่ม2
1: อ๋อ
0: ก็มาช่วงนี้ก็บางคนก็เสียมั่งเพราะว่าลูกหลานก็ไม่ค่อยจะเอาเท่าไหร่เพราะว่างานแบบนี้เราต้องไอ้แรกนี่ก็ราชินีจ้างครูมาสอน
1: อ๋อครับผม
0: มาจากครูกาหลง
1: ครับ
0: สุขีริน
1: ครับ
0: มาสอน3เดือนพอจบ3เดือนก็ต่อกลุ่ม4ต่อ
1: ครับ
0: นะทั้งหมดก็มี4กลุ่มพอช่วงนี้ก็เหลือกลุ่มเดียว
1: ตอนนี้เหลือกลุ่มเดียวนะครับสมาชิกในกลุ่มตอนนี้กี่คนครับ
0: ประมาณ30กว่าคนอีก
1: 30กว่าคนแล้วการทอผ้าชนิดนี้เขาเรียกว่าการทอผ้าอะไรครับ
0: ผ้าฝ้ายค่ะ
1: ผ้าฝ้ายครับมีการทอที่แบบมีขั้นตอนที่มันยุ่งยากไหมครับกะ
0: จะว่ายุ่งก็ยุ่งนะแต่ว่าถ้าเราตั้งใจทำมันไม่ยุ่งยากอะไรเท่าไหร่
1: นี่ม้วนหนึ่งนี่ยาวประมาณกี่เมตรครับกะ
0: อันนี้ถ้าเราทำเสร็จแล้วก็ประมาณ20เมตรจุด50เซนติเมตร
1: เราใช้เวลานานไหมกว่าจะได้ม้วนหนึ่งเนี่ย
0: ประมาณถ้าคนเร็วนะประมาณ4วัน5วันก็จบ
1: 4 5วันนี่ได้ม้วนหนึ่งนะโอ้โหเร็วถือว่าเร็วมากเลยนะครับแล้วชิ้นงานผ้าฝ้ายที่ได้เนี่ยที่ทอได้เนี่ยถูก
0: น้ำหนักค่ะ
1: ส่งขึ้นตำหนักใช่ไหมครับ
0: ปีละ2ครั้ง
1: เขาเอาไปทำอะไรกว่าจะทราบ
0: อันนั้นไม่ทราบเพราะว่าพอถึงเวลาส่งก็ส่ง
1: แล้วสีครับครับสีมันมีเป็นกี่สีครับที่ปกติที่ทำเนี่ย
0: ปกติย่อทางตำหนักเขาจะลงสีลงมา
1: เขาจะกำกับทุกอย่าง
0: ต้องไปเบิกที่บ้านทอนไงที่ให้จุฬาภรณ
1: ์ครับผมก็คือว่างานทอผ้านี่ก็จะเป็นงานที่แบบคนที่ต้องใจเย็นด้วยใช่ไหม
0: ใจเย็นอย่าใจร้อน
1: ใจร้อนไม่ได้นะ
0: ไม่ได้เลยเวลาไปเย็นไปเริ่มต้นที่ในห้องนู้นใจร้อนไม่ได้เลย
1: อ๋อก่อนที่จะมาวางอยู่ข้างหน้าที่ทอเนี่ยมันต้องผ่านขั้นตอน
0: ห้องรู้ก่อน
1: ก็จะมีการเขาเรียกว่า
0: เสาฝ้าย
1: เรียบเรียงเส้นเขาเรียกว่าเส้นได้นี่ก็ได้มาประมาณสักก็เป็นม้วนนะครับทุกคนเห็นไหมเริ่มใหญ่แล้วเริ่มใหญ่แล้วใกล้หมด
2: เวลาเราเข้าเฝ้าในบ้านก็ลอยย้อนนั่นแต่ทีนี้ก็พูดว่าไอ้สวยนะฝ้าบ้านโดนชุดบ้านโดนคนอิสลามใส่เนี่ยเดี๋ยวบอกเราดีใจมากๆที่ทำงานกับน้องวันนี้ก็ใจมากๆที่เป็นแบบนี
0: ้อาศัยย่อให้เราทำพอได้กิน
3: แล้วเราจะสาร
0: และเสร็จถ้าสมมติว่าไม่มีก็พวกเราว่างงานไม่มี
4: ชมครับความซาบซึ้งและกระแสความจงรักภักดีของสมาชิกกลุ่มทอผ้าและศูนย์ศิลปาชีพทั้งที่วัดราชสโมสรบ้านตรังและบ้านปัตตาติมอรวมถึงทั่วทั้งแผ่นดินใต้ที่มีต่อสมเด็จพระพันปีหลวงนั้นไม่ใช่เพียงเพราะการได้รับพระราชทานอาชีพแต่เป็นความผูกพันอันลึกซึ้งที่เปลี่ยนวิถีชีวิตของพวกเขาไปตลอดกาลผ้าทุกผืนที่เราทอจึงทอขึ้นมาจากหัวใจเพื่อตอบแทนพระคุณของพระองค์
1: สำหรับวันนี้นะครับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

มันจะได้มาอู้ถึงเรื่องของการประคองนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับประชุมผู้บริหารรวมไปถึงมีข้อสั่งการถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับในการช่วยการขับเคลื่อนฮือบรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นประสิทธิภาพคือการเกี่ยมความพร้อมในการจัดพระราชพิธีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับโดยกระทรวงมหาดไทยได้รับนัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์และของประชาชนส่วนภูมิภาคทุกพื้นที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดตลอดจนพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายและพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดต้องให้ความสำคัญสูงสุดมีการวางแผนถึงการซักซ้อมการปฏิบัติและการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนถึงส่วนของจังหวัดและอำเภออย่างเต็มที่พร้อมกับวางแผนเผชิญเหตุด้วยความละเอียดและก็รอบคอบแหมตัวครับตอนนี้แต่ละจังหวัดก็เริ่มนะครับแปลงดอกไม้จันทร์ที่เป็นดอกไม้ประจำของต่างจังหวัดเชียงใหม่จะแปลงระดับอำเภอเพื่อจะได้มาร่วมงานในระดับจังหวัดด้วยเหมือนกันนะครับก็ถ้ามีโอกาสสามารถไปห่วมฝึกห่วมแปลงดอกไม้จันทร์กันได้ตัวนะครับการทำงานตีต่างประเทศไปฝึกงานตีต่างประเทศครับตอนนี้รัฐบาลก็เลยต้องมีการส่งเสริมเพื่อละออนไทยเข้าห่วมโครงการ3มครับมีงานทำมีเงินมีวุฒิการศึกษาครับแต่เตือนี่ไปตีมาเก้าครับมาเก้านี้นะครับตอนนี้เปิ้นมีตึงมด3ตำแหน่งด้วยกันที่เปิ้นกำลังฮับเนี่ยนะครับเป็นพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มพนักงานต้อนรับพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มสำหรับ VIP ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกนะครับจะได้ฮับเงินเดือนประมาณ 50,000 บาทถึง 70,000 บาทขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนพร้อมกับสิทธิประโยชน์จากนายจ้างนักขนาดบอกว่าจะเป็นตัวเครื่องบินไปกลับเมื่อสิ้นสุดสัญญาอาหารระหว่างปฏิบัติงานค่าล่วงเวลาวันหยุดประจำปีและสวัสดิการอื่นๆครับคุณสมบัตินะครับอายุตั้งแต่21ถึง30ปีตึงปอจายตึงแม่หญิงครับซึ่งถ้าหากว่าเป็นปอจายนะครับส่วนสูง180ซมขึ้นไปแม่หญิงส่วนสูง163ซมขึ้นไปก็สามารถสมัครได้ด้วยการสอบถาม

0: ติสายด่วนกรมการจัดหางานนะครับ1506 1506ก็สามารถสอบถามกันของรัฐสามารถกดสอบและใจข้อมูลการขับเคลื่อนมาตรการระเบียบและแนวต่างปฏิบัติเกี่ยวข้องจัดระบบดิจิทัลกวดสอบข้อมูลประชาชนและประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจนตัวเหมือนกันครับจากนี้ต่อไปครับเรื่องของการทดลองและก็จะมีในที่สุดเพราะทุกอย่างมันจะเป็นแบบระบบดิจิทัลกันหมดเมือนตอนเนี้ยบัตรประจำตัวประชาชนใบทะเบียนบ้านใบขับขี่ตัวกันตึงมดเหมือนกันถ้าจะว่าบัตรได้แบบพกบัตรไปอย่างเงี้ยครับก็สามารถเปิดจากแอปพลิเคชันเฮ้ยเจ้าหน้าที่พอได้ตัวเหมือนกันและขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ครับก็จะมีข้อมูลของเฮาตึงมดตึงเสียงอยู่ในระบบออนไลน์ที่สามารถตรวจสอบได้ตัวนะครับปิดท้ายการเรื่องของการเป็นเจ้าภาพระดับโลกของประเทศไทยนะครับเป็นการพิสูจน์ความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพเตือนหนี้นะครับสำหรับการประชุม IMF ที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้านี้ครับสำหรับประเทศสมาชิกกว่า190ประเทศทั่วโลกที่จะมาประชุมที่ประเทศไทยเริ่มตั้งแต่12ตุลาคมนี้เป็นต้นไปครับตอนนี้ก็มีเรื่องของตีพักนะครับสำหรับการประเมินความพร้อมการเดินทางตัวเหมือนกันครับรวมไปถึงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับบอกว่าจะเป็นการแสดงแสงสีเสียงเก้าอี้ในห้องประชุมหลังจากตีได้ครับการคัดเลือกแล้วตอนนี้ก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องมีการตรวจสอบเหมือนกันครับสำหรับการประชุมเตือนนี่นะครับ12ถึง18ตุลาคมเป็นสิ่งที่ประเทศไทยได้โอกาสแสดงศักยภาพครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ประเทศไทยจะได้รับเม็ดเงินมหาศาลในการที่จะมีนักธุรกิจเข้ามาลงทุนรวมไปถึงเม็ดเงินมหาศาลในการท่องเที่ยวกระจายไปตามจังหวัดต่างๆสำหรับการประชุม IMF 12ถึง18ตุลาคมนี้ห่วมกันเป็นเจ้าบ้านตีดีว่าผู้บริหารระดับสูงผู้ติดตามและสื่อมวลชนกว่า190ประเทศนะครับที่จะมาประชุมที่กรุงเทพมหานครและกระจายไปยังจังหวัดอื่นๆตัวนะครับย่างกันก่อนครับคุณผู้ชมในช่วงหน้าครับบอกว่าจะเป็นตังคอปอพอบอกว่าจะเป็นตำนวดไซเบอร์ครับที่ได้ออกมาเตือนภัยคุณผู้ชมคือระมัดระวังมิจฉาชีพจะเตือนภัยด้านไหนจะได้กันพ่องช่วงหน้ามาติดตามกันข่าวดีประเทศไทยครับ
1: ประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศกับเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบหยุดให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2
0: ประเทศไทยครับดิจิทัลทีวีหมายเลข11บ่าย2โมงเกินและ4ทุ่มเกินครับคอปพ.นะครับเรื่องของการประทับประกันภัยในด้านต่างๆสุขภาพก็ดีนะครับหรือจะเป็นเรื่องของอัคคีภัยก็ตามสามารถเพิ่มวงเงินการเพิ่มวงเงินคุ้มครองนักน้อยอันอย่างมกได้กัน
2: พอเงินประกันรถเป็น20ล้านบาทต่อครั้งแล้วนะแบบนี้ถ้าเกิดอุบัติเหตุใหญ่คนเจ็บถ้าเกิดเป็นอุบัติเหตุใหญ่เนี่ยแล้วมีคนเจ็บทีนี้นะคะเรื่องมันก็มีอยู่ว่ายอดเงินที่แต่ละคนควรจะได้รับนะคะดังนั้นให้เป็นถึง20ล้านบาทต่อครั้งประเภทรถค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเราจะเริ่มกัน

0: 20ล้านบาทค่ะถือว่าเป็นข่าวดีที่ทุกคนควรรู้ค่ะถ้ามีคำถามอย่าลืมนะคะคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
1: การทำประกันภัยนะครับสิ่งหนึ่งที่เขาจะต้องอ่านให้ดีก็คือทางกรมธรรม์และครับมันจะมีแบบดอกจันมาแหมนักอยู่เหมือนกันนะครับว่าเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับถึงแม้ว่าจะบอกว่ามีการเพิ่มวงเงินได้สูงสุดถึง20ล้านบาทก็ตามนะครับแต่เงื่อนไขต่างๆก็จะต้องแบบศึกษาก่อนเซ็นให้ดีเหมือนกันนะครับสำหรับการทำประกันครับเตือนหน้านะครับคปภ.เพิ่นจะนำเสนอเรื่องของการทำประกันด้านไหนจะได้เดียวติดตามกันครับรายการข่าวดีประเทศไทยของเขากันแหมไม่เรื่องของการสแกน QR โค้ดคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้มันง่ายเนาะหันป้าอันยังหรือเจอข้อมูลอันยังก็สามารถแบบให้ QR โค้ดกันสแกนได้เหมือนกันแต่ว่าตั้งตำนวดเนี่ยนะครับเพิ่นก็ได้ออกมาเตือนว่าต้องระมัดระวังกันเน้อต้องสแกนจะสแกนอะไรอย่างก็ต้องพอดีๆตัวเหมือนกันครับถ้าหากว่าสแกนบดีขึ้นมาเนี่ยนะครับอาจจะต้องแบบโดนล่วงข้อมูลในโทรศัพท์มือถือเฮาตัวเหมือนกันครับไปพอกันได้จากเตือนภัยของตำรวจในคลิปนี้เลยครับ
2: เดี๋ยวนี้นะครับจะไปที่ไหนก็ต้องระวังนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสแกน QR code นะครับเพราะนั่นอาจจะเป็นมิจฉาชีพครับเดี๋ยวนี้นะครับมิจฉาชีพไม่ได้มีเพียงแค่โทรหาคุณนะครับหรือไปเจอในเพจ Facebook แอปหาคู่อะไรเงี้ยนะครับเราอาจจะเจอในลักษณะนะครับของ QR code ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินนะครับหรือลงทะเบียนต่างๆนะครับซึ่งตัวคนร้ายเนี่ยนะครับอาจจะเอา QR code ปลอมหรือเป็นเลขบัญชีของเขาเนี่ยนะครับหรือเป็นเว็บปลอมของเขาเนี่ยนะครับเอาไปสวมรอยครับและเราก็ไม่รู้ครับว่าไอ้ QR code เนี่ยคืออะไรนะครับเราไปสแกนไปปุ๊บเสร็จสุดท้ายครับเราอาจจะคิดว่านั่นเป็นของแท้นะแต่นั่นนะครับเป็นของปลอมทำให้เราเนี่ยนะครับอาจจะเผลอโอนเงินไปนะครับหรือไปกรอกข้อมูลในเว็บที่เป็นเว็บปลอมที่เราเรียกว่าโดเมนสปูฟฟิ้งนะครับวิธีเช็คง่ายๆนะครับข้อที่1 นะครับให้ดูดีๆนะครับว่า QR โค้ดเนี่ยมันมีรอยสติ๊กเกอร์มีรอยแปะทับอะไรหรือเปล่านะครับเพราะนั่นนะครับอาจจะเป็นมิจฉาชีพในแอบเอาไป Photoshop แล้วก็ไปแปะเอานะฮะข้อ2นะครับสแกนแล้วนะครับอย่าเพิ่งไปกดต่อนะครับให้เราเช็ค1เลยนะครับอาจจะต้องเช็คเลขบัญชีธนาคารนะครับว่าเป็นเลขบัญชีที่เราจะโอนไปหรือเปล่าและเป็นเว็บไซต์เนี่ยที่ถูกต้องที่เราจะเข้าไปหรือเปล่านะครับอยากให้ทุกคนสังเกตในเรื่องของ top level domain นะครับ top level domain ก็คือ www. ตรงนั้นแหละนะฮะให้สังเกตตรงนี้เอาไว้ด้วยข้อ3เลยนะครับก่อนจ่ายเงินนะครับให้เราเช็คทุกครั้งนะครับว่าปลายทางที่เราจะไปทำเนี่ยมันคืออะไรแค่นี้เราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับจำเอาไว้ให้ดีนะครับว่า QR code ที่เราเห็นเนี่ยนะครับหรือส่งมาหรือเราไปเจอจากที่ไหนเนี่ยนะครับมันไม่ได้แปลว่าจะปลอดภัยทุกอันนะครับและก็อยากจะให้ช่วยแชร์คลิปนี้ต่อนะครับสำหรับคนที่ชอบสแกน QR code นะครับตรงนี้ก็ต้องระวังเอาไว้ด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจไซเบอร์ครับ
1: ครับก็ยังฝากเบอร์ไว้เหมือนเดิมนะครับ1441ครับสำหรับเบอร์ของตังตำรวจไซเบอร์นะครับที่สามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารได้ครับ QR code ตีหันกันเป็นประจำจะสแกนกันง่ายๆก็ไปได้เหมือนกันต้องพอก้อยกันให้ดีจนเหมือนกันเพราะว่าอันข้อมูลต่างๆโดยเฉพาะสตังค์อยู่ในบัญชีเฮามันก็จะถูกมิจฉาชีพเอาไปถึงหมดตัวนะครับแหมหนึ่งเจ้าหน้าที่แหมหนึ่งตำรวจครับมีหลายตำรวจเนาะที่เปิ่นจะต้องมาเตือนภัยหมู่เฮาคือระมัดระวังมิจฉาชีพตัวเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับป้องกันการสูบเงินจากโทรศัพท์มือถือของเฮาด้วยการห้ามกดลิงก์ที่เป็นกดลิงก์มาจาก SMS อันนี้เฮาเคยย้ำกันหลายเตือนเหมือนกันเนาะว่านี่เอามาย้ำกันแหมกำหนึ่งนะครับว่า SMS ลักษณะแบบไหนลิงก์แบบไหนจะได้ตีห้ามกดเป็นอันขาดครับ
3: อย่าลงเชื่อเด็ดขาดครับ SMS แจ้งใบสั่งค้างชำระหากกดลิงก์ปุ๊บคุณผู้ชมเงินคุณผู้ชมจะหายเลี่ยงบัญชีปั๊บเลยนะครับตอนนี้ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่ามิจฉาชีพเขาก็ออกกระแสข่าวใบสั่งจราจรเช่นกันเขามีการส่ง SMS หรือว่า LINE อ้างว่าเราเนี่ยไปมีใบสั่งค้างชำระพร้อมกับแนบลิงก์ปลอมข่มขู่ให้เราเนี่ยรีบจ่ายซะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะต่อภาษีไม่ได้ทีนี้พอเราตกใจกดลิงก์ไปกรอกข้อมูลหรือว่าเราเผลอโหลดแอปปลอมเข้ามามันก็จะขโมยข้อมูลของเราดูดเงินออกจากบัญชีทันทีคุณผู้ชมท่อง3ข้อนี้ไว้นะครับให้ขึ้นใจเลยป้องกันการโดนสุกเงินนะฮะ1เลยหากมีลิงก์เข้ามาห้ามกดรับลิงก์ไม่ว่าจะเป็น SMS หรือว่า LINE อ้างใบสั่งที่ส่งมาเนี่ยแบบนี้ลบทิ้งได้ทันทีนะครับ2คือห้ามใส่ข้อมูลรหัสผ่านหรือว่า OTP One Time Password ห้ามกรอกรหัสผ่านหรือว่าแนบลิงก์ปลอมเด็ดขาดแบบนี้ก็ลบได้เช่นกันนะฮะ3คือเช็คผ่านแอปทางการตรวจสอบใบสั่งผ่านเว็บหรือแอปพลิเคชันทางการของตำรวจจราจรเท่านั้นนะครับหรือหากเป็นหน่วยงานรัฐอื่น20กระทรวงคุณผู้ชมสามารถติดต่อไปที่ต้นสังกัดของแต่ละหน่วยงานได้แต่ถ้าหากพลาดไปแล้วล่ะทำอย่างไรให้รีบโทรไปอายัดบัญชีทันทีนะฮะที่สายด่วน1441ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าจะแจ้งความออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline

0: www.go.th ครับ
1: แต่ตอนนี้ถ้าเป็นหน่วยงานราชการครับเปิ้นก็จะบ่ค่อยได้ส่ง SMS อย่างเฮาต่อใดแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นจากร้านเครื่องสำอางหรือการช้อปปิ้งอะไรอย่างต่างๆที่จะส่ง SMS มาบอกเฮาว่าช่วงเนี้ยวันที่9เดือน9วันที่10เดือน10วันที่8เดือน8ส่วนลดต่ออันบาทตัวอีบาทอันเนี้ยก็คือเข้าไปดูได้แต่เพราะว่าถ้าเป็นหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่มันก็จะเป็นทางแอปพลิเคชันโดยเฉพาะธนาคารยิ่งธนาคารนี่คือจะไม่มี SMS มาหาเราเลยนะครับเขาก็จะแจ้งข้อมูลมาผ่านโทรศัพท์มือถือต่ออันว่าจะมีเงื่อนไขอันอย่างจะได้หรือมีโครงการอันอย่างจะได้ก็บ่ได้หลงเชื่อง่ายๆสำหรับการที่ได้ SMS มาแล้วก็กดลิงก์เข้าไปเพื่อจะกรอกข้อมูลนะครับย้ำเบอร์โทรแหมกำ1เนาะ1441สายด่วนของการแจ้งความออนไลน์แจ้งความตังสายด่วนโทรได้ตลอด24ชั่วโมงครับวันนี้ NBT Connect นะครับจะพาคุณผู้ชมครับไปพอเรื่องของน้ำนมแม่ครับซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นการรณรงค์กันอยู่เหมือนกันและครับว่าอันเด็กแรกเกิดนะครับจนถึงเต้าใดที่คนจะฮือน้ำนมของแม่อยู่ตลอดเวลาเหมือนกันครับเพราะคุณประโยชน์อย่างทุกอย่างเหมาะสมด้วยตั้งแป้งมาเสริมนะครับนมแม่และดีติดสุดเลยนะครับไปพอคลิปนี้พร้อมกันครับ NBT Connect ครับ
2: หลายคนอาจคิดว่านมแม่ก็คือนมเหมือนนมทั่วไปนะครับแต่รู้ไหมครับว่านมแม่นั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเด็กคนหนึ่งโดยเฉพาะทั้งสารอาหารที่พอดีและภูมิคุ้มกันที่ช่วยปกป้องลูกวันนี้เรามาทำความรู้จักอาหารแรกของชีวิตชนิดนี้ไปพร้อมกันครับรู้เรื่องกับสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนต้านมของผู้หญิงไม่ได้มีไว้แค่เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายนะครับแต่ภายในมีต่อมที่สร้างน้ำนมจำนวนมากพร้อมทำงานทันทีเมื่อแม่ตั้งครรภ์ฮอร์โมนในร่างกายจะช่วยกันเต็มที่โปรแลคตินทำหน้าที่สร้างน้ำนมออกซิโทซินช่วยให้น้ำนมไหลได้ดียิ่งลูกดูดร่างกายก็ยิ่งผลิตนมเพิ่มขึ้นนะครับน้ำนมแม่ช่วงแรกที่เรียกกันว่าน้ำนมเหลืองแม้จะมีปริมาณไม่มากแต่เต็มไปด้วยภูมิคุ้มกันช่วยป้องกันโรคท้องร่วงและการติดเชื้อได้ดีมากเมื่อเวลาผ่านไปน้ำนมจะเปลี่ยนเป็นสีขาวขุ่นมีทั้งโปรตีนไขมันและน้ำตาลในสัดส่วนที่เหมาะกับลูกที่สุดย่อยง่ายกว่าและปลอดภัยกว่านมชนิดไหนก็ทดแทนไม่ได้นอกจากร่างกายแล้วนะครับใจของแม่ก็สำคัญไม่แพ้กันครับความผ่อนคลายกำลังใจและการสนับสนุนจากคนรอบข้างช่วยให้น้ำนมไหลดีและเลี้ยงลูกได้สำเร็จครับนมแม่จึงไม่ใช่แค่อาหารแต่คือสายใยแรกของชีวิตเป็นทั้งภูมิคุ้มกันความอบอุ่นและความผูกพันระหว่างแม่กับลูกธรรมชาติอาจไม่พูดเป็นคำแต่ได้ออกแบบสิ่งนี้ไว้อย่างเข้าใจมนุษย์ที่สุดแล้วครับนี่แหละครับพลังเล็กๆในน้ำนมแม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดครับ
1: น้ำนมแม่ดีที่สุดคุณผู้ชมครับก็ฝากกันไว้ตัวนะครับสำหรับคุณแม่มือใหม่หรือว่าคุณแม่ลูกสองอะไรอย่างก็แล้วแต่ครับน้ำนมแม่นี่คือสารอาหารตีครบครันนะครับระยะแรกๆอาจจะต้องแบบฮือน้องเปิ้นได้กินนมของคุณแม่อยู่ตลอดเวลาตอนเหมือนกันขอบคุณคลิปดีๆจาก NBT คอนบุญควานวิถีชีวิตและเสียงสะท้อนจากผืนป่าของพี่น้องประชาชนชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับจังหวัดแห่งอันเรื่องของหมอก3ฤดูกองมูเสียดฟ้าป่าเขียวขจีครับเรื่องของฝุ่นควันและก็วิถีชีวิตนะครับผูกพันกับพี่น้องประชาชนชาติพันธุ์ของเจ้าแม่ฮ่องสอนนักน้อยขนาดไหนไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
3: ปัญหาของฝุ่นที่ชาวบ้านเจอเนี่ยมันเป็นเรื่องนานมาแล้วแต่มีศัพท์เฉพาะชาวบ้านว่ามันเป็นหมอกแล้งอย่างแม่ฮ่องสอนมันก็จะมีเมือง3หมอกหมอกฝนหมอกหนาวแล้วก็หมอกแล้งตอนนี้เขาเปลี่ยนหมอกแล้งเป็นหมอกควันคุณจะกอกช่วงนั้นมันก็จะเกิดคัดจมูกหายใจฝึกเคืองคนที่จะเป็นก็หายใจลำบากแล้วเราก็จะเอานิ้วแย่บัสัตน้ำมูกว่านแล้วมันก็จะเกิดเลือดไหลออกไปหาชาวบ้านก็เสพหูเสพตามปกติในหน้าแล้งนะความที่มีปัญหาอย่างที่มันดีตรงที่เอาสุขภาวะมันเป็นสุขภาพความเครียดความยากจนหรือการไร้สิทธิ์ไม่ถึงพวกนี้มันเป็นความเลื่อนล้ำทันกับเข้าถึงสุขภาพสสพยายามจะไปเติมเต็มทางเทคโนโลยีมันจะทำให้ชาวบ้านเราเกิดความเข้มแข็งของประชาชนที่มันใช้ความรู้ในการขับเคลื่อนสังคม
1: ต้องขอบคุณโครงการดีๆจากสสสครับที่ช่วยสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงในทุกๆด้านนะครับก็เป็นหนึ่งองค์กรเป็นหนึ่งหน่วยงานนะครับที่ได้นำเสนอแล้วก็ให้แต่ละชุมชนครับมีโอกาสส่วนห่วมนะครับในงบประมาณต่างๆเพื่อเอาไปใช้ในชุมชนตัวเก่าอย่างยกตัวอย่างของตั้งจังหวัดน่านเนาะสสสก็ได้ไปสนับสนุนในการแข่งเรือด้วยตีเป็นการแข่งเรือ

0: แบบปราศจากแอลกอฮอล์ยังอี้เป็นต้นครับเหมือนกับตีเป็นได้ไปสนับสนุนพี่น้องชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเผื่อจะได้ป้องกันตัวเก่าและห่างไกลจากฝุ่นควัน PM 2.5 ฮึมันเป็นหมอกตีเป็นอากาศดีๆหมอกฝนและก็หมอกหน้าหนาวดีกว่าครับเรามาปิดท้ายกันในวันนี้ครับคลิปของกระทรวงยุติธรรมคุณผู้ชมครับซึ่งกระทรวงยุติธรรมเตือนนี่นะครับกระทรวงยุติธรรมเตือนนี่ก็ได้มานำเสนอเรื่องของการเงินในการทำบุญเงินของเราทำบุญด้านไหนถูกต้องอย่างไรโดยตีบ่ได้โดนจุโดนหลอกจากมิจฉาชีพไปพอจากคลิปนี้กันเลยครับ
1: เรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับเงินทำบุญ
2: พี่แอนน้องก็เคยสงสัยนะเงินที่คนเอาไปทำบุญถวายวัดพระหรือว่าคนดูแลวัดอะเขาเอาเงินไปทำอะไรก็ได้ใช่ปะ
1: หลายคนก็เข้าใจแบบนั้นแหละแต่จริงๆแล้วไม่ได้นะ
2: เอาแต่เงินนะเป็นของวัดแล้วนี่นา
1: ก็ใช่แต่จริงๆแล้วว่าต้องเอาไปใช้ตามวัตถุประสงค์หรือเพื่อประโยชน์ของวัดจะมาเป็นทรัพย์สินส่วนตัวไม่ได
2: ้อย่างเงี้ยถ้าเอาเงินทำบุญไปใช้ผิดวัตถุประสงค์น่ะก็อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายได้ใช่ปะ
1: ใช่กฎหมายกำหนดโทษไว้ชัดเจนเลยแหละ
3: เงินทำบุญเป็นเงินที่ประชาชนถวายเพื่อใช้ประโยชน์ของวัดและการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาจึงต้องนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์และหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพย์สินของวัดไม่ใช่นำไปใช้ตามใจหรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับเงินทำบุญ 1. เงินทำบุญไม่ใช่เงินส่วนตัวต้องนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของวัดหรือตามวัตถุประสงค์ที่ประชาชนถวายหากนำไปใช้ส่วนตัวหรือใช้โดยทุจริตอาจมีความผิดตามกฎหมายได้2. ช่วยการปกปิดหรือย้ายเส้นทางเงินอาจมีความผิดได้ผู้ที่ร่วมดำเนินการหรือช่วยการปกปิดเส้นทางการเงินที่ไม่ถูกต้องอาจเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินเงินทำบุญคือศรัทธาของประชาชนจึงต้องใช้เพื่อประโยชน์ของวัดอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมายนะคะรู้ไว้ใช่ว่าเงินทำบุญไม่ใช่เงินส่วนตัวใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์ถูกต้องตามกฎหมายด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงยุติธรรมค่ะ
4: หากคุณตกเป็นเหยื่อหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถติดต่อสายด่วนยุติธรรมได้ที่1111กด77
0: ครับก็เงินทำบุญบ่ใจเงินส่วนตัวนะครับต้องเอาไปใจให้ถูกต้องวัตถุประสงค์ตีคนมาทำบุญกับเฮาตัวเหมือนกันครับเติร์ดต่อไปกระทรวงยุติธรรมจะนำเสนอคลิปเรื่องอะไรอย่างติดตามกันได้กับรายการข่าวดีประเทศไทยครับวันนี้เวลาเสี้ยงไห่แล้วนะครับเฮาจะป้ากันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี่ดิจิทัลทีวีหมายเลข11วันนี้ผมเองณรินทร์ใจมโนพร้อมกับทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ

0: ากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
1: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้เที่ยวเราก็ต้องเต็มพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
0: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร
2: ่ฮัลโหลเปียวขอยืมตังค์หน่อยได้ก่อเฮ้ยบ่ใจเพื่อนบ่จ้านบ่ใจเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโรเตอร์ขอยืมสัก 2-3 พันได้ก่อเฮ้ยเฮ้ยบ่ใจบ่ใจอันเพื่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฟังเตื้องฟังก่อนกันเออโอ้แล้วจะเอาตังค์ไหนมาลงต่อวะเนี่ย

0: าฟังเลยอ่ะมันอยากมาฟังแม
1: ่นี่แหละ TBN 888เล่นง่ายแตกไวได้ชัวจะรวยกำเนี้ย
0: เย้ๆฮะนะ
1: แม่
2: สุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนรายการที่นำจะได้แนะนำวิธีการดูแลตนเองให้ห่างไกลคุยกันถึงเรื่องราวของโรคพยาธิใบไม้ตับค่ะซึ่งที่ผ่านมาหลายๆท่านอาจจะได้ยินข่าวเรื่องของมีผู้ที่เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับนะคะแล้วก็ทำให้อาจจะเสี่ยงในเรื่องของการเป็นมะเร็งท่อน้ำดีได้ค่ะอาการของโรคพยาธิใบไม้ตับจะเป็นแบบไหนนะคะมีความเสี่ยงหรือว่ามีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับมะเร็งท่อน้ำดีอย่างไรบ้างและเราจะมีวิธีการป้องกันและรักษาได้อย่างไรวันนี้จะได้มาพูดคุยกันนะคะและผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะท่านเป็นอาจารย์นะคะประจำภาควิชาปรสิตวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สงบสนิทค่ะผู้ช่วยคณบดีและอาจารย์ประจำภาควิชาปรสิตวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต้อนรับเข้าสู่รายการค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์คะเรื่องของโรคพยาธิใบไม้ตับนะคะก็เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารการกินโดยตรงเลยนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ของภาคอีสานก็จะพบในเรื่องของการทานเมนูปลาน้ำจืดดิบๆเยอะกันนะคะคุณอาจารย์คะวันนี้ค่ะเราจะได้มาพูดคุยกันค่ะว่าเรื่องราวของพยาธิโดยทั่วๆไปแล้วก็พยาธิใบไม้ตับเป็นยังไงมีอาการแบบไหนบ้างค่ะก่อนอื่นอยากจะให้อาจารย์ได้เล่าถึงเรื่องของคำว่าพยาธิเนี่ยค่ะจริงๆแล้วมันคืออะไรแล้วก็แบ่งได้เป็นกี่ชนิดอะไรบ้างคะ
3: ครับสำหรับคำว่าพยาธิเนี่ยอาจจะทำให้คนเข้าใจผิดได้เนื่องจากว่ามันมีคำอีกคำหนึ่งที่มีคำว่าใช้คำเดียวกันนะครับแต่ว่าออกเสียงต่างกันคำแรกนะครับพยาธิเนาะอีกคำนึงก็คือพยาธิซ
2: ึ่
3: ง2คำเนี้ยค่อนข้างจะแตกต่างกันในทางความหมายพอสมควรนะครับพยาธิมักจะใช้ในการกล่าวถึงตัวของเชื้อปรสิตหรือเชื้อหนอนพยาธิในตัวคนนะครับส่วนตัวของพยาธิเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคในคนซึ่งแตกต่างกันคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับก็สำหรับถ้าเราพูดถึงตัวของเชื้อพยาธิหรือว่าตัวพยาธิเนี่ยครับถ้าในทางวิชาการเราจะเรียกว่าเชื้อปรสิตนะครับในภาษาเหนือเราเรียกว่าแป๊วนะครับซึ่งตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่ามีความจำเพาะนะครับว่าเราเห็นสิ่งมีชีวิตนี้แล้วเราสามารถที่จะบอกได้เลยว่ามันคือเชื้อปรสิตนะครับเชื้อปรสิตก็คือถ้าให้เข้าใจง่ายๆนะครับมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่กับอีกสิ่งมีชีวิตหนึ่งแต่ว่าเป็นการเอาสารอาหารหรือทรัพยากรของสิ่งมีชีวิตหลักออกไป ยกตัวอย่างเช่นให้เข้าใจง่ายๆนึกถึงตอนที่เราซื้อขนมไปโรงเรียนนะครับเรามีสารอาหารละ นั่นคือขนมของเราแล้วมีเพื่อนมาแย่งกินอาหารของเรานั่นคือภาวะที่เกิดเป็นปรสิตนะครับเนี่ยก็เข้าใจได้ง่ายเราถามว่าในประเทศไทยเองมีเชื้อปรสิตที่ก่อโรคในคนเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับก็จริงๆแล้วนะครับเชื้อปรสิตเองเนี่ยเราสามารถแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะครับก
2: ็
3: คือกลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มโปรโตซัวเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนะครับที่อาศัยได้ทั้งในคนและบางชนิดก็สามารถที่จะเจอในแหล่งธรรมชาติได้ก่อโรคได้ตั้งแต่ไม่มีอาการจนถึงมีอาการรุนแรงได
2: ้
3: ข
2: ึ
3: ้นอยู่กับแต่ละชนิดนะครับนอกจากนี้อันที่สองก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าพยาธินี่แหละครับเป็นกลุ่มหนอนพยาธิซึ่งหนอนพยาธินี่ก็จะแบ่งออกไปเป็นอีก3กลุ่มย่อยๆนะครับนั่นก็คือตัวของพยาธิใบไม้เนาะเป็นพยาธิตัวของพยาธิหนอนตัวกลมเงี้ยครับแล้วก็พยาธิตัวตืดและนอกจากนี้วิชาปรสิตเองครับก็ยังรวมไปถึงตัวของแมลงที่มีความสำคัญทางการแพทย
2: ์
3: พวกที่เป็นพาหะนำโรคต่างๆยกตัวอย่างเช่นพวกยุงพวกแมลงวันที่ก่อโรคได้เงี้ยครับแล้วก็สำหรับวันนี้เราก็จะมาโฟกัสตรงส่วนของตัวพยาธิใบไม้ตับนะครับหรือว่าฟลุกเวิร์มเน
2: า
3: ะ
2: ค่ะค่ะอาจารย์คะในร่างกายของคนเราเนี่ยค่ะมีพยาธิ

0: พในร่างกายกันทุกคนไหมคะอาจารย
1: ์สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งทราบเกี่ยวกับตัวของโรคพยาธิหรือว่าโรคปรสิตนะครับมักจะคิดว่าตัวเองมีอยู่ในตัวอยู่แล้วแต่ในความเป็นจริงครับมนุษย์ของเราเนี่ยครับไม่ได้มีอยู่ในตัวเพราะว่ายุคสมัยที่มันเปลี่ยนแปลงไปละป
0: ั
1: จจุบันเปลี่ยนแปลงจากยุคอดีตค่อนข้างจะมากอาหารการกินต่างๆนี่ค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงไปการพบเชื้อปรสิตในคนทั่วไปค่อนข้างจะน้อยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมือง อาหารการกินส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอาหารปรุงสุกอยู่แล้วก็พวกน้ำดื่มต่างๆก็จะเป็นน้ำดื่มที่ผ่านการกรองและมีความสะอาดอยู่แล้วจึงส่งผลให้การติดเชื้อพวกนี้หรือว่าเชื้อปรสิตเนี่ยครับค่อนข้างจะเจอได้น้อยแต่ในทางตรงกันข้ามครับพื้นที่ที่ห่างไกลออกไปจากตัวเมืองระบบสาธารณูปโภคที่ยังไม่ได้ดีมากพอก็จะทำให้มีการติดเชื้อปรสิตค่อนข้างจะสูงขึ้นมาขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่แตกต่างกันออกไปครับ
0: ค่ะค่ะถ้าหากถามว่าโรคพยาธิใบไม้ตับเนี่ยพบได้บ่อยแค่ไหนมีเคสหรือว่ามีกรณีศึกษาไหมคะอาจารย
1: ์ครับผมก็จริงๆแล้วตัวของการสำรวจเชื้อพยาธิใบไม้ตับเนี่ยก็มีการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยในเขตของภาคอีสานก็จะมีความเชี่ยวชาญทางด้านเรื่องนี้โดยเฉพาะครับเพราะว่าเป็นแหล่งพื้นที่การระบาดอยู่แล้วนะครับสำหรับภาคเหนือก็จะมีการรายงานเช่นกันครับแต่ว่าการรายงานเนี่ยค่อนข้างจะมีน้อยซึ่งข้อมูลทางวิชาการที่ออกมาเป็น research paper หรืองานวิจัยทางวิชาการเนี่ยครับออกมาในปี2025นะครับในบางรายงานเขาก็บอกว่าพบที่ภาคเหนือไม่เกิน 1.5%
0: ค่ะ
1: ซึ่งในความเป็นจริงแล้วครับจะอาจจะน้อยกว่านั้นอีกเนื่องจากว่าตัวของพยาธิใบไม้ตับเนี่ยครับหรือว่าพยาธิโอพิสโทคิสวิเวอรินีตัวนี้นะครับมีการกระจายตัวค่อนข้างมากนะครับในภาคอีสานแต่ว่าในทางภาคเหนือเรามีชนิดที่ลักษณะไข่ใกล้เคียงกันอยู่ซึ่งในการที่จะจำแนกเนี่ยค่อนข้างยากโปรโตคอลหรือว่าขั้นตอนการปฏิบัติในยุคก่อนเนี่ยเขาจะให้รายงานว่าเป็นพยาธิใบไม้ตับชนิดนี้เนื่องจากว่าไข่ลักษณะคล้ายกันแล้วก็มีความสำคัญมากกว่ามันจึงทำให้เปอร์เซ็นต์การพบพัดในภาคเหนือเนี่ยค่อนข้างจะสูงกว่าปกตินะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยครับก็เข้าใจง่ายมากขึ้นนะครับนั่นก็คือเติมมีเดียโฮสต์หรือสิ่งมีชีวิตที่เป็นสื่อกลางก็คือสำหรับพยาธิใบไม้ตับก็จะมีตัวหอยก็คือตัวของสิ่งมีชีวิตสื่อกลางอันแรกนะครับไข่ที่อยู่ในน้ำจะถูกกินด้วยหอยแล้วก็เจริญเติบโตไปเป็นระยะต่างๆในหอยจากนั้นก็สามารถที่จะเจริญเติบโตไปเป็นระยะที่เขาสามารถที่จะออกจากหอยได้ครับว่ายน้ำออกจากหอยไปสู่ปลาเราเรียกระยะนั้นว่าเซอร์คาเรียเขาจะมีหางว่ายน้ำได้เมื่อชัยเข้าสู่ปลาแล้วครับก็จะเจริญเติบโตเปลี่ยนรูปร่างไปเป็นระยะติดต
0: ่อ
1: เราเรียกว่าเมตาเซอร์คาเรียอยู่ในปลาซึ่งเมตาเซอร์คาเรียตัวนี้ครับสามารถที่จะเจอได้ทุกส่วนในปลาเลยไม่ว่าจะเป็นเหงือกครีบปลาเกล็ดปลาแล้วก็เนื้อปลาดังนั้นการประกอบอาหารของคนเราเนี่ยครับมีการที่จะตัดหัวปลาออกไปตัดครีบออกไปหรือว่าเอาเกล็ดปลาออกไปก็ไม่ได้ช่วยในการที่จะลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเลยการที่จะลดความเสี่ยงในการติดเชื้อคือการทำให้สุกเท่านั้นคร
0: ับ ค่ะค่ะ อย่างที่อาจารย์ได้กล่าวมาเมื่อสักครู่ว่าส่วนมากก็จะพบในพื้นที่ของภาคอีสานนะคะส
1: ่
0: วนในภาคกลางกับภาคใต้ก็สามารถที่จะพบได้เหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ก็จริงๆแล้วสามารถพบได้ครับแต่ว่าพบได้ใน เปอร์เซ็นต์ที่น้อยอย่างที่กล่าวมาข้างต้นว่าปัจจุบันคนที่เขาสามารถที่จะเคลื่อนย้ายไปแต่ละภูมิภาคได้นะครับผู้ที่ติดเชื้อเช่นกันก็สามารถที่จะ เคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ต่างๆได้ด้วยจึงทำให้สามารถที่จะมีโอกาสในการพบเจอได้ด้วย

0: และสิ่งที่น่ากลัวหรือว่าอยากให้เป็นจุดคิดอย่างหนึ่งก็คือการที่มีผู้ที่ติดเชื้อครับไปในพื้นที่ต่างๆเขาเวลาที่ได้รับการติดเชื้อของพยาธิใบไม้ตับไปแล้วเนี่ยมันจะไม่มีอาการในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยเนี่ยมีหอยที่เป็นหอยสามารถที่จะเป็นสิ่งมีชีวิตสื่อกลางอยู่แล้วและก็มีปลาที่สามารถที่จะเป็นสิ่งมีชีวิตสื่อกลางอันที่สองอยู่แล้วดังนั้นถึงแม้ว่าในชุมชนนั้นตั้งแต่แรกไม่มีเชื้อพยาธิใบไม้ในตับอยู่แต่เมื่อมีคนภายนอกที่ติดเชื้อเข้าไปแล้วก็มีการขับถ่ายลงสู่พื้นที่แม่น้ำมันก็ทำให้สามเหลี่ยมของการก่อโรคสมบูรณ์ขึ้นแต่ปัจจุบันการขับถ่ายในห้องน้ำเป็นสิ่งปกติอยู่แล้วก็จะมีความปลอดภัยระดับหนึ่งนอกจากเสียว่าระบบการจัดการอุจจาระพวกนั้นไม่ได้มาตรฐานมีการสูบซ่วมออกไปแต่มีการปล่อยทิ้งในธรรมชาตินั่นเองก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อในพื้นที่นั้นได้ครับ
1: ค่ะค่ะปัจจัยเสี่ยงหลักๆที่ทำให้เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับค่ะอาจารย์มีอะไรบ้างคะ
0: แน่นอนครับเราดูวงจรชีวิตจากที่กล่าวมาข้างต้นเมื่อกี้เนี่ยสิ่งมีชีวิตหลักๆที่ทำให้ติดมีระยะติดต่อก็คือปลาโดยเฉพาะในวงของปลาตะเพียนนะครับจริงๆแล้วปลาหลายตัวนะครับที่สามารถที่จะสามารถเป็นพาหะนำเชื้อได้นะครับก็พวกปลาตะเพียนขาวปลาสร้อยนะครับปลาไส้ตันตาขาวปลาไส้ตันตาแดงซึ่งผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเนาะว่าตัวของปลาพวกนี้ในภาษาท้องถิ่นแต่ละที่เรียกว่าอะไรก็ขอให้ทุกคนลองเซิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตดูนะครับว่าอ๋อปลาแบบนี้บ้านฉันเรียกว่าปลาชนิดนี้นะอย่างเงี้ยครับก็จะมีความเสี่ยงในการที่จะติดเชื้อได้ถ้าหากกินดิบเข้าไปนะครับ
1: ค่ะค่ะแสดงว่าถ้าหากว่าปลาพวกนี้เราเอามาทำให้สุกแล้วก็ปลอดภัยอยู่เหมือนกันใช่ไหม
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าหากเราทำให้สุกต้มสุกหรือว่าทำเป็นลาบแต่ว่าสุกสุกในที่นี้คือสุกเลยนะครับจะไม่นับถึงอาหารที่เป็นสุกๆดิบๆอย่างเช่นพวกพลาพวกอาจจะเป็นแบบลวกแบบสะดุ้งถ้าเป็นแบบสุกๆดิบๆให้นับว่าดิบหมดเลยก็จะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อสูงนะครับนอกจากนี้อาหารที่นิยมกินในท้องถิ่นนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นอาหารเรื่องชื่อภาคในแต่ละภาคด้วยเช่นกันนะครับอย่างเช่นปลาส้มปลาส้มในแต่ละถิ่นภาคเหนือก็จะมีสูตรของภาคเหนือภาคอีสานก็จะมีสูตรของภาคอีสานเองซึ่งเป็นการถนอมอาหารให้ยาวนานขึ้นก็จะมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันครับอย่างไรก็ตามเนี่ยก็มีงานวิจัยเหมือนกันว่าการทำปลาส้มควรจะต้องหมักไว้กี่วันเท่าที่ผมไปหามาเนี่ยก็ต้องหมักไว้ประมาณเกินกว่า7วันแต่อย่างไรก็ตามเราไม่ทราบอยู่แล้วว่าปลาส้มที่อยู่ในร้านนั้นเขาหมักไว้กี่วันนอกจากนี้ก็ยังมีปลาร้าซึ่งก็คู่กับครัวไทยอยู่แล้วนะครับก
1: ็จะมีทุกบ้านเลยนะคะอาจารย์
0: ใช่ครับโดยเฉพาะส้มตำถ้าขาดปลาร้ามันก็อาจจะขาดความกลมกล่อมออกไปนะครับแต่เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าปลาร้าที่มีเนี่ยมันปราศจากเชื้อนะครับโดยที่กรมควบคุมโรคเองหรือว่างานวิจัยในหลายๆที่เนี่ยครับเขาก็จะแนะนำว่าต้องเป็นปลาร้าที่หมักมากกว่า6เดือนจนถึง1ว่ามันจะทำให้เกิดการติดเกิดการระคายเคืองอย่างต่อเนื่องและนอกปรสิตหรือว่าเชื้อพยาธิใบไม้ตับในเคสนะครับก็มีงานตีพิมพ์ออกมาอยู่ในปี2025น
1: ี้ที่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดี
0: ใช่แล้วครับ
1: ค่ะอาจารย์คะเรื่องของ
0: ก็จะเป็นการตรวจจากอุจจาระเนี่ยครับเพื่อให้หาไข่ก็เป็นวิธีที่อาจจะเหมาะสมไปแต่ในโรงพยาบาลเนี่ยครับส่วนใหญ่แล้วญาติเนี่ยครับหรือว่าเชื้อปรสิตเนี่ยตรวจทุกปีครับ
1: ค่ะค่ะทีนี้
0: ไม่ได้
1: และเชื้ออีกชนิดนึงแทน
0: ได้รับยาที่มากเกินจำเป็นยิ่งต้องให้ความสนใจอย่างมากครับเพราะว่าขี้เกียจยุคผมนี่ก็คือกับยุคอย่างที่เป็นอะไรที่สุกๆดิบๆดื่มก็เช่นกันน้ำดื่มที่มันเป็นหนัก
1: ก็ทำให้ติดเรื่องของ
2: ฟังครับผมรถผมนี่เป็นรถไม่สภาพ
3: รอให้แม่ย่านางเตือน

0: ็นภาษาฝรั่งเศสมันแปลว่ากระท่อมน้อยไปบนเนินที่เราจุดที่เราอยู่เนี่ย
1: พักผ่อนหย่อนใจดื่มเครื่องดื่มเย็นๆอุ้ยมีป
0: ี
2: ครับ
1: จริงๆจะบอกว่าคุณผู้ชมยังไงคุณผู้ชมถ้ามาช่อแฮ
0: เสียงน้ำนะคะมี
1: เส
0: ีย
1: งน้ำธรรมชาติแบบ
0: เดี๋ยวพี่ติ๊กเป็นอะไรนะเขาเรียกโอ้ใช่ทุกอย่างเราใช้แพทย์แต่ขนมนี่อ
2: ยู่ตำบลในเวียง
0: ใช่ค่ะขนมนี้เชฟค่ะหอมอร่อยค่ะอันนี้เราก็ทานได้ฟรีนะคะทุกอย่างที
1: ่ต้องแบบโอ้ my god จริงๆครับพี่ติ๊กครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: วิวดีมาก
0: วิวค่ะมีวิถีชุมชนมีชาวบ้านก็ยังใช้ชีวิตของเขาอยู
1: ่เลยครับ
0: เรามีเตรียมบับเบิ้ลบาร์ไปให้ถับตีฟองค่ะแช่ออนเซนค่ะตรงนี้
1: อะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: ตรงนี้ก็พาดผ้าเช็ดตัวตรงนี้ก็วาง iPad ตรงนี้ก็เสียบนี่คิดไปหมดแล้วค่ะคิดไปหมดแล้ว
1: เป็นสูตรของคุณแม่พี่ติ๊กให
3: ้เป็นช่วงฤดูร้อนครับตั้งแต่กลุ่ม
1: น่าจะนานอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับ
3: ครับ
4: เดิมห้องนี้

0: หน้าต่างปุ๊บอย่างเงี้ยถ่ายรูปก็จะมองเห็นวิวสวยงามเช่นกัน
1: ครับ
0: ถือแก้วน้ำซ้ายขวาถ่ายรูปแล้ว
2: ครับ
3: แน่นอนว่า Walkable City องค์ประธานและพระราชทานให้แก่ผู้แทนจังหวัดไห่ผิงกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่พร้อมคณะ
2: ซึ่งได้จัดกิจกรรมมอบโล่ประกาศกิจกรร
3: มพร้อมทั้งมอบของที่ระลึกแสดงความ
2: ใ
3: จค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วง
4: มันพลัดพรากการต่อสู้และบท
2: คนงานต่างด้าวนะครับสัญชาติเ
3: บียนทราบชื่อและสัญชาติของคนต่างด้าว
2: ความจริงแล้วเรื่องของงานผิดกฎหมายเนี่ยเรามีการมอบใบอนุญาตให้เป็นบางคน
3: โดยในช่วงเช้าค่ะที่สถานีตรวจวัดระดับน้ำP1สะพานนวรัตน์ระดับน้ำลาวเชียงใหม่เอาเป็นว่าตอนนี้โดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ริมน้ำปิงตอนนี้สบายใจได
2: ้และแก้ไขปัญหาอุทกภัยรวมทั้งได้ทันต่อเหตุการณ์ครับ
3: โดยเทศบาลตำบล10ในการจัดทำโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลีในพื้นที่บ้านอุดมพัฒนาหมู่ที่12ตำบลวิชัยโดยมีความยาวไม่น้อยกว่า 1,050 เมตรจากกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่รวมถึงการป้องกันความเสียหายกับทรัพย์สินและบ้านเรือนของประชาชนค่ะ
2: โอกาสนี้จังหวัดลำพูนร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เดินหน้าบูรณาการขับเคลื่อนและสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะตลิ่งของลำน้ำลีรวมถึงร่วมกันพิจารณาหาแนวทางในการป้องกันอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อให้สำเร็จผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปนะครับนี่นะเรื่องของน้ำท่วมเพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็มีภูมิประเทศแตกต่างกันออกไปก
3: ็
2: มีการรับฟังแล้วก็ลงพื้นที่แบบนี้นะครับ
3: ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะพาไปดูในเรื่องของการประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติต่อต้านการทุจริตกันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้มีการเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติต่อต้านการทุจริตมุ่งสร้างสังคมโปร่งใสพร้อมรับฟังข้อสังเกตภาคประชาชนร่วมตรวจสอบโครงการรัฐค่ะที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นายนักปราชญ์ชัยยนนท์หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่3ปี2569โดยมีสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมค่ะ
2: การประชุมในครั้งนี้เป็นการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัดนะครับทั้งในมิติการส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมของความซื่อสัตย์สุจริตของประชาชนและเยาวชนรวมถึงการยกระดับธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ซึ่งภาพรวมการขับเคลื่อนโครงการต่างๆมีความก้าวหน้าและสำเร็จผลตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
3: นอกจากนี้ค่ะที่ประชุมยังได้ติดตามมาตรการเฝ้าระวังเชิงรุกในพื้นที่โดยสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่รายงานความก้าวหน้าการลงพื้นที่เฝ้าระวังการทุจริตโครงการอาหารกลางวันนักเรียนเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับสารอาหารครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างโปร่งใสและร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษาและบุคลากรของหน่วยงานที่กำกับสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีการศึกษา2569อีกด้วยค่ะ
2: เราจะพักกันอีกสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามความพร้อมและการเตรียมจัดงานลำปางมอเตอร์โชว์กันนะครับ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับ
1: คุณผู้ชมคะช่วงนี้จะพาไปดูงานมอเตอร์โชว์ที่จังหวัดลำปางค่ะได้มีการเตรียมจัดงานมอเตอร์โชว์หอการค้าจังหวัดลำปางค่ะแถลงความพร้อมการจัดงานมหกรรมลำปางมอเตอร์โชว์ครั้งที่24ประจำปี2569ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลำปางนายพีรรักษ์พิชยกุลประธานหอการค้าจังหวัดลำปางและประธาน

0: จัดงานมหกรรมลำปางมอเตอร์โชว์ครั้งที่24ประจำปี2569พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงการเตรียมความพร้อมการจัดงานลำปางมอเตอร์โชว์ครั้งที่24ประจำปี2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้ประกอบการรถยนต์และสื่อมวลชนร่วมแถลงข่าวค่ะ
1: โดยหอการค้าจังหวัดลำปางครับได้กำหนดจัดงานมหกรรมลำปางมอเตอร์โชว์ขึ้นนะครับระหว่างวันที่13ถึง22พฤศจิกายน2569เป็นครั้งที่24แล้วนะครับณศูนย์การค้าเซ็นทรัลลำปางเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี2569และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางรวมถึงการค้าการลงทุนภายในจังหวัดลำปางด้วยนะครับ
0: ภายในงานค่ะก็จะมีกิจกรรมการออกบูธรถยนต์รถยนต์ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์จากหลากหลายแบรนด์พร้อมโปรโมชั่นพิเศษภายในงานอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์กิจกรรมการประกวดและการแสดงอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมก
1: ็
0: พฤศจิกายนนี้ก็เตรียมพร้อมแล้วกันสำหรับสายที่ชอบรถยนต์
1: เตรียมเงินใช่ไหมฮะ
0: เตรียมเงินแน่นอนอยู่แล้ว อาจจะต้องเตรียมเงินแล้วสำหรับใครอุ๊ยอาจจะยังนะคุณผู้ชมนะค่ะคุณผู้ชมอาจจะบอกว่าช่วงนี้ใกล้สิ้นปีแล้วอย่างที่บอกแล้วแน่นอนว่าช่วงสิ้นปีจะเป็นช่วงไฮซีซั่นของพื้นที่ภาคเหนือตอนบนหลากหลายจังหวัดเลยก็จะมีการโปรโมทแล้วก็การเตรียมความพร้อมรับมือกับนักท่องเที่ยวค่ะซึ่งทางจังหวัดเชียงรายเองทททเชียงรายค่ะเขาบอกว่าชวนแอลเชียงรายเติมพลังกายใจในงานเสน่ห์ไทยแอดเชียงรายชูจุดขาย Slow Life and Wellness สู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททเดินหน้าขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมจัดงานเสน่ห์ไทยแอดเชียงรายระหว่างวันที่27ขออภัยค่ะระหว่างวันที่24ถึง27กันยายนนี้ณ The Rivery by กตธานีจังหวัดเชียงรายเพื่อถ่ายทอดอัตลักษณ์และเสน่ห์ของเชียงรายผ่านแนวคิดการใช้ชีวิตแบบ Slow Life ควบคู่กับ Wellness และ Longevityมุ่งสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ช่วยเติมเต็มทั้งร่างกายและจิตใจโดยมีนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีเปิดงานค่ะ
1: สำหรับงานเสด็จไทยแอดเชียงรายครั้งนี้ครับมุ่งนำเสนอความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติศิลปะวัฒนธรรมล้านนาวิถีชีวิตชุมชนและความหลากหลายทางชาติพันธุ์สอดรับกับแนวคิดเชียงรายหมุดหมายแห่งความสมดุล นะครับเชื่อมโยงวิถี Slow Life แบบล้านนาเข้ากับแนวคิดที่ว่า The Art of Healing and Longevity เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักท่องเที่ยวได้พักกายรวมถึงกระแสของทั่วโลกด้วยนะครับ
0: นักท่องเที่ยวปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
1: การบริหารจัดการน้ำที่ต้องมีการรณรงค์รู้สู่การท่องเที่ยวที่ไม่สิ้นสุดครับฟรีนะครับทางการเรียนรู้และเวิร์คช็อปตลอด20วันกับ20แหล่งเรียนรู้ต้น
0: หมู่บ้านหรือชรบประจำปี2อ่างรุ่น1เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้า
2: ใจนิยมวิทยาว่าจะมีปริมาณน้ำฝนตกในส่วนของภาคเหนือและภาคเหนือตอนล่างเป็นปริมาณการเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank Group การประชุม
3: รวมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกกทมรับมือกับแมและไชน่ารวมถึงกรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ
2: ์วัดนายอำเภอสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยพิบัติ
3: ดังนั้นกระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานในสังกัดระดมความช่วยเหลือนำถุงยางชีพชาวบ้านบริเวณจุดบรรจบระหว่างแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านตำบลเกยจึงต้องทยอยยกสิ่งของในพื้นที่ต่ำขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายและติดตามระดับน้ำและพย
2: ากรณ์อุตุนิยมวิทยานะครับได้ออกประกาศเตือนระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยภาคกลางรวมถึงจังหวัดนครสวรรค์จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่24ถึง27กันยายนทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำและริมแม่น้ำยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนั่นเองครับในมุมกลับกันครับในขณะนี้เองถึงแม้เราจะประสบปัญหาเรื่องของมีน้ำมากในบางพื้นที่แต่ในการเตรียมการรับปรากฏการณ์เอลนีโนในปี2570ยังคงสำคัญอยู่จังหวัดพิษณุโลกครับคิกออฟคืนความชุ่มชื้นสู่แผ่นดินสร้างฝายชะลอน้ำฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพแก้ไขปัญหาไฟป่าอย่างยั่งยืนที่โรงเรียนนครชุมพิทยารัชมังคลาพิเศษตำบล นครชุมอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนายกิติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟโครงการคืนความชุ่มชื้นสู่แผ่นดินฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแก้ไขปัญหาไฟป่าอย่างยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบรอบ74พรรษาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสาและประชาชนเข้าร่วมจังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความชุ่มชื้นให้พื้นที่ป่าและป่าต้นน้ำลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดและลุกลามของไฟป่าโดยที่อำเภอนครไทยมีการเยี่ยมชมนิทรรศการและร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ2จุดณป่าชุมชนบ้านนาทุ่งใหญ่ตำบลนครชุมมีผู้เข้าร่วมประมาณ

0: 500คนครับ
1: และในช่วงบ่ายนายนิสิตสวัสดีเทพรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนำส่วนราชการและประชาชนอำเภอวังทองร่วมสร้างฝายชะลอน้ำณบ้านท่าโปร่งหมู่4ตำบลชัยนามเพื่อขยายผลการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป้องกันไฟป่าทั้งนี้จังหวัดพิษณุโลกกำหนดให้ทุกอำเภอร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำด้วยวัสดุในพื้นที่ร่วมไม่น้อยกว่า 1,074 ฝายแล้วให้เสร็จภายในวันที่31ตุลาคม2569เพื่อกักเก็บน้ำและตะกอนเพิ่มความชุ่มชื้นฟื้นฟูระบบนิเวศและลดความเสี่ยงการเกิดไฟป่าในระยะยาวอีกด้วยค่ะ
0: ครับในปี2570นี้เราจะได้รับปรากฏการณ์เอลนีโนนะครับอย่างเต็มศักยภาพนั่นหมายความว่าป่าต้นน้ำต้องมีความชุ่มชื้นมากพอที่จะคืนความชื้นลดเรื่องปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าปัญหา PM 2.5 ก็จะลดลงไปด้วยนะครับ
1: ค่ะไปติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยกันค่ะที่จังหวัดสุโขทัยมีการประชุมติดตามความก้าวหน้าให้ความช่วยเหลือเกษตรกรโคนมรายย่อยมุ่งบูรณาการหน่วยงานดูแลเกษตรกรและพัฒนาการเลี้ยงโคนมค่ะที่สหกรณ์การเกษตรศรีเสลี่ยมอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยนายนพริศสิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามความก้าวหน้าการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายย่อยโดยมี
2: บำบัดฟื้นฟูคืนคนดีสู่สังคม
0: นาฬิกา

0: ได้ลาออกจากราชการและก่อตั้งโรงหล่อพระบูรณะไทย
1: หรือครั้งประกาศนียบัตร
2: ครับโดยเฉพาะพื้นที่ต่ำริมแม่น้ำซัดเข้าหาฝั่งอย่างต่อเนื่องครับประกาศสถานการณ์จากหน่วยงานในพื้นราชวรวิหารจังหวัดพระนครตลอดแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาระยะตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับอธิบดีกรมชลประทานกับ
3: พื้นที่รับน้ำสู่พื้นที่สร้างโอกาสเกษตรให้สอดคล้องกับจังหวะของธรรมชาติสำเร็จครั้งนี้คือการบริหารจัดการน้ำร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
4: โดยผลิตนั้นๆ นะคะก็เลยเกิดเป็นโครงการนี้เพิ่มเข้าไปนะคะแล้วก็ส่วนพอ
3: เราเสร็จจากพื้นที่รับน้ำขัง
2: และญาติญาติเตรียมฉลองความสำเร็จ
5: กราบฟ้าน้อมศิรกรานกราบแทบพระล้นพ้นอันหาที่สุดมิได
2: ้แสดงความยินดีกับเนเน่กันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับรวมถึงคุณยายของเนเน่โดยเพอจุฬาภรณ์นะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชไปจังหวัดภูเก็ตครับ
6: ดีใจแบบยังบอกไม่ถูกเลยก็ยินดีกับน้องเนเน่แล้วก็ครอบคร
2: ัวเธอสร้างความประทับใจตั้งแต่รอบออเน่คว้าแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์วัน1ล้านดอลลาร์สหรัฐสร้างครับสวัสดีครับ
7: และทำกิจกรรมโครงการดีๆตลอดจนอุตสาหกรรมบันเทิงไทยและต่างประเทศครับทุกวันจันทร์ที่องค์การยูเนสโกยกย่องเชิดชูร่วมกับมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลสตาร์เอ็กซ์พีเรียนซ์ผสมผสาน
8: โรคร้ายแรงนิทรรศการที่เปลี่ยนเรื่องโรคร้ายที่หลายคนหลีกเลี่ยงที่จะคิดถึงมีอายุยืนจากตัวเลขปีให้กลายเป็นเกิดเพื่อจำลองภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงจะกลายเป็น1ใน8คนที่ไม่มีโอกาส
9: ว่าโรคมะเร็งโรคหัวใจโรค
8: ชาติสาขาศิลปะการแสดงประจำปีและใบปิดภาพยนตร์ขณะที่ในไทยในยุคนั้นจากนั้นได้สร้างสารอุปกรณ์และสิ่งของเกี่ยวกับการทำงานจากชมรมวิจารณ์บันเทิงจาก
7: ใบส่วนตอนนี้ผมและทีม
10: ที่เดียวครบทุกเรื่องราว
11: นีนาถพระบรมราชชนนีพัดการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะตามอาคารสถานที
12: ่ญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณ5คะแนนส่วนเหรียญทองแดงเป็นญี่ปุ่นเจ้าภาพช่วยกันทำได้200แซนที่ขังและชนะไป2เซตรวดเลยค่ะ
13: ใช่ค่ะ

0: ที่122กิโลกรัมการันตีเหรียญเงินนะคะเจ้าตัวมีอาการตะคริวรำ
1: ตื่นเต้นว่า
2: หญิงและ2เหรียญทองแดงจากสุดเอาชนะอิหร่าน12ต่อ11คะแนนหลังจากจบการแข่งขันรอบ8ทีมสุดท้าย
1: พยายามสุดๆแล้วค่ะก็ดีใจที่ชนะวันนี
2: ้ทีมข่าวกีฬา NBT พาไปเที่ยวย่านซากาเอะย่านท่องเที่ยวใจกลางเมืองนาโกย่า
0: ต่อตั้งคู่ผสมอีกคู่นึงค่ะไทเทนรุทมาดันติทิสติฟาเดีย
2: เกมส์ครั้งนี้ครับผลการแข่งขันกีฬาสอดจองนักกีฬาทีมชาติเกาหลีใต้เจ้าของเหรียญตามมาตรฐานสากลโดยมี10ทีมแบ่งเป็นชาย5ทีมหญิง5ทีมรวม260
0: ภาพนะคะในเสื้อสีส้มพบกับมหาวิทยาลัย
3: ไปยืนตรงเคารพธงชาติ
4: มารายงานให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันไล่กันแมวค่ะเจ้าหน้าที่ก็เร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนปภ.เองก็มีการแจ้งของขึ้นที่สูงหวั่นว่าจะได้รับที่จังหวัดจันทบุรีวันนี้มีรายงานนะคะเกิดฝนตกหนักในหลายจุดแล้วก็มีปริมาณน้ำเนี่ยสะสมไหลลงสู่แม่น้ำขู่ครองพื้นที่ลุ่มต่ำสู่มีฝนตกต่อเนื่องส่งข้อความค่ะเซลบอร์ดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนสะสมในพื้นที่ก็ทำให้เพิ่มสูงขึ้น
5: สูง
4: แล้วก็มีรายงานได้ว่าอุทยานแห่งชาติ
5: ระดับน้ำสูงกว่า2เมตรเลยครับทางหลายสายถูกตัดขาดไปแล้วชาวบ้านสัญจรจะ
6: ถามว่าอยู่ได้ไหมอยู่ได้แต่การตกลงระหว่างชาวนา
7: ขวางแค่นั้นน่ะมันเป็นไปได้ยากแต่เรา
4: ระวังตลอด24ชั่วโมง
8: ไม่สามารถที่จะเตรียมตัวได้ทันตอนนี
4: ้ส่วนการช่วยเหลือชาวบ้านในเบื้องต้นเพิ่มการระบายน้ำถึงระดับ 1,000
8: ช่วง 27-28 เนี่ยอันนี้เนี่ยเพราะนั้นเราก็ไม่จำเป็นว่าจะต้อง
5: ทหารบกโดยหน่วยทหารร่วมกับส่วนราชการทรายสร้างสะพานไม้ชั่วคราวช่วยกันเป็นเพื่อดูแลความปลอดภัยและบรรเทาความเดือด
4: ขยับเข้ามาอีกหนึ่งพื้นที่อย่างจังหวัดปทุมตกหนักเฉพาะที่ส่งผลให้ระดับน้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์เพิ่มสูงขึ้นอย่าง
9: นะครับแต่ไม่ใช่น้ำหนุนยังไม่หนุนสามแก้วก็เข้าบ้านหลังเนี่ยมันสูงมาก
4: 38 40 42เทซ่า67 6000
5: เที่ยวจะกลับมาคึกคักอีกครั้งก็คือช่วงปลายปีจะขึ้นสูงครับ
10: แต่ว่าถนนซอยเนี่ยท่วมขึ้นไป
4: กทมเนี่ยฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องไม่สามารถที่จะไว้วางใจได้โดยเฉพาะคืน
11: เมื่อวานเลยพัดลมมันหมุนอยู่รอบนี
4: ้หมอก็บอกว่าได้เพิ่มกำลังการสูบ
5: ตลอดจนติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศที่ลุ่มต่ำเตรียมยกสิ่งของสำคัญ
4: น้ำและเตรียมเครื่องจักรกลในพื้นที่
5: เก็บพร้อมไหมถ้าหากว่าต้องเจอกับทั้งน้ำ
1: หนองกระทะทุกหยดที่อยู่ในอ่าง
12: เท่ากับว่าเรามีไปมาน้ำ
1: แต่ก่อนฝนตกขุดลอกกู่คลองมีความเสี่ยงที่สามารถดูข้อมูลลงถึงรองเมื่อฝนน้อยมีระบบระบายน้ำ
13: ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาก
14: ันยายนที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติทั้งการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และการไทยโดยเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่3
15: ที่จะเป็น

0: โค้ดบนบัตรเลือกตั้งค่ะสถาบันพระปกเกล้าเป็นเพราะว่ากังวลเรื่องของความลับ
1: ทางนี้ในการลงคะแนนเลือกตั้ง
0: เคเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดเน็ตจับกุมผู้ต้องหาได้3,600
1: สารครับคนขับรับสารภาพว่ารับจ้างตนเองรับจ้างให้ไปรับยาไอล็อตนี้
2: หมื่นกว่าล้านเจ้าหนึ่งเคยขายได้เดือนละหมื่น
0: และ YouTubeNBT ออกอากาศ
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาดูส่งออกระดับ 390,000 ล้านดอลลาร์ในประเทศครับก็จะกระทบภาพรวมเครื่องประดับไม่รวมทองคำ
4: นักกีฬาเนี่ยมีการนำเทคโนโลยีมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลส่วน NITMX
3: ในการความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมสูงสุด
5: บัตรเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครอง
6: และน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดิน
1: ออกไปส่วนใหญ่จะมาจากกลุ่มประเทศอาหรับชาติ
0: ให้เกาหลีเหนือร่วมมือทำให้คาบสมุทรเกา
7: อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับ climate change หรือประกาศแบบนี้
6: ใช่

0: ไหลดีและเลี้ยงลูกได้สำเร็จครับนมแม่จึงไม่ใช่แค่อาหารแต่คือสายใย
1: เรื่องของฝุ่นควันวิถีชีวิตและกองมูเสียดฟ้าป่าเขียวขจี
2: ตอนนี้เขาเปลี่ยนหมอนแล้งเปลี่ยนหมอกควันคัดจมูกหายใจฝึกเคลื่อนคนมีปัญหาผมคิดว่าสสเนี่ยที่กับภาพที่กระเข้าไม่ถึงพวกนี้มันเป็นความเลือด
1: ทุกด้านนะครับก็เป็นหนึ่งองค์กรเป็นในชุมชนตัวเก่าอย่างยกตัวตีเป็นได้ไปสนับสนุนพี่น้องชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเพื่อให้มันเป็นหมอกตีเป็นอากาศดีๆหมอกฝนและก็หมอกหน้าหนาวดีคุณด้านไหนถูกต้องอย่างไรด้วยตีบ่ได้โดนจุโดนหลอกจากมิจฉาชีพ
3: ใช่ปะหลายคนก็เข้าใจแบบนั้นแหละแต่จริงๆแล้วไม่ได้นะ
4: เอาแต่เงินนะเป็นของวัดจะมาเป็นทรัพย์สินส่วนตัวไม่ได้
5: อย่างเงี้ยถ้าเอาเงินทำบุญไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
3: นั่นแหละเงินทำบุญเป็นเงินที่ประชาบำรุงพระพุทธศาสนาจึงต้องนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์และหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพย์สินของวัดไม่ใช่นำไปใช้ตามใจหรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเรื่องที่ต้อง
1: เงินส่วนตัวนะครับต้องเอาไปจ่ายให้ถูกต้องพร้อมกับทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามครับ

0: รถพร้อมคนพร้อม
1: อาตุแม่ย่านางจ๋าขอให้ปกปักรักษาลูกตลอดกาล
2: เองแม่ขอเตือนก่อนออกเดินทางว่าตรวจลมยางเต็มหรือยัง
1: ปลอดไปกับเสียเวลาป่ะป่ะเราออกเดินทางกันเตอะ
2: รถใหม่มันก็ลุกก็พังได
3: ้ใช้โทรศัพท์ขนาดกับขี่และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกเดินทาง
4: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการพก International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า

0: ท.3 เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนประสบอุทกภัยจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมมอบถุงยางชีพและสิ่งของบรรเทาความเดือดร้อนกำชับเร่งสำรวจความเสียหายและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตลอด24
1: ล้นขึ้นมาอยู่จากเหตุการณ์ฝนตกหนักแบบข้ามคืนเลยนะ
2: ใช่ค่ะภาคเหนือตอนล่างภาค

0: กลางตอนนี้เนี่ยก็กำลังได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักมากนั่นเองดังนั้นก็ส่งกำลังใจไปค่ะ
1: ครับนอกจากนี้ช่วงที่2ของเราคงติดตามเรื่องของกรณีจับแรงงานต่างด้าวรอบนี้เนี่ยไปจับกันที่ตลาดสดเลยติดตามในช่วงที่2ของรายการวันนี้ด้วยนะครับช่วงแรกนี้เราไปที่จังหวัดลำพูนกันก่อนคุณผู้ชมครับโดยที่จังหวัดลำพูนได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับภูมิทัศน์นะครับริมแม่น้ำกวงส่งเสริมเมืองลำพูนเดินได้เดินดีและเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยในพื้นที่ด้วยนะครับที่ลานกิจกรรมด้านหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าบริเวณทางเดินริมแม่น้ำกวงโดยนำจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตต่อเนื่องสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พื้นที่ริมแม่น้ำและส่งเสริม
0: ย่านเมืองเก่าลำพูนผู้ชมเป็นถนนที่เดินสะดวกเดินง่าย
1: เป็นเสน่ห์นะฮะ
0: ใช่แล้วก็สวยงามมากโดยเฉพาะช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกๆปีแน่นอนว่าจะมีงานโคมลำพูนแต่ละพื้นที่ในช่วงเมืองเก่าเนี่ยก็จะประดับด้วยโคมหลากหลายสีสวยงามมากคุณผู้ชมก็ใกล้ละไฮซีซั่นของลำพูนนะ
1: ไฮไลท์เลยนะของที่ลำพูนนะครับ
0: ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะก็เตรียมไปดูกันได้ค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อกันในพื้นที่จังหวัดเชียงรายค่ะซึ่งจังหวัดเชียงรายได้มีการจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ขับเคลื่อนชุมชนปลอดยาเสพติดนายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2000
1: พิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกอโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง
0: กิจกรรมดังกล่าวค่ะจัดขึ้นเพื่อพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1: สมบัติธัญวรรณนายทหารปฏิบัติการพิเศษดับ10ได้บรรยายพิเศษความดีจิตอาสาพระราชทานสู่การสร้างจิตสหกษัตริย์โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมากครับ
0: กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ค่ะเขาเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการเชียงใหม่ในโอกาสอำลาตำแหน่งสานสัมพันธ์มิตรภาพไทยจีนอย่างยั่งยืนค่ะที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับนายเฉินไห่ผิงกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่พร้อมคณะในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือทบทวนความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือกับสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมทั้งกล่าวอำลาและแสดงความยินดีต่อนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในโอกาสที่จะเดินทางไปรับตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย
1: โดยนายเฉินไห่ผิงกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2566ได้กล่าวแสดงความยินดีและขอบคุณไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความสัมพันธ์อันดีและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดพร้อมระบุว่าตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาสถานกงสุลใหญ่ได้มุ่งขับเคลื่อนความร่วมมือตามฉันทามติของผู้นำระดับสูงของทั้ง2ประเทศอย่างต่อเนื่องโดยยินดีที่เห็นภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัวอย่างเข้มแข็งมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาเยือนภาคเหนือจนใกล้เคียงกับช่วงก่อนสถานการณ์โควิดเกิดขึ้นรวมถึงมีนักศึกษาจีนเข้ามาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตลอดจนนักเรียนในระดับโรงเรียนนานาชาตินะครับไปที่อีกหนึ่งความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ของจังหวัดลำพูนนะครับซึ่งได้จัดกิจกรรมมอบโล่ประกาศกิตติคุณแก่ภาคีเครือข่ายการพัฒนาชุมชนในโครงการพัฒนาคนพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาชุมชนประจำปี2569ครับนางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ภาคีเครือข่ายการพัฒนาชุมชนในโครงการพัฒนาตนพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาชุมชนประจำปี2569ในงานวันพัฒนาชุมชน CD Day 2026จังหวัดลำพูน
0: ในงานค่ะมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ภาคีเครือข่ายการพัฒนาชุมชนจำนวน42รายมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการดีเด่นระดับศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนและระดับจังหวัดลำพูนและใบประกาศเกียรติคุณด้านต่างๆอีกจำนวน37รายพร้อมทั้งมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการโอท็อปที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบรองชนะเลิศระดับประเทศในการประกวดผ้าลายพระราชทานและงานหัตถกรรมประจำปี2005

0: 569จำนวน2รายอีกด้วยค่ะ
1: ครับหลายแห่งก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านต้นแบบนะครับในการพัฒนาเรื่องของอัตลักษณ์แล้วก็ชุมชนของตัวเองสินค้าเนี่ยเป็นของดีและเป็นเสน่ห์ของเขาอยู่แล้วนะครับ
0: ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปดูประเด็นที่ตม.บุกตลาดสดจับต่างด้าวลักลอบทำงานผิดกฎหมายรวมไปถึงในเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: สักครู่ครับ

ื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึงแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: มาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนกันต่อกับข่าวภาคเหนือในช่วงนี้ค่ะ
1: ครับไปที่เรื่องของการจ้างแรงงานที่ผิดกฎหมายเลยครับแล้วจะมีการรณรงค์ไปแล้วก่อนหน้านี้แต่พอมีการตรวจจับก็ยังพบอยู่คุณผู้ชมครับล่าสุดนี้ทางตรวจคนเข้าเมืองของเชียงใหม่ได้จับนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างชาวเมียนมานะครับที่กระทำการผิดกฎหมายหลังตรวจพบว่ามีการทำงานที่ผิดประเภทในพื้นที่ของอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ได้บูรณาการกำลังกับสถานีตำรวจภูธรสันทรายและสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ครับออกตรวจสอบร้านค้าในตลาดบริเวณตำบลสันนาเมงอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ปรากฏว่าจากการเดินทางเข้าไปตรวจสอบสามารถจับกุมคนงานต่างด้าวนะครับสัญชาติเมียนมาจำนวน4รายเหนือจากสิทธิ์ที่จะทำได้2รายเป็นผู้รับอนุญาตให้ทำงานมีหน้าที่ต้องแจ้งให้กับนายทะเบียนทราบถึงผู้เป็นนายจ้างสถานที่ทำงานของนายจ้างลักษณะงานที่ทำภายใน15วันนับจากวันที่เข้าทำงาน1รายและเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต
0: นายจ้างสัญชาติไทยจำนวน2รายค่ะข้อหาเป็นนายจ้างรับคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน1รายและเป็นนายจ้างรับคนต่างด้าวทำงานไม่แจ้งให้นายทะเบียนทราบชื่อและสัญชาติของคนต่างด้าวและลักษณะงานที่ทำที่ให้ทำภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่จ้างอีก1รายทำการแจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิตามกฎหมายให้ทราบนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสันทรายดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
1: ทันทีผู้ถูกจับบางรายนะครับได้รับอนุญาตทำงานประเภทงานกรรมกรบางรายได้รับอนุญาตทำงานประเภทการรับใช้ในบ้านและบางรายนั้นไม่มีใบอนุญาตทำงานนะครับจึงถูกทางเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตรวจคนเข้าเมืองของเชียงใหม่จับกุมได้ในที่สุดนะครับคือต้องบอกยิ่งว่าความจริงแล้วเรื่องของแรงงานผิดกฎหมายเนี่ยเรามีการมอบใบอนุญาตให้เป็นบางคนบางคนได้ใบแล้วแต่ทำงานผิดประเภทก็มีแล้วงานอย่างก็สงวนไว้กับคนไทยด้วยนะครับ
0: แต่ก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมคะนายจ้างที่เป็นคนไทยก็ต้องคัดกรองลูกจ้างให้ดีแล้วก็ต้องทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าแน่นอนว่าเรามีสิทธิ์ในเรื่องของการคุ้มครองลูกจ้างอยู่แล้วนั่นเองถ้าถูกกฎหมายในยังไงถ้าลูกจ้างไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือนายจ้างไม่ได้รับความเป็นธรรมเองตรงนี้เราสามารถไปแจ้งตามกฎหมายตามสิทธิ์ของเราได้ด้วยคุณผู้ชมค่ะอันนี้ก็ต้องระวังไว้ทั้งผู้ประกอบการเองแล้วก็ระยะนี้ค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังคงติดตามสภาพอากาศและปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ริมน้ำปิงตอนนี้สบายใจได
1: ้สบายใจได้อยู่นะเพราะว่าน้ำก็ยังต่ำกว่าระดับเรื่องของความฉุกเฉิน
0: มีการขุดลอกแม่น้ำปิงด้วยทำให้ระดับน้ำเนี่ยทำให้แม่น้ำปิงเนี่ยสามารถรับน้ำได้เพิ่มขึ้นด้วยตอนนี้ก็สบายใจกันได้ก็แต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องคอยดูเรื่องฝนฟ้าอากาศอยู่ดีนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมเพราะเป็นห่วงในเรื่องของการเดินทางด้วยเพราะว่าหลากหลายพื้นที่ที่พอฝนตกหนักปุ๊บเนี่ยก็จะอาจจะเกิดความประมาทในการขับขี่ได้
1: ใช่ครับซึ่งทางเส้นน้ำปิงจากเชียงใหม่แล้วแน่นอนว่าประชาชนในพื้นที่ของลำพูนเองก็ระวังอยู่เหมือนกันก็มีการพูดคุยเรื่องนี้กับพี่น้องประชาชนในการเตรียมรับมือนะครับซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเองก็มีโอกาสได้ลงพื้นที่เพื่อไปรับฟังปัญหาแล้วก็ชี้แจงกับพี่น้องประชาชนความต้องการของประชาชนในการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ในพื้นที่อำเภอลีนะครับที่ฝ่ายบ้านอุดมพัฒนาหมู่ที่12ตำบลศรีวิชัยอำเภอลี้จังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนครับลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยพร้อมกับฟังปัญหาอุปสรรคและความต้อง

0: การของพี่น้องประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยรวมถึงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนกับประชาชนได้อย่างรวดเร็วต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์ครับ
1: โดยเทศบาลตำบลศรีวิชัยอำเภอลีค่ะได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี2570ในการจัดทำโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลีในพื้นที่บ้านอุดมพัฒนาหมู่ที่12ตำบลวิชัยโดยมีความยาวไม่น้อยกว่า 1,050 เมตรจากกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่รวมถึงการป้องกันความเสียหายกับทรัพย์สินและบ้านเรือนของประชาชนค่ะ
0: โอกาสนี้จังหวัดลำพูนร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เดินหน้าบูรณาการขับเคลื่อนและสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะตลิ่งของลำน้ำลีรวมถึงร่วมกันพิจารณาหาแนวทางในการป้องกันอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อให้สำเร็จผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปนะครับนี่นะเรื่องของน้ำท่วมเพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็มีภูมิประเทศแตกต่างกันออกไปก็มีการรับฟังแล้วก็ลงพื้นที่แบบนี้นะครับ
1: ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะพาไปดูในเรื่องของการประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติต่อต้านการทุจริตกันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้มีการเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติต่อต้านการทุจริตมุ่งสร้างสังคมโปร่งใสพร้อมรับฟังข้อสังเกตภาคประชาชนร่วมตรวจสอบโครงการรัฐค่ะที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นายนักปราชญ์ชัยยนนท์หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่3ปี2569โดยมีสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมค่ะ
0: การประชุมในครั้งนี้เป็นการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัดนะครับทั้งในมิติการส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมของความซื่อสัตย์สุจริตของประชาชนและเยาวชนรวมถึงการยกระดับธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ซึ่งภาพรวมการขับเคลื่อนโครงการต่างๆมีความก้าวหน้าและสำเร็จผลตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
1: นอกจากนี้ค่ะที่ประชุมยังได้ติดตามมาตรการเฝ้าระวังเชิงรุกในพื้นที่โดยสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่รายงานความก้าวหน้าการลงพื้นที่เฝ้าระวังการทุจริตโครงการอาหารกลางวันนักเรียนเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับสารอาหารครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างโปร่งใสและร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษาและบุคลากรของหน่วยงานที่กำกับสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีการศึกษา2569อีกด้วยค่ะ
0: เราจะพักกันอีกสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามความพร้อมและการเตรียมจัดงานลำปางมอเตอร์โชว์กันนะครับ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับ
1: คุณผู้ชมคะช่วงนี้จะพาไปดูงานมอเตอร์โชว์ที่จังหวัดลำปางค่ะได้มีการเตรียมจัดงานมอเตอร์โชว์หอการค้าจังหวัดลำปางค่ะแถลงความพร้อมการจัดงานมหกรรมลำปางมอเตอร์โชว์ครั้งที่24ประจำปี2569ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลำปางนายพีรรักษ์พิชยกุลประธานหอการค้าจังหวัดลำปางและประธานจัดงานมหกรรมลำปางมอเตอร์โชว์ครั้งที่24ประจำปี2569พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องโชว์ครั้งที่24ประจำปี2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ
0: ลำปางครับได้กำหนดจัดงานมหกรรมลำปางมอเตอร์โชว์ขึ้นนะครับระหว่างวันที่13ถึงเป็นครั้งที่24แล้วนะครับณศูนย์การค้าเซ็นทรัลลำปางเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางรวมถึงการค้าการลงทุนภายในจังหวัดลำปางด้วยนะครับ
1: ภายในงานค่ะก็จะมีกิจกรรมการออกบูธรถยนต์รถยนต์ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์จากหลากหลายแบรนด์

0: พร้อมโปรโมชั่นพิเศษภายในงานอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์กิจกรรมการประกวดและการแสดงอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมก
1: ็
0: พฤศจิกายนนี้ก็เตรียมพร้อมแล้วกันสำหรับสายที่ชอบรถยนต์
2: เตรียมเงินใช่ไหมฮะ
0: เตรียมเงินแน่นอนอยู่แล้ว อาจจะต้องเตรียมเงินแล้วสำหรับใครอุ๊ยอาจจะยังนะคุณผู้ชมนะค่ะคุณผู้ชมอาจจะบอกว่าช่วงนี้ใกล้สิ้นปีแล้วอย่างที่บอกแล้วแน่นอนว่าช่วงสิ้นปีจะเป็นช่วงไฮซีซั่นของพื้นที่ภาคเหนือตอนบนหลากหลายจังหวัดเลยก็จะมีการโปรโมทแล้วก็การเตรียมความพร้อมรับมือกับนักท่องเที่ยวค่ะซึ่งทางจังหวัดเชียงรายเองทททเชียงรายค่ะเขาบอกว่าชวนแอวเชียงรายเติมพลังกายใจในงานเสน่ห์ไทยแอดเชียงรายชูจุดขาย Slow Life and Wellness สู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททเดินหน้าขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมจัดงานเสน่ห์ไทยแอดเชียงรายระหว่างวันที่27ขออภัยค่ะระหว่างวันที่24ถึง27กันยายนนี้ณ The Rivery by กตธานีจังหวัดเชียงรายเพื่อถ่ายทอดอัตลักษณ์และเสน่ห์ของเชียงรายผ่านแนวคิดการใช้ชีวิตแบบ Slow Life ควบคู่กับ Wellness และ Longevity มุ่งสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ช่วยเติมเต็มทั้งร่างกายและจิตใจโดยมีนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีเปิดงานค่ะ
2: สำหรับงานเสด็จไทยแอดเชียงรายครั้งนี้ครับมุ่งนำเสนอความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติศิลปะวัฒนธรรมล้านนาวิถีชีวิตชุมชนและความหลากหลายทางชาติพันธุ์สอดรับกับแนวคิดเชียงรายหมุดหมายแห่งความสมดุล นะครับเชื่อมโยงวิถี Slow Life แบบล้านนาเข้ากับแนวคิดที่ว่า The Art of Healing and Longevity เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักท่องเที่ยวได้พักกายพักใจฟื้นฟูสุขภาพและกลับมาเชื่อมโยงกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดนะครับ
0: ภายในงานค่ะได้ผสานแนวคิด5 Must Do in Thailandได้แก่ must taste must try must buy must seek และ must see เข้ากับกิจกรรมเชื่อมโยงอัตลักษณ์ท้องถิ่น wellness และ lifestyle เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวค่ะได้สัมผัสเสน่ห์ของเชียงรายผ่านกิจกรรมที่หลากหลายและมีส่วนร่วมได้จริงไฮไลท์ภายในงานค่ะก็จะมีโซน the art of healing รวมถึงกิจกรรม craft and workshopที่สะท้อนภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ท้องถิ่นอาทิงานผ้างานไม้น้ำมันหอมระเหยงานวาดภาพและงานปั้นดินทั้งหมดนี้ก็คือ DIY นะ Do it by yourself สามารถทำได้เลย
2: ครับตอนนี้เป็นเทรนด์นะคุณผู้ชมครับเรื่องของการท่องเที่ยวที่สบายกายสบายใจแล้วเนี่ยต้องได้เรื่องของสุขภาพเป็น wellness นะฮะซึ่งเป็นกระแสของทั่วโลกด้วยนะครับอย่างเช่นที่เชียงใหม่คุณผู้ชมครับก็มีอีกหนึ่งงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพเหมือนกันและพร้อมกับการท่องเที่ยวนะครับก็คืองาน Green Life Cycle นะครับ Make it Green ปลุกพลังภาคธุรกิจโรงแรมภาคการท่องเที่ยวนะครับโรลคาร์บอนทัวริซึมสู่เมืองสีเขียวอย่างยั่งยืนนะครับที่โรงแรมแชงกรีลาเชียงใหม่ครับนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรและร่วมการเสวนาภายในงาน Green Life Circle Make It Green จากความใส่ใจสู่การลงมือทำให้โลกเป็นสีเขียวครับโดยมีเหล่าผู้บริหารผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมร้านอาหารและภาคการท่องเที่ยวเข้าร่วมงาน
0: รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้กล่าวว่ารายได้หลักของจังหวัดเชียงใหม่และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือกว่าร้อยละ70มาจากภาคบริการและการท่องเที่ยวซึ่งมีแนวโน้มนักท่องเที่ยวปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนค่ะที่ส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารฟื้นตัวดีขึ้นหลังเผชิญความผันผวนของราคาน้ำมันและต้นทุนในช่วงต้นปีภาคบริการจึงจำเป็นต้องคอยช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมลดของเสียลดมลพิษและลดการปล่อยคาร์บอนให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อรักษาบรรยากาศการท่องเที่ยวและสร้างความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจในพื้นที่ค่ะ
2: ทางนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะครับได้เน้นย้ำถึงสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในอนาคตที่อาจเผชิญกับสภาวะเอลนีโญและความแห้งแล้งซึ่งทุกภาคส่วนต้องเตรียมแผนในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดโดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำที่ต้องมีการรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัดนะครับและการปรับตัวสู่แนวทางโรคาร์บอนทัวริซึมเพื่อร่วมการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน
0: ใช่คุณผู้ชมคะจริงๆแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วที่เชียงใหม
2: ่
0: เริ่มรณรงค์ในเรื่องของโลคาร์บอนทัวริซึมแล้วก็มีนักท่องเที่ยวหลายคนก็ให้ความสนใจกันมากเลยตอนน
2: ี้
0: ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีที่จะช่วยลดโลกร้อนได้ด้วย
2: ครับอีกทางหนึ่งนะครับในคนอยู่ดีเรื่องของการท่องเที่ยวชมครับทางด้านของท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายได้เปิดกิจกรรม Learning Space 20วัน20แหล่งเรียนรู้นะครับเชื่อมโยงเชียงรายเชียงใหม่สู่เมืองแห่งการเรียนรู้ครับจังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายครับร่วมกับเทศบาลนครเชียงรายเปิดกิจกรรม Learning Space การเรียนรู้สู่การท่องเที่ยวที่ไม่สิ้นสุดครับภายใต้โครงการที่มีชื่อว่า Learning City Knowledge Linked ทัวริซึมมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ต้นแบบในจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่เปิดโอกาสให้ประชาชนและบรรดานักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเรียนรู้จากพื้นที่จริงผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อปนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับ
0: ทางด้านของนายวันชัยจงสุธานามณีนายกเทศมนตรีนครเชียงรายค่ะก็ได้กล่าวว่าจังหวัดเชียงรายในฐานะสมาชิก UNESCO Global Network of Learning Cities ให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นพื้นที่ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมควบคู่กับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่นโดยกิจกรรม Learning Space ค่ะถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ระหว่างเชียงรายและเชียงใหม่ค่ะ
2: สำหรับกิจกรรม Learning Space นะครับจัดขึ้นจำนวน10ครั้งด้วยกันระหว่างวันที่25กันยายนถึงตุลาคม2569นี้เปิดให้เข้าร่วมฟรีนะครับทางการเรียนรู้และเวิร์คช็อปตลอด20วันกับ20แหล่งเรียนรู้ต้นแบบครอบคลุม6ด้านด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นศิลปะและสถาปัตยกรรมอาหารชาและกาแฟธรรมชาติและการเกษตรศาสนาและวัฒนธรรมวิถีชีวิตการค้าผ้าล้านนาและชาติพันธุ์รวมถึงกีฬานันทนาการและสุขภาพด้วยนะครับ
0: อย่างที่บอกค่ะตอนนี้ใกล้ช่วงไฮซีซั่นของพื้นที่ภาคเหนือตอนบนแล้วหลายจังหวัดตอนนี้ก็เริ่มแข่งกันละออกบูธออกอะไรต่างๆอ
2: ี
0: เวนต
2: ์
0: ต่างๆน่าสนใจทีเดียวคุณผู้ชมค่ะคาดว่าใกล้ๆสิ้นปีนี้ก็จะอัปเดตในเรื่องของอีเวนต์อีกอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้ค่ะ
2: ครับเป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับบรรดานักท่องเที่ยวนะครับไม่เพียงแค่มาเที่ยวแล้วต
0: ้
2: องไปเรียนรู้ว่าชุมชนวิถีจริงๆแล้วเนี่ยเขาทำอะไรถึงมีเรื่องของคุณค่าทางวัฒนธรรมถ่ายทอดผ่านเรื่องของสินค้าออกมาแบบนี้ได้นะครับ
0: ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะปิดท้ายภาคเหนือตอนบนกันในพื้นที่จังหวัดลำปางค่ะที่อำเภอเมืองลำปางอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเสริมความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตำรวจค่ะนายวิวัฒน์อินทัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเปิดโครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.ประจำปี2569อำเภอเมืองลำปางรุ่น1เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทักษะและความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านค่ะ
2: สำหรับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านครับเป็นชุดปฏิบัติการภาคประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านนะครับร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดเข้มงวดตรวจตราการครอบครองอาวุธปืนผิดกฎหมายและยาเสพติดรวมไปถึงสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆด้วยครับโดยมีกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมนะครับ2รุ่นรุ่นละประมาณ220คนรวมแล้วคือ4ใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้นๆได้อีกทางนึงด้วยนะครับและนี่คือความคืบ
1: จุดบรรจบลำน้ำยมและลำน้ำน่านที่จังหวัดนครสกลของขึ้นที่สูงหลังจากมีการเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าจะมีปริมาณน้ำฝนตกในส่วนของภาคเหนือและภาคเหนือตอนล่างเป็นปริมาณมากครับ
0: ค่ะส่งกำลังใจให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนพร้อมทีมข่าว MBT เชียงใหม่ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: รับช่วงต่ออีกครึ่งชั่วโมงที่เหลือนะฮะจุดโฟกัสของผมแน่นอนครับว่าในห้วงสัปดาห์นี้นี่จุดเปราะบางและจุดเสี่ยงเรื่องของการรับมวลน้ำจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่พยากรณ์อากาศมาว่าในช่วงตั้งแต่วันที่24ถึง27จะมีฝนตกหนักยังคงเป็นผลจริงแต่คนที่ได้รับความเดือดร้อนตอนนี้ต้องได้รับข่าวสารอย่างเร่งด่วนเนื่องจากว่าพื้นที่ท่วมซ้ำซากในหลายจังหวัดเช่นเดียวกันมีอะไรเพิ่มเติม
3: ตอนนี้ก็ที่จังหวัดสุโขทัยค่ะเขามีการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรโคนมรายย่อยค่ะ
1: อันนี้เป็นเรื่องของปศุสัตว์น่าสนใจครับต้องไปติดตามกันข่าวแรกกันในวันนี้ครับยังคงประกาศเรื่องของประเทศไทยนะครับนับถอยหลังอีก16วันสู่การเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank Growth Annual Meeting 2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับการประชุมครั้งสำคัญนี้นะครับที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งในรอบ35ปีจะเป็นเวทีกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจและการเงินจากทั่วโลกทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจมาร่วมหารือด้วยกันครับถึงแนวทางการรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจรวมถึงการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับโลก
3: การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยบนเวทีนานาชาติพร้อมร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกและสะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศไทยในด้านความพร้อมความอบอุ่นและมิตรไมตรีโดยขณะนี้เหลือเวลาอีก16วันก่อนการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ที่จะเริ่มขึ้นค่ะ
1: ครับรวมเป็นเจ้าภาพกันที่ดีนะครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมที่จะถึงนี้ต้อนรับผู้นำเรื่องของการธนาคารกับผู้นำเรื่องของการเงินระหว่างประเทศซึ่งจะมาพูดคุยกันในรอบ35ปีที่ประเทศไทยครับ
3: ค่ะ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับภาคกลางกทม.รับมือกับแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นวางแผนการระบายน้ำล่วงหน้ายกระดับการช่วยเหลือประชาชนที่รวดเร็วค่ะ

0: นุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยห่วงใยและเน้นย้ำถึงความปลอดภัยของประชาชนโดยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางได้กำชับจังหวัดทั้ง4จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้แก่พระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีและชัยนาทรวมถึงกรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทั้งเครื่องจักรกลสิ่งของช่วยเหลือศูนย์พักพิงชั่วคราวแจ้งเตือนประชาชนขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและช่วยเหลือประชาชนได้ทันสถานการณ์สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครได้เร่งพร่องน้ำในคลองสายหลักเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำฝนต่อเนื่องและฝนหนักโดยเฉพาะในช่วงเสาร์อาทิตย์เตรียมเครื่องสูบน้ำและเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงประชาชนสามารถแจ้งเหตุน้ำท่วมปัญหาในพื้นที่โทร1555หรือ02-248-5115ตลอด24ชั่วโมงหรือแจ้งผ่านทราฟฟี่ฟองดูด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการให้กรมชลประทานติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดปรับการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับปริมาณน้ำหลากและลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรค่ะ
1: ด้านนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนายอำเภอสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยพิบัติแห่งชาติหลังจากวันที่1ตุลาคม2569ประชาชนที่รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆจะได้รับการชดเชยเยียวยาผ่านประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งไม่ต้องผ่านกระบวนการสำรวจความเสียหายจะได้รับเงินทันที10,000บาทแรกและรับเงินค่าซ่อมแซมบ้านเรือนสูงสุด90,000บาทเพื่อช่วยประหยัดงบประมาณในการเยียวยาผู้ประสบสาธารณภัยปีละกว่า20,000ล้านบาทเพื่อนำเงินส่วนดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆเช่นเดียวกันครับต่อเนื่องกันครับกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่กำแพงเพชรเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยพร้อมเป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพและสิ่งของโรงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรหลังพื้นที่ตำบลธรรมรงค์และพื้นที่ใกล้เคียงมีฝนตกหนักเสียหาย
0: ดังนั้นกระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานในสังกัดระดมความช่วยเหลือนำเบื้องต้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารัฐบาลและที่กำลังเผชิญอุทกภัยการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อรับทราบสภาพความเป็นอยู่และรับฟังปัญหาจากประชาชนโดยตรงพร้อมกำชับจังหวัดนายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเตรียมแผนเยียวยาหลังน้ำลดนอกจากนี้ยังได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ค่ะ
1: ครับเช่นเดียวกันครับถัดไปอีกจังหวัดหนึ่งอย่างเช่นจังหวัดรวมแม่น้ำสี่สาขาด้วยกันปิงวังยมนาที่จังหวัดนครสวรรค์ก็ได้ความเดือดร้อนเช่นเดียวกัน
0: ใช่ค่ะชาวบ้านจุดบรรจบแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านจังหวัดนครสวรรค์เร่งยกข้าวของขึ้นที่สูงหลังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเริ่มเอ่อล้นตลิ่งค่ะชาวบ้านบริเวณจุดบรรจบระหว่างแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านตำบลเกยชัยอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์โดยเฉพาะบ้านหมู่ที่5ทยอยเก็บข้าวของเครื่องใช้จากพื้นที่ต่ำขึ้นไว้บนที่สูงหลังระดับน้ำในแม่น้ำทั้ง2สายเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและบางจุดเริ่มเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือแล้วนายสมจิตกุลใหญ่ชาวบ้านบ้านหมู่5ตำบลเกยชัยเปิดเผยว่าเมื่อช่วงต้นปีมีปริมาณน้ำน้อยจึงคาดการว่าสถานการณ์น้ำปีนี้ไม่น่ารุนแรงแต่ช่วงปลายฤดูฝนมีฝนตกอย่างต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านเพิ่มสูงขึ้นจึงต้องทยอยยกสิ่งของในพื้นที่ต่ำขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายและติดตามระดับน้ำและพยากรณ์อากาศอย่างชัดเจนค่ะ
1: ขณะกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้ออกประกาศเตือนระหว่างวันที่23-27กันยายนนี้หลายพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยภาคกลางรวมถึงจังหวัดนครสวรรค์จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่24-27กันยายนทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำและริมแม่น้ำยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนั่นเองครับในมุมกลับกันครับในขณะนี้เองถึงแม้เราจะประสบปัญหาเรื่องของมีน้ำมากในบางพื้นที่แต่ในการเตรียมการรับปรากฏการณ์เอลนีโนในปี2570ยังคงสำคัญอยู่จังหวัดพิษณุโลกครับ

0: คิกออฟคืนความชุ่มชื้นสู่แผ่นดินสร้างฝ่ายชะลอน้ำฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพแก้ไขปัญหาไฟป่าอย่างยั่งยืนที่โรงเรียนนครชุมพิทยาราชมังคลาภิเษกตำบลนครชุมอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟโครงการคืนความชุ่มชื้นสู่แผ่นดินฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแก้ไขปัญหาไฟป่าอย่างยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบรอบ74พรรษาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสาและประชาชนเข้าร่วมจังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความชุ่มชื้นให้พื้นที่ป่าและป่าต้นน้ำลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดและลุกลามของไฟป่าโดยที่อำเภอนครไทยมีการเยี่ยมชมนิทรรศการและร่วมสร้างฝ่ายชะลอน้ำ2จุดณป่าชุมชนบ้านนาทุ่งใหญ่ตำบลนครชุมมีผู้เข้าร่วมประมาณ300คนครับ
1: และในช่วงบ่ายนายนิสิตสวัสดิเทพรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนำส่วนราชการและประชาชนอำเภอวังทองร่วมสร้างฝ่ายชะลอน้ำณบ้านท่าโปร่งหมู่4ตำบลชัยนามเพื่อขยายผลการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป้องกันไฟป่าทั้งนี้จังหวัดพิษณุโลกกำหนดให้ทุกอำเภอร่วมกันสร้างฝ่ายชะลอน้ำด้วยวัสดุในพื้นที่ร่วมไม่น้อยกว่า 1,074 ฝายแล้วให้เสร็จภายในวันที่31ตุลาคม2569เพื่อกักเก็บน้ำและตะกอนเพิ่มความชุ่มชื้นฟื้นฟูระบบนิเวศและลดความเสี่ยงการเกิดไฟป่าในระยะยาวอีกด้วยค่ะ
0: ครับเพราะในปี2570นี้เราจะได้รับปรากฏการณ์เอลนีโน่นะครับอย่างเต็มศักยภาพนั่นหมายความว่าป่าต้นน้ำต้องมีความชุ่มชื้นมากพอที่จะคืนความชื้นลดเรื่องปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าปัญหา PM 2.5 ก็จะลดลงไปด้วยนะครับ
1: ค่ะไปติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยกันค่ะที่จังหวัดสุโขทัยมีการประชุมติดตามความก้าวหน้าให้ความช่วยเหลือเกษตรกรโคนมรายย่อยมุ่งบูรณาการหน่วยงานดูแลเกษตรกรและพัฒนาการเลี้ยงโคนมค่ะที่สหกรณ์การเกษตรศรีเสลี่ยมอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยนายนพฤทธิ์สิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายย่อยโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมาติดตามสถานการณ์การเลี้ยงโคนมและการผลิตน้ำนมในพื้นที่และพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรในระยะยาวต่อไปที่ประชุมรายงานผลการน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาเป็นแนวทางการดำเนินงานรวมถึงผลการช่วยเหลือเกษตรกรตามมติที่ประชุมเมื่อปีพุทธศักราช2567พร้อมติดตามปัญหาและข้อจำกัดที่ผ่านมาน
0: อกจากนี้ยังติดตามสถานการณ์ฟาร์มโคนมและปริมาณน้ำนมในจังหวัดสุโขทัยและพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างโดยปศุสัตว์และจังหวัดสุโขทัยและอสคภาคเหนือตอนล่างร่วมรายงานข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการวางแผนช่วยเหลือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่ที่ประชุมร่วมพิจารณาแผนช่วยเหลือเกษตรกรในระยะถัดไปโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันกำหนดแนวทางติดตามสถานการณ์และบูรณาการความช่วยเหลือด้านการเลี้ยงโคนมการผลิตและจัดการน้ำนมรวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนั่นเองครับในช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ครับในช่วงหน้ามีข่าวที่น่าสนใจยังรอท่านผู้ชมอยู่ครับ
2: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
3: ชั่วโมงมีเยาวชนไทยกำลังตกเป็นเหยื่อและก้าวเข้าสู่วังวนของยาเสพติดถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยจะจับมือกันหยุดยั้งและล้างบางยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยด้วย4มาตรการ 1. มาตรการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวและชุมชน 2. มาตรการปราบปรามตัดวงจรเครือข่าย 3. มาตรการบำบัดฟื้นฟูคืนคนดีสู่สังคมและ 4. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนปปส. 1386หรือสายด่วนสถานีตำรวจในพื้นที่191ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่าปล่อยให้อนาคตของคนไทยถูกทำลายด้วยยาเสพติดด้วยความห่วงใยจากทีมงาน NBT พิษณุโลก
0: อ 16:42 ครับมาติดตามข่าวในช่วงที่2กันครับในวันนี้ผมมีรายงานพิเศษเรื่องของจ่าทวีบุรณเขตบุคคลสำคัญนะครับที่มีคุณูปการต่อวงการพุทธศิลป์เป็นอย่างมากแต่ในวันที่21 กันยายนที่ผ่านมาครับเป็นวันที่วงการศิลปะวัฒนธรรมไทยสูญเสียบุคคลสำคัญอย่างเช่นจ่าทวีบุรณเขตศิลปินเอกเมืองสองแควผู้ก่อกำเนิดสกุลช่างพิษณุโลกจากสองมือช่างสู่มรดกพุทธศิลป์แห่งแผ่นดินเรื่องราวจะเป็นเช่นไรไปติดตามพร้อมๆกันครับ

0: สนาด้วยนะส่วนหนึ่งก็ต้องการแสดงศักยภาพ
1: ของจ่าทวีบุรณะเขตหรือที่เรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าลุงจ่าทวีลุงจ่าทวีเกิดเมื่อวันที่9ตุลาคมพุทธศักราช2475ปัจจุบันคือบ้านตาปะขาวหายตำบลหัวรออำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกลุงจ่าทวีเติบโตมาในครอบครัวที่บิดาเป็นครูศิลปะและช่างฝีมือทำให้ได้เรียนรู้การวาดภาพและงานช่างมาตั้งแต่วัยเยาว์ก่อนจะเข้าสู่เส้นทางช่างปั้นและหล่อพระพุทธรูปอย่างจริงจังในช่วงรับราชการทหารสังกัดกองทัพภาคที่3ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมด้านการปั้นและหล่อโลหะกับครูช่างสำคัญของกรมศิลปากรรวมถึงศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของไทยก่อนนำความรู้กลับมาสร้างสรรค์ผลงานสำคัญต่อมาในปีพุทธศักราช2521ได้ลาออกจากราชการและก่อตั้งโรงหล่อพระบูรณะไทยหรือโรงหล่อพระจ่าทวีสร้างผลงานพระพุทธรูปและงานประติมากรรมจำนวนมากจนได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางในวงการช่างศิลป์ไทยเส้นทางของลุงจ่าทวีไม่ได้หยุดอยู่แค่เพียงการสร้างสรรค์ศิลปะแต่คือการรักษาภูมิปัญญางานช่างให้คงอยู่โดยเฉพาะการสร้างพระพุทธชินราชจำลองซึ่งอาศัยทั้งความรู้ด้านสัดส่วนรูปทรงพุทธลักษณะตลอดจนความละเอียดประณีตในทุกขั้นตอนจนเกิดเป็นเอกลักษณ์ของงานที่ได้รับการกล่าวถึงในชื่อสกุลช่างพิษณุโลกจ่าทวี
0: เคยช่วยคุณพ่อทำงานลุงจ่าก็เลยกลายเป็นช่างแต่เด็กพอปี2498นี่ก็เข้าเป็นทหารเขาต้องการช่างวาดเขียนเขาก็ส่งลุงจ่าไปฝึกหัดการหล่อโลหะที่กองหัตถศิลป์กรมศิลปากรได้ความรู้นั้นมาลุงจ่าก็ปั้นก่อนแล้วก็หล่อเป็นองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเทพทัพจีนและค่ายทหารนะ
1: จากผลงานที่สั่งสมมาตลอดชีวิตลุงจ่าทวีได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประณีศิลป์ช่างปั้นหล่อพุทธศักราช2566โดยได้มีการประกาศยกย่องเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2567นับเป็นเกียรติประวัติสำคัญของลุงจ่าทวีครอบครัวและชาวจังหวัดพิษณุโลกเป็นอย่างยิ่งแต่สิ่งที่ทำให้เรื่องราวของลุงจ่าทวีมีความหมายมากกว่าการเป็นช่างปั้นหล่อพระคือการมองเห็นคุณค่าของสิ่งของธรรมดาในวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนลุงจ่าทวียังเป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวีแหล่งรวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยในอดีตผ่านเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้านนับหมื่นชิ้นตั้งแต่เครื่องจักสานเครื่องปั้นดินเผาเครื่องมือประกอบอาชีพไปจนถึงข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันสิ่งของเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงของเก่าหากแต่เป็นหลักฐานที่สะท้อนภูมิปัญญาความคิดสร้างสรรค์และวิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละยุคสมัยก่อนที่สังคมจะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงมาสู่ความทันสมัยอย่างที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวีจึงเปรียบเสมือนห้องเรียนที่มีชีวิตที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และทำความเข้าใจรากเหง้าของสังคมไทยผ่านสิ่งของธรรมดาที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คนของทุกชิ้นล้วนมี

0: เรื่องราวมีความทรงจำและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ซ่อนอยู่และยังเป็นเสมือนตัวแทนของวันวานที่กำลังเลือนหายไปตามกาลเวลาในปีพุทธศักราช2568กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติร้อยตรีทวีบุรณเขตณพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวีเพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเยาวชนและผู้สนใจได้เรียนรู้กระบวนการสร้างงานประณีตศิลป์ตลอดจนวิถีชีวิตและองค์ความรู้ของศิลปินแห่งชาติและถึงแม้ว่าวันนี้ลุงจ่าทวีจะจากไปแต่ผลงานขององค์ความรู้จิตวิญญาณของงานช่างและมรดกทางวัฒนธรรมที่ลุงจ่าทวีทิ้งไว้ให้เมืองสองแควและคนรุ่นหลังได้เรียนรู้จะกลายเป็นมรดกศิลป์ที่อยู่คู่แผ่นดินไทยไปจนชั่วลูกสืบหลาน
1: ชาวเมืองสองแควหรือใกล้เคียงหรือแม้กระทั่งบุคคลสำคัญต่างๆที่เคยมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์จ่าทวีก็จะทราบว่าในทุกๆครั้งที่ลุงจ่าออกมาแล้วก็มีการเสวนาพูดคุยกันทุกๆครั้งลุงจ่าภูมิใจมากในการสืบสานเรื่องของพุทธศิลป์และก็ศิลปะวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในโซนภาคเหนือตอนล่างดังนั้นถึงแม้จะไม่มีลุงจ่าอยู่ในวันนี้แล้วเราก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานเรื่องของพุทธศิลป์ให้มันขจรขจายออกไปและภูมิใจในความเป็นไทยอยู่ได้นะครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากนี้เราไปติดตามกิจกรรมการมอบทุนในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกกันดีกว่าค่ะเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกมอบทุนการศึกษานักเรียนดีเมืองสองแควร์202รายค่ะที่ศูนย์ประสานและพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอเมืองพิษณุโลกนายเกียรติศักดิ์ตรุงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานมอบทุนการศึกษาตามโครงการทุนการศึกษานักเรียนดีเมืองสองแควโดยเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนางพรศรีตรงสิรินายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการและสมาชิกหน่วยกาชาดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แบ่งเบาภาระครอบครัวและสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติดีมีคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสาค่ะ
1: สำหรับปีงบประมาณ2569เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกมอบทุนรวม202รายวงเงิน 395,000 บาทแบ่งเป็นระดับประถมศึกษา82ทุนทุนละ 1,500 บาทระดับมัธยมศึกษาตอนต้น56ทุนทุนละ 2,000 บาทระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย44ทุนและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ20ทุนทุนละ 2,500 บาททั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกประสานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดพิจารณาคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาตามหลักเกณฑ์ของโครงการเพื่อให้ทุนถึงเด็กและเยาวชนที่มีความจำเป็นและเหมาะสมต่อการได้รับการสนับสนุนต่อไปนั่นเองครับมาดูเรื่องการกีฬากันบ้างครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์มีการประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติ4รายการเตรียมสนามที่พักการแพทย์และงบประมาณรองรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์อำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์นายสลันยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือกภาค5ครั้งที่42เพชรบูรณ์เกมส์ระหว่างวันที่21ถึง30พฤศจิกายน2569การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติรอบคัดเลือกภาค5ครั้งที่9มะขามหวานเกมส์ระหว่างวันที่7ถึง13ธันวาคม2569การแข่งขันกีฬาแห่งชาติรอบคัดเลือกภาค5ครั้งที่50เพชรบูรณ์เกมส์ระหว่างวันที่9ถึง19มกราคม2570และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติรอบคัดเลือกภาค5ครั้งที่40นครบาลเกมส์ครั้งที่1ทับ2519ระหว่างวันที่1ถึง8กุมภาพันธ์2570โดยมีหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการการจัดการแข่งขันและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมครับ
2: การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อม

0: กันค่ะจังหวัดพิจิตรประชุมหารือการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตรณห้องเกียรติภูมิชั้น4ศาลากลางจังหวัดพิจิตรโดยมีนางสาวขออภัยค่ะโดยมีนางสิริรัตน์โอภาสวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยนายสุรศักดิ์จำลองกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตรผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรและผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองพิจิตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
1: ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความรู้ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตรส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภายในจังหวัดมีแนวทางจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตรโดยนำเสนอบึงสีไฟและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดรวมถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีและของดีท้องถิ่นจังหวัดพิจิตรนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตรอีกทางหนึ่งด้วยครับครับนี่คือข่าวสารทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้กับรายการข่าวภาคเหนือในวันนี้ครับผมมินสัตราคม
0: ดิฉันสิจิตราทรงเจริญ
1: พร้อมทีมงาน MVT 11ภาคเหนือต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ช่อง11
1: สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคเหนือระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน NBT North ช่อง11สถานีโทรทัศน์ในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์โดยความร่วมมือของ2สถานีในภูมิภาคคือ NBT เชียงใหม่และ NBT พิษณุโลกร่วมผลิตรายการและข่าวให้ผู้ชมครอบคลุมพื้นที่18จังหวัดภาคเหนือเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่นด้วยรายการและข่าวที่หลากหลายพร้อมสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนออกอากาศทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.บัดนี้ได้เวลายุติการออกอากาศประจำวันแล้วท่านสามารถกลับมาติดตาม NBT ภาคเหนือได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์

ถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคเหนือ NBT North เลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ออกอากาศในระบบดิจิตอลภาคพื้นดินช่อง11โดยความร่วมมือของ2สถานีในภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ NBT เชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์เขต3และ NBT พิษณุโลกสำนักประชาสัมพันธ์เขต4ครอบคลุมพื้นที่18จังหวัดภาคเหนือข่าวเด่นรายการดี NBT ภาคเหนือออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.ทุกวันกับข่าวสารความรู้และสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์นำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชน

สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสารธรรมนามสุขในตอนนี้ผมนำทุกท่านมาอยู่ที่เมืองงามนามว่าจังหวัดพิจิตรแน่นอนว่าตั้งแต่เด็กหลายท่านได้ฟังเรื่องตำนานไกรทองและชาละวันแต่วันนี้จะนำทุกท่านนะครับไปสนทนาธรรมครับในบทพาหุงนะหรือพุทธชยมงคลคาถาหลายคนเชื่อเรื่องอานิสงส์แห่งความสำเร็จหลายคนได้น้อมนำหลักธรรมต่างๆในบทนี้แต่บทนี้มีความหมายว่าอย่างไรนะและแฝงไปด้วยหลักธรรมอย่างไรบ้างติดตามรับชมครับ

0: ท่านผู้ชมทุกท่านครับผมอยู่ด้านในพระอุโบสถนะครับวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรครับเวลาหลายๆครั้งหลายๆท่านนะครับต้องการชัยชนะบอกว่าเอ๊ะจะสวดมนต์บทไหนดีนะบทหนึ่งที่นิยมในการสวดคือบทพาหุงหรือพุทธชัยมงคลคาถาแต่บทนี้ทำไมเกี่ยวกับเรื่องของชัยชนะทำไมมีอานิสงส์เรื่องความเจริญรุ่งเรืองแสดงว่าในความหมายคงจะต้องมีแฝงองค์ความรู้นะต่อจนความหมายเหล่านี้อยู่วันนี้นะได้รับความเมตตาสนทนาธรรมกับพระครูสังฆรักษ์เชษฐาปิยศาสโนนะครับพระนักเทศทูลเล่าเรียนหลวงรุ่นที่5วัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: ขอเจริญพรโยม
0: พระอาจารย์ครับ
1: เจริญพร
0: บทที่ผมเกริ่นเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นบทเขาบอกว่าเป็นบทแห่งชัยชนะเป็นบทแห่งความเจริญรุ่งเรืองนะบทนี้นะมีความหมายว่ายังไงครับ
1: บทนี้ก็คือเป็นบทถ้าเรียกเป็นภาษาง่ายๆก็คือว่าเป็นบทพาหุง
0: ครับ
1: บทพาหุงเนี่ยก็คือเป็นบทที่พระพุทธเจ้าชนะมารมีอยู่ด้วยกัน8ขั้นตอน
0: ครับ
1: 8ตอนนั้นก็คือตอน1ที่จะนำเสนอวันนี้ก็คือเป็นบทพาหุงที่เราสวดกันประจำ
0: ครับ
1: ที่มาที่ไปของบทนี้ก็คือว่าเป็นบทที่พญามารมาทำร้ายพระพุทธองค์
0: ครับ
1: เพื่อที่ไม่ให้พระพุทธองค์นั้นได้สำเร็จเป็นพระโพธิสัตว
0: ์ครับ
1: แต่ในขณะนั้นก็คือมีพระแม่ธรณีมาเป็นสักขีพยาน
0: ครับ
1: พญามารสุรัสวตีเนี่ยก็ได้ให้ช้างนาราคีระเนี่ย
0: ครับ
1: มาทำร้ายแต่ปรากฏว่าพระแม่ธรณีก็บีบมวยผมพอบีบมวยผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยน้ำทั้งหลายจึงพัดให้พญามารทั้งหมดได้เสียชีวิตได้ตายลงไปเจริญพร
0: ครับอันนี้คือบทพาหุง
1: บทจริงแล้วตอนแรก
0: หลายคนคุ้นกับบทนี้อยู่แล้ว
1: ใช่
0: เพราะว่าเด็กๆน้องๆนักเรียนทุกเมื่อก่อนทุกวันศุกร
1: ์
0: จะมีการสวดบทพาหุง
1: ใช่อ
0: ันนี้เป็นหนึ่งตอนในบทนี
1: ้หนึ่งตอนในบทนี้แล้วก็เป็นตอนแรกเลย
0: ครับ
1: ที่เราจะชอบสวดก็ว่าพาหุงสหสมพินีมินตสาหุนันตัง
0: ครับ
1: บทนี้เป็นบทแรก
0: ครับ
1: แต่ความหมายก็คือตามที่ได้ย่นย่อให้เราฟังว่าเป็นบทที่ชนะมารและบทนี้เป็นบทที่เป็นปางสะดุ้งมาร
0: ครับ
1: ปางสะดุ้งมารก็เปรียบเสมือนกับปางที่หลวงพ่อเพชรในพระอุโบสถวัดท่าหลวงนี่เอง
0: ครับ
1: เป็นปางนี้เองที่ทำให้เรียกว่าปางสะดุ้งมารหรือปางมารวิชัย
0: อ๋อหรือหลายคนบอกว่าปางชนะมาร
1: ปาง
0: นี้เลยซึ่งนิยมตั้งพระพุทธรูปปางนี
1: ้ใช
0: ่ในงานพิธีมงคล
1: ใช่เจริญพร
0: เป็นพระพุทธรูปประจำบ้านต่างๆด้วย
1: เพราะถือว่าเป็นปางที่ชนะมารชนะทุกสิ่งทุกอย่างแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าการชนะในครั้งนี้พระพุทธเจ้าหรือพุทธองค์ไม่ได้ชนะด้วยฤทธิ
0: ์ครับ
1: แต่ชนะด้วยปัญญาชนะด้วยบารมีความดีแล้วก็ละโลภโกรธหลง
0: ครับ
1: จึงทำให้ชนะโดยอันแบบบริสุทธิ
0: ์ครับ
1: ถ้านำบทนี้นำไปใช้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่กำลังรับฟังอยู่ขณะนี้จะทราบว่าการชนะอื่นหมื่นใดในแสนโลกสู้กับเราชนะใจตัวเอง
0: ครับ
1: ชนะใจตัวเองเนี่ยดีที่สุดเลยคราวนี้ถ้าเราชนะความโลภความโกรธความหลงได้เราก็จะมีความสุข
0: ครับ
1: จึงอาจจะมีบทกลอนที่อาตมาเคยใช้อยู่ประจำว่าจงเงยหน้าอย่าย่อท้อต่อสู้โลก
0: ครับ
1: เผชิญโชคไปจนกว่าจะอาสันแม้นชีวาของเราต้องจาบันจงสู้มันไปจนกว่าชีวาวาย
0: ครับ
1: เราชนะอื่นใดก็ไม่เหมือนกับเราชนะใจตนเองเจริญพร
0: จริงนั้นมารที่มีฤทธิ์ก็มารในจิตใจเรานี่แหละ
1: ใช่มารที่จิตใจเรานี่เอง
0: อาจารย์แล้วการที่คือเราพูดเสมอว่าเราต้องมีปัญญาทีนี้การจะก่อให้ก่อเกิดปัญญาที่แท้จริงทำยังไงได้บ้างครับในทางพุทธศาสนา
1: ปัญญาเนี่ยเราต้องนอกจากที่เราใช้ปัญญาที่เขาบอกว่าปัญญาคือปัญญาคือรอบรู
0: ้
1: ในกองสังขารเราเนี่ยถ้าพูดถึงง่ายๆก็หมายความว่าเราต้องรู้ตนออกบอกตนได้ใช้ตนเป็นแก้ไขตนได้อย่างดีเราต้องรู้ว่าเราสูงต่ำดำขาวมีอารมณ์ความโลภความโกรธความหลงอย่างไรมีความไม่ถูกใจมีความไม่ชอบใจอย่างไร บางทีเราอาจจะมีความคุ้นชินว่าเราโกรธคนอื่นมากเลยโกรธคนอื่นที่ทำอะไรไม่ถูกใจเราไม่ชอบใจเราเนี่ยแต่ถ้าเราถามกลับกันว่าแล้วเราล่ะเรารู้ใจตัวเองไหมว่าในแต่ละวันเนี่ยเราอารมณ์ขึ้นลงกี่รอบเราถูกใจตัวเองอย่างไรคราวนี้ถ้าเรารอบรู้แล้วเนี่ยเราก็ตามทันไ ถ้าเราสามารถระงับความโกรธของเราได้เราก็สามารถที่จะยับยั้งความคิดในสิ่งที่ไม่ดีได้และชีวิตของเราก็จะมีความสุขแต่ปัญญาของพุทธเจ้าคือว่าดับกิเลสดับความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับเราเหมือนดังกับยอดพระที่ตรงสูงสุดขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเปลวเพลิงนั่นเอง
0: ครับ
1: เปลวเพลิงนั้นเปรียบเสมือนปัญญาซ
0: ึ่
1: งตรงกับพระบาลีว่าปัญญาโลกัสสมิปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกมีคำกลอนได้กล่าวไว้อีกว่ายามเมื่อโลกขาดแสงแห่งอาทิตย์ย่อมมืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นยามเมื่อโลกขาดปัญญาพาลำเค็ญย่อมไม่เห็นดีชั่วที่ตัวทำก็เจริญพร
0: ครับดังนั้นมีปัญญาเปรียบเสมือนการมีแสงสว่าง
1: มีอาวุธเลย
0: ใช่ครับ
1: มีแสงสว่าง
0: ทีนี้เราจะนำหลักธรรมไหนได้บ้างมาทำให้เราก่อเกิดปัญญาครับ
1: ปัญญาในที่นี้ถ้าเราจะใช้นำหลักธรรมก็คือความอดทนก็ได
0: ้ครับ
1: ความอดทนหรือความเกรงกลัวต่อบาปหิริโอตปะแต่ถ้าความอดทนได้ยังดีเป็นการข่มจิตข่มใจข่มตัวเองก็สามารถที่จะระงับได้แต่ทุกวันนี้ถ้าเราควบคุมตัวเองไม่ได้เราไม่สามารถที่จะหักห้ามจิตใจเราได้เนี่ยเราก็จะเป็นทุกข์ตั้งแต่เบื้องแรกเลยเช
0: ่
1: นเราอาจจะเจอสิ่งของที่น่าใช้ทั้งที่อาจจะไม่จำเป็นก็ได้เราม
0: ี
1: การข่มจิตข่มใจเราในเบื้องต้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะกลั่นกรองได้ว่าสิ่งที่เราควรใช้สิ่งที่เราควรเก็บสิ่งที่เราควรจะนำไปต่อยอดอย่างไรแต่ถ้าเราดูว่าสิ่งนั้นถ้าเราซื้อมาเรายังไม่คิดว่ายังไม่เป็นประโยชน์มากนักก็ยังไม่ต้องใช้ก็ใช้ของที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มันก็สามารถเข้าหลักในของเศรษฐกิจพอเพียงสรุปใจความก็คือว่าความอดทนเนี่ยนอกจากอดทนอดกลั้นแล้วเนี่ยยังฝืนต่างๆได้สิ่งต่างๆที่ไม่ค่อยสำเร็จก็คือขาดความอดทนความอดทนเป็นเส้นบางๆขีดกั้นของความสำเร็จมีแค่เส้นบางๆเองถ้าเราข้ามเส้นบางๆได้ความสำเร็จก็จะสำเร็จได้โดยปริยายเจริญพร
0: ฟังดูแล้วปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
1: ใช่ขอเจริญพร
0: เป็นสิ่งถือว่าเป็นธรรมะหนึ่งที่ให้ดำเนินชีวิตได้เลย
1: ใช่ขอเจริญพร
0: อาจารย์ครับเมื่อสักครู่มีปัญญาด้วยความอดทนแล้ว
1: อ
0: ีกสิ่งนั้นที่ฟังดูก็คือต้องมีสติสตินี่เราตั้งตัวยังไงได้มั้งครับกับสติ
1: สติเนี่ยมันก็จะคือสติจะอยู่ในบทต้นๆเลยทุกคนจะพูดว่าสติต้องมีสตินะมีความอดทนนะม
0: ี
1: ปัญญานะแต่ถ้าเกิดขาดสติเนี่ยทุกอย่างจบเลยพื้นฐานแรกๆก็คือว่าเรามีความอดทนอย่างเดียวก็ไม่พอต้องมีสติแล้วสติแปลว่าความระลึกได้รู้ตัวรู้ได้บอกเห็นนี่แหละก
0: ็
1: คือว่าเรารู้ตัวว่าขณะนี้เรากำลังถ่ายทำอยู
0: ่
1: ขณะน
0: ี้
1: เรากำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เราทำหน้าที่ทำงานเป็นอะไรทำหน้าที่ในสังคมในอย่างไรแล้วก็ทำหน้าที่ของการเป็นลูกที่ดีต่อพ่อแม่อย่างไร
0: ดังนั้นเช่นเดียวกับท่านผู้ชมในขณะนี้ท่านทำอะไรอยู
1: ่ทำอะไรอย
0: ู่รู้ตัวเองว่าทำอะไรอยู่ไม่ทำอะไรก็ตามกวาดบ้านอยู่ก็รู้ว่ากวาดบ้าน
1: ใช่
0: นะล้างจานอยู่ได้ยินเสียง
1: ใช่
0: พระเทศก็รู้ว่าฟังอยู
1: ่ใช
0: ่แบบนี้คือการมีสติกำกับอยู่กับตัวเริ่มต้นในที่บ้านด้วย
1: ใช่คณิตสติเนี่ยถ้าเราต่อสักนิดนึงคือว่าถ้าเราทำอะไรอยู่ในขณะนี้เช่นเราอยู่ในที่ทำงานเราเป็นหัวหน้าฝ่ายเป็นลูกน้องเป็นเจ้าหน้าที่บริการก็ทำไปเราอยู่ที่บ้านเป็นลูกของพ่อแม่เป็นพ่อของลูกเป็นปู่ย่าตายายเป็นญาติสนิทมิตรสหายสติก็จะบอกเราว่าเราคือทำอะไรอยู่ในขณะนั้นแต่คร
0: ั้
1: งนี้ถ้าเราฝึกสมาธิเข้ามาเกี่ยวข้องในขณะที่เราทำงานอยู่กิริยาบถอะไรก็ตามเนี่ยนั่งทำงานนั่งเซ็นงานหรือขณะรับทานอาหารเนี่ยถ้าเรามีการภาวนาไปด้วยฝึกสติลมหายใจกรรมฐานไปด้วยก็เกิดประโยชน์อันสูงสุดเลย
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่าเราฝึกอยู่เรื่อยๆมีคำพูดที่ผู้รู้ได้กล่าวไว้แบบนี้ว่าตราบใดก็ตามที่เรายังรับประทานข้าวอยู่เรายังต้องสวดมนต์ไหว้พระ
0: ครับ
1: วันใดก็ตามที่เราทุกข์อยู่แล้วอาจจะมองข้ามหลักของสมาธิไปแต่ถ้าตราบใดก็ตามที่เราเกิดความทุกข์แม้แต่นึกเรื่องนิดเดียวเนี่ยเราจะนึกถึงแล้วว่าขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงช่วยปกปักรักษาตัวเราแต่ถ้าเรามีสติอย่างเดียวเนี่ยเราเอามือจับที่หน้าอกแล้วบอกตัวเองว่าสติต้องมาแล้วนะเราทำอะไรอยู่เหมือนกับที่เขาบอกว่าหายใจเข้าลึกๆก่อนค่อยๆผ่อนลมหายใจออกไปก็เป็นการฝึกสติฝึกความอดทนอยู่ในหมวดนี้เช่นเดียวกันและสามารถไปคล้องจองกับที่เราได้กล่าวไว้ว่าบทพหุงชนะมารมันสามารถเข้ามาซัพพอร์ตว่าความอดทนใช้ปัญญาใช้ความดีและใช้สติว่า เราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรโดยที่เราใช้สติเนี่ยเป็นที่ตั้งความอดทนเป็นที่ตั้งและบทพหุงบทแรกเนี่ยจึงเป็นบทที่ปางสะดุ้งมารที่เราเข้าใจอยู่ว่าปางสะดุ้งมารนี่แหละที่เรานิยมว่าเราบูชาพระปางนี้จะไปต่อบุญไปเสริมบุญหรือเป็นพระประจำบ้านประจำสำนักงานเราจะใช้ปางนี้เพื่อเป็นการสอนให้เราได้รู้ว่าเราชนะความดีใช้ความดีชนะแล้วก็ใช้สติใช้ปัญญาแล้วพิจารณาไต่ตรองทุกอย่างขอเจริญพร
0: ยิ่งในยุคสถานการณ์แบบนี
1: ้ใช่
0: น
1: ะ
0: เด็กและเยาวชนครับอาจารย
1: ์เจริญพร
0: จะเริ่มต้นในการกำกับสติตัวเองอย่างไรได้บ้างถ้าหากเป็นเด็กและเยาวชน
1: ถ้าเป็นเด็กเยาวชนเนี่ยอาตมาคิดว่าเด็กเดี๋ยวนี้เก่งมากเลยเพียงแต่ว่ามีทริคเล็กๆก็คือว่าสูดลมหายใจเข้าออกเบาๆแล้วรู้ตัวเองว่าขณะนี้เรากำลังเรียนอยู
0: ่
1: เราขณะที่กำลังจะขับทำข้อสอบอยู่มีคำพูดของครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมบัณฑิตศาสตราจารย์ดร.เจ้าวาดวัดประยุรวงศาวาสพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ปรารภไว้ตอนที่ไปอบรมพระนักเทศทูลเล่าเรียนหลวงว่าในขณะที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสอบบาลีประโยคสูงๆหลวงพ่อนั่งสมาธิสักครู่ใหญ่แล้วก็เปิดข้อสอบมาทำในขณะที่เปิดข้อสอบมาทำยังทำไม่ได้อยู่ก็คว่ำข้อสอบกุลแล้วก็นั่งสมาธิต่อปรากฏว่าเมื่อสติมันรวบรวมดีแล้วเนี่ยทุกอย่างมาแบบพรั่งพรูเลยเหมือนกับเด็กนักเรียนในยุคปัจจุบันนี้บางท่านทำข้อสอบบางท่านก็ใช้การนั่งสมาธิเบื้องต้นที่ทำให้เรานึกข้อสอบได้แล้วก็ทำทุกอย่างได้อย่างมีสติแล้วก็รอบคอบสุดท้ายคือต้องมีการทบทวนหน่อยนึงที่ทำให้สิ่งที่เราทำนั้นไม่เกิดความผิดพลาดแล้วก็สมบูรณ์ทุกประการเจริญพร
0: จริงๆฟังแบบนี้แล้วคุณครูที่รับชมรายการอยู
1: ่ใช่
0: เริ่มต้นการเรียนในแต่ละวันให้น้องๆหนูๆเด็กๆเนี่ยทำสมาธินะไม่ต้องมาก 3-5 นาทีนะให้เป็นประจำให้เป็นนิสัยเหมือนพระอาจารย์ว่า
1: เ
0: มื่อเรากินข้าวเราต้องสวดมนต์ได
1: ้
0: เราหิวข้าวเราก็ต้องสวดมนต
1: ์
0: ให้ทำเป็นนิสัยนะถ้าเริ่มต้นด้วยอย่างนี้สติก็จะเป็นเครื่องกำกับทุกสิ่งถือว่าเป็นหลักฐานที่สำคัญด้วยนะคร
1: ับ วันนี้อาตมารู้สึกว่าดีใจมากขึ้นก็คือว่ามีรายการธรรมะดีๆแบบนี้แล้วก็ส่งต่อความดีต่อไปแล้วก็ชื่นชมว่าเด็กเยาวชนยุคใหม่ปัจจุบันนี้ใช้การสวดมนต์ใช้การไหว้พระอาจจะไม่ได้มีการสวดมนต์เป็นสัญลักษณ์ของการพนมมือแต่เป็นการควบคุมสติตนเองทำข้อสอบตัวเองเราจะเห็นว่าเด็กเยาวชนยุคใหม่ยุคปัจจุบันเนี่ยทำข้อสอบได้ดีเราก็สอบอะไรก็ติดผ่านทุกอย่างและที่สำคัญก็คือสามารถควบคุมอารมณ์ได้แต่ก็มีอย่างบางส่วนอาจจะยังไม่ได้ฝึกสมาธิบ้างเนี่ยแต่ถ้าวันนี้ถ้าเราหันมาแต่ก็ต้องขอบคุณนะคณะผู้ใหญ่ใจดีรวมถึงคุณครูตามโรงเรียนต่างๆมีการพัฒนานำสมาธินำการสวดมนต์มาใช้ในโรงเรียนจะทำให้เด็กคนนี้รู้จักผิดชอบชั่วดีได้เยี่ยมยอดมากขึ้นแล้วก็มีสมาธิทุกคราครั้งก่อนที่จะทำการเรียนการสอนเจริญพร
0: อันนี้เป็นเพียงบทแรก
1: บทแรก
0: ในบทพาหุง
1: ใช่
0: มีบทไหนอีกไหมครับอาจารย์ที่สำคัญ
1: บทจริงๆบทนี้บทพาหุงเนี้ยสำคัญทุกบท
0: ครับ
1: ตั้งแต่บทท้ายเนี่ยแล้วก็บทสุดท้ายก่อนที่จะจบบทพหุงก็คือทุกขหติติโพชเคเนี่ยบทนี้เป็นบทของพรหมอย่างหนึ่งซึ่งเพราะกับพรหมในช่วงนั้นเนี่ยถ้าเรานำมาเป็นสตอรี่เล็กๆก็คือว่าพรหมคิดว่าตัวเองเนี่ยสูงสุดใหญ่สุดละคิดว่าคงจะมีฤทธิ์มากสุดและจึงแปลงกายไปข่มคนนั้นคนนี้แต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็บอกว่าเนี่ยจงแปลงกายนะพระเจ้าจึงแปลงกายสูงกว่าพระยกระผมสูงกว่านั้นอีกจึงทำให้ผมเนี่ยที่มีฤทธิ์มีเดชเนี่ยกับกายยอมแพ้จึงเป็นที่มาของบทหนึ่งที่ครูบาอาจารย์หลายท่านได้สวดมนต์เช่นบทพระมหาจักรพรรดิเป็นต้นนี่บทพระมหาจักรพรรดิเป็นต้นมาที
0: ่
1: อาตมาก็ยังใช้อยู่ปัจจุบันนี้แล้วก็บอกต่อญาติโยมทุกท่านไปแต่สรุปใจความก็คือว่าทั้ง8บทพระหุงนั้นดีที่สุดและสิ่งสำคัญในสมัยพุทธกาลแล้วก็ในสมัยโบราณกาลองค์สมเด็จพระนเรศวรก็ใช้บทนี้เช่นเดียวกันในการที่จะไป
0: กับองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ใช่ออกรบต่างๆแม้แต่หลวงพ่อจรัญแม้แต่ครูบาอาจารย์สูงๆผู้มีศีลสมาธิปัญญาก็ใช้บทนี้รวมถึงครูบาอาจารย์นิสิตนักศึกษาเดี๋ยวนี้ก็ใช้บทนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ
0: ครับดังนั้นนอกจากบทสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วเป็นอีกหนึ่งบทที่ต้องเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันสวดบทนี
1: ้ใช่
0: นะก็นอกจากอานิสงส์ที่เรามีความเชื่อแล้วจริงๆแล้วองค์ความรู้และความหมายในบทนี้นะก
1: ็
0: มีแฝง เรื่องต่างๆอย่างมากมาย
1: ใช่
0: พระอาจารย์ครับกับสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะความเชื่อความศรัทธาความงมงายมันมาด้วยกันมากมายเราจะมีวิธีในการแยกแยะวิเคราะห์หรือเดินไปตามปัญญาชนในทางพุทธศาสนาได้อย่างไรบ้างครับ
1: ถ้าในยุคปัจจุบันนี้เราใช้หลักธรรมะอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าถ้าเราใช้สติใช้พิจารณาไตร่ตรองไว้ก่อนว่าอย่าเพิ่งหลงเชื่อในสิ่งที่เห็นใช้พิจารณาไตร่ตรองดูก่อนว่าเหตุผลสมควรมีที่มาอย่างไรของดีแล้วถูกหลายคนก็อาจจะตกเป็นเหยื่อแต่ถ้ายุคปัจจุบันนี้ถ้าเราใช้หลักโซเชียลให้มันถูกดีแล้วก็ไม่หลงเชื่อนะฮะก็ทำให้เรานั้นไม่ตกหลุมของผู้ที่มาหลอกลวงเรา
0: คร
1: ับ แล้วก็ในยุคปัจจุบันนี้ถ้าเรามีการฝึกสติฝึกสมาธิมีการสวดมนต์ไหว้พระด้วยประจำอยู่เสมอจะทำให้เรามีการย้ำคิดย้ำทำในสิ่งที่ดีที่มีประโยชน์เหมือนกับที่วัดถลวงพระลำหลวงขณะนี้โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระเมธีธรรมปนาถผู้รักษาการแทนเจ้าวาดวัดถลวงพระอารามหลวงเจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตรพระเดชพระคุณนี้ได้ใส่ใจแล้วก็ได้เป็นมอบนโยบายอย่างชัดเจนนะครับว่ามีการสวดมนต์ไหว้พระตอนเช้าก็ตั้งแต่เวลา 7:30 น.ตอนเย็นก็เวลา 16:30 น.ก็จะมีครูบาอาจารย์พระเทรานุเถระได้นำสวดมนต์ไหว้พระและพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็จะให้ข้อคิดข้อธรรมด้วย
0: อย่างส่วนของพุทธศาสนิกชน
1: บ
0: อกว่าโอ้โหชีวิตนี้ไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยมีเวลามาวัดพระไม่มีพระคุณเจ้านำสวดมนต
1: ์
0: อยู่บ้านทำยังไงได้ครับอาจารย
1: ์อยู่บ้านเนี่ยจริงๆประโยคนี้ดีมากเลยขอบคุณท่านอาจารย์สุรศักดิ์มากเลยแล้วก็ญาติโยมทุกท่านที่กำลังฟังอยู่หลายคนเข้าใจว่าต้องไปวัดทำบุญ
0: ครับ
1: จริงๆอยู่บ้านก็เจริญสติสมาธิได้สวดมนต์ไหว้พระการกวาดบ้านการล้างจานการสอนหนังสือแม้กระทั่งการขับรถเราก็มีการสาธยายมนต์ได้คราวนี้ถ้าในส่วนของอิริยาบถอื่นๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องพนมมืออย่างเดียวนะ
0: ร
1: เราสามารถสวดมนต์ไหว้พระในขณะที่เราทำกิจของเราอยู่ได
0: ้ครับ
1: คราวนี้ในส่วนต่อมาก็คือว่าแล้วถ้าโยมไม่ได้ไปวัดล่ะเราใช้อย่างไรอย่างเช่นเราเห็นคนไปทำวัดอยู่สวดมนต์ไหว้พระอยู่เห็นเสียงสวดมนต์ไหว้พระเราก็น้อมบุญอธิษฐานจิตว่าบุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาการรักศีลการภาวนาคราวนี้ถ้าเป็นบุญในเชิงของอนุโมทนาเช่นเห็นโยมกำลังเดินมาที่วัดถลวงพระอารามหลวงกำลังไหว้พระอยู่เราก็น้อมบุญว่าขออนุโมทนาบุญกับคุณโยมด้วยจึงมีนักปราชญ์หรือผู้เฒ่าผู้แก่คนโบราณได้กล่าวไว้ว่าวันนี้นำบุญมาฝากนะนำบุญมาฝากนี้เป็นต้นคือว่าทำบุญเสร็จก็นำบุญไปฝากกับญาติโยมกับลูกกับหลานลูกหลานเห็นปู่ย่าตายายมาก็อนุโมทนาสาธุบุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนา บุญสำเร็จด้วยการภาวนาแล้วก็การรักษาศีลเป็นต้น
0: จริงๆบุญกิริยาวัตถุ
1: ใช
0: ่มีหลายประการ
1: มีหลายประการ
0: เมื่อสักครู่พระอาจารย์ได้กล่าวถึงหลายประการด้วยเช่นเดียวกัน
1: ใช
0: ่หนึ่งในนั้นคือการอนุโมทนาปัตตานุโมทนาใหม
1: ่คราวนี้ตรงบทนี้อาจารย์สุรศักดิ
0: ์
1: มีนิทานอยู่เรื่องหนึ่งที่อาตมามักจะนำไปบอกกับญาติโยมก็คือว่ามีบุคคลที่กำลังหาปลาอยู่ในกลางแม่น้ำ
0: ครับ
1: กำลังหาปลาเลยมีคนที่กำลังไปถือศีลกำลังแต่งชุดสวยๆไปถือศีลแต่ปรากฏว่าอันนี้เป็นนิทานนะ
0: ครับ
1: แต่สามารถนำมาแอพพลายใช้ในยุคปัจจุบันนี้ได้ก็คือว่าผู้ที่เข้าวัดแต่กลับกลายไม่ได้สนทนาในเรื่องของบุญไม่ได้สนทนาในเรื่องของธรรมะต่าง
0: ๆ
1: กลับกลายไปบอกว่าเนี่ยผู้ที่อยู่กลางแม่น้ำเนี่ยมาหาปลาทำไมวันพระวันโกนทำไมมาเข้าวัดมาเข้าวัดสิจะไปหาปลาทำไมคนนี้นี่ไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีเลย
0: ครับ
1: แต่กลับกันก็คือว่าบุคคลที่อยู่กลางแม่น้ำกลางแม่น้ำที่หาปลาอยู่กลับมีวาจาในเชิงดีเชิงบวกว่าสาธุถ้าข้าพเจ้ามีบุญจริงวาสนาจริงมีฐานะที่มั่นคงกว่านี้ข้าพเจ้าไม่ขอมาตกปลาหาเบ็ด

0: แต่กลางแม่น้ำขอเป็นบุคคลที่อยู่แต่งชุดขาวที่กำลังไปทำบุญดีกว่าเห็นไหมฮะบุคคลที่อยู่ทำบุญก็กลับกลายมองคนหาปลาคนหาปลาก็กลับกลายมองคนที่มาทำบุญตราบใดก็ตามในบทสรุปนี้ก็คือว่าอย่าเพิ่งพิจารณาคนบทแค่ภายนอกดูที่จิตใจดูที่คำพูดคำจาแต่คำพูดนี่แหละจะเป็นสำเนียงส่อกิริยาอาการต่างๆได้เราได้เข้าใจแล้วก็การที่ดีทำดีมีความอดทนมีสติแล้วก็มีธรรมะอย่างยิ่งเนี่ยเราก็สามารถนำมาใช้กับชีวิตประจำวันและสุดท้ายก็คือว่าจะธรรมะบทใดก็ตามถ้าเราไม่มีความกตัญญูเราเห็นองค์เสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็น500ชาติจะเป็นปางใดก็ตามเนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยเน้นเรื่องความกตัญญูทุกอย่างเลย
1: ครับ
0: การรักลูกรักบิดามารดารักครูบาอาจารย์เขาจะบอกว่าคนดีไม่ใช่ดูที่การศึกษาแต่ดูที่ความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณบุคคลใดก็ตามที่รู้จักบุญคุณของคนเรียกว่ายอดคน
1: ครับ
0: บุคคลใดก็ตามที่ไม่รู้จักบุญคุณของคนเสียชาติเกิดที่เกิดมาเป็นคนองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงบอกว่าความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี
1: ครับ
0: วันนี้จึงได้พูดคุยกับท่านอาจารย์สุรศักดิ์แล้วก็รายการธรรมะดีๆวันนี้ก็เป็นข้อคิดข้อธรรมอย่างหนึ่ง
1: พระอาจารย์ครับในห้วงสุดท้ายของรายการ
0: พระ
1: อาจารย์ได้เมตตาอำนวยพรให้กับผู้ฟังที่รับชมรายการสารธรรมนำสุขครับ
0: วันนี้ขอเจริญพรกับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่กำลังรับฟังอยู่รายการธรรมะดีที่มีประโยชน์วันนี้ได้มาที่วัดถลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรอัตมาภาพขอบารมีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บารมีองค์หลวงพ่อเพชรอันศักดิ์สิทธิ์บารมีขององค์หลวงพ่อพัดอันศักดิ์สิทธิ์จะโดนบันดาลอภิบาลประทานพรให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่กำลังรับฟังรับชมอยู่ในขณะนี้รวมถึงผู้ที่ดำเนินรายการผู้เข้าร่วมรายการในวันนี้จงมีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนามีความสำเร็จทุกประการเทอญ
1: ท่านผู้ชมครับฟังแบบนี้แล้วทำใดไม่ทำซ้ายก็ไร้ค่าจะสวดบทไหนถ้าไม่มีการพัฒนาตัวเองไม่มีศีลไม่มีปัญญาไม่รู้จักการภาวนาอานิสงส์ไม่เกิดขึ้นวันนี้รายการสารธรรมนำสุขการนมัสการขอพระคุณในความเมตตาของพระครูสังฆรักษ์เชษฐาปิยศาสโนนะครับพนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่5วัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรการนมัสการด้วยความเคารพครับ
0: ขอเจริญพรสาธุ
1: และพบกับรายการสารธรรมนำสุขได้ในตอนต่อไปวันนี้สวัสดีครับ

บทเพลงมีเรื่องราวทุกท่วงทำนองสะท้อนตัวตนทุกเสียงดนตรีไทยพร้อมก้าวสู่สายตาชาวโลก

0: ดนตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
2: ดนตรีไทยก้าวไกลสู่สากลเย
1: ้ติดตามรายการที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลทุกเรื่องที่อยากรู
3: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
4: ๆการกระตุ้นเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความระมัดระวัง
5: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
1: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.
6: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
7: เรื่องง่ายไม่ใช้ก็ปิด
8: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
9: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
10: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
11: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
12: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
13: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Healthy Club นะคะคลับเพื่อคนรักสุขภาพที่จะทำให้เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคนค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าความสำเร็จของการผ่าตัดนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับฝีมือของคุณหมอขณะที่ผ่าตัดเพียงเท่านั้นนะคะแต่มันเริ่มต้นตั้งแต่วันที่เราทราบว่าเราต้องเข้ารับการผ่าตัดและมีการเตรียมความพร้อมของร่างกายมาดีแค่ไหนเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านไปล้วงลึกเจาะทุกประเด็นว่าถ้าเราต้องเข้ารับการผ่าตัดแล้วนั้นเราจะต้องเตรียมพร้อมร่างกายอย่างไรให้สามารถกลับมาฟื้นตัวได้ไวเหมือนติดสปีดค่ะพร้อมแล้วเรามารับชมกันใน Healthy Club ของวันนี้กันค่ะและตอนนี้ค่ะดิฉันก็อยู่กับแพทย์หญิงเดือนจันทร์ตันยุชนศัลยแพทย์ทั่วไปแผนกศัลยกรรมโรงพยาบาลพิจิตรค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอคะก่อนอื่นต้องสอบถามก่อนเลยค่ะว่าหลายคนมักจะกลัวการผ่าตัดเพราะว่า1เจ็บตัวแล้วด้วยแหละกับอีกประเด็นนึงคือต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวนานการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมของร่างกายมาให้เป็นอย่างดีค่ะมีผลมากน้อยแค่ไหนในการรักษาคะ
1: ค่ะก็ปัญหานี้นะคะเป็นปัญหาที่ผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยกังวลมากๆเลยนะคะพอหมอบอกว่าเนี่ยต้องผ่าตัดนะคนไข้ก็จะบอกว่ากลัวมากเลยไม่ผ่าตัดได้ไหมเปลี่ยนเป็นวิธีอื่นได้หรือเปล่าอันนี้คือปัญหาที่เจอเยอะมากๆเลยนะคะซึ่งหมอก็จะอธิบายคนไข้แบบละเอียดเลยก่อนที่จะนัดหมายการผ่าตัดนะคะอธิบายถึงอะไรบ้างก็คือข้อดีว่าถ้าเราเตรียมตัวดีเนี่ยมันจะมีข้อดียังไงบ้างอันนี้คนไข้ก็จะให้ความร่วมมือในการเตรียมตัวนะคะอย่างเช่นข้อดีอันแรกเลยก็คือลดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดนะคะยกตัวอย่างเช่นหมอให้งดน้ำงดอาหารอันนี้ก็จะช่วยป้องกันการสำลักอาหารเข้าปอดได้นะคะหรือการฟื้นตัวของแผลก็สำคัญนะคะเช่นเรากินอาหารดีๆกินโปรตีนสูงก่อนผ่าตัดอันนี้ก็ทำให้แผลเราหายไวได้นะคะหรืออีกอย่างหนึ่งก็เช่นแบบให้งดยาบางชนิดนะคะเช่นที่สำคัญเลยนะพวกยาละลายลิ่มเลือดหรือยาต้านเกล็ดเลือดพวกนี้ค่ะก็สำคัญเนาะถ้าเกิดว่าผู้ป่วยไม่งดมานะคะก็มีโอกาสที่ตอนผ่าตัดหรือว่าหลังผ่าตัดเนี่ยเลือดจะไหลไม่หยุดได้หมอก็จะอธิบายประมาณนี้นะคะให้ละเอียดเลยให้คนไข้เข้าใจในเบื้องต้นก่อนค่ะ
0: แล้วในส่วนของคนไข้อ่ะค่ะที่มีการละเลยข้อห้ามบางอย่างอย่างเช่นที่คุณหมอยกมานะคะไม่ว่าจะเป็นการงดน้ำงดอาหารหรือต้องแจ้งประวัติการทานยาเนี่ยค่ะมันมีผลกระทบต่อหน้างานคุณหมอมากน้อยแค่ไหนคะ
1: โอเคก็ค่อนข้างเยอะค่ะอย่างเช่นงดน้ำงดอาหารเห็นไหมคะถ้าใครที่เคยผ่าตัดเนาะ
0: ค่ะ
1: สิ่งแรกที่หมอจะบอกเลยอย่าลืมงดน้ำงดอาหารนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือความเสี่ยงของการที่เราไม่งดน้ำงดอาหารนะคะก็คือสำคัญเลยที่สุดก็คือจะสำลักอาหารเข้าปอดได้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงที่ดมยาสลบเนี่ยไอตัวกล้ามเนื้อหูรูดที่หลอดอาหารของเราเขาจะคลายตัวลง
0: ค่ะ
1: ถ้าเรามีอาหารหรือว่าน้ำอยู่ในกระเพาะเยอะๆนะคะพอกล้ามเนื้อหูรูดเขาคลายตัวเนาะพวกของพวกนี้มันก็จะไหลย้อนขึ้นมาค่ะแล้วก็จะหลุดเข้าไปในหลอดลมเข้าไปในปอดของเราอันนี้แหละทำให้ปอดอักเสบรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เลย
0: อ
1: ันนี้สำคัญมาก
0: เป็นเร
1: ื่
0: องอื่นไปอีก
1: ใช่ค่ะอันนี้อันตรายที่สุดเลยนะคะสิ่งที่วิสัญญีแพทย์กังวลและตัวหมอเองก็กังวลนะคะส่วนอีกเรื่องนึงเรื่องยานะคะอันนี้ก็สำคัญอย่างที่บอกไปนะคะยาแต่ละชนิดก็จะแตกต่างกันไปเช่นถ้าเป็นลืมกินยาละลายริ่มเลือดลืมงดนะคะสำคัญเลยก็คือเลือดจะไหลไม่หยุดตอนผ่าตัดก็จะเสียเลือดเยอะความดันตกเสียชีวิตได้เช่นกันนะคะหรือจะเป็นยาตัวอื่นเช่นยาเบาหวานอันเยอะเนาะแล้วก็ผู้สูงอายุก็เยอะเพราะว่าเรางดน้ำงดอาหารใช่ไหมคะแต่ว่าเราไม่ได้งดยาเบาหวานสิ่งที่ตามมาก็คือน้ำตาลนี่ก็จะต่ำถึงขั้นวิกฤตเสียชีวิตได้เช่นกัน
0: อ
1: ันนี้คือความสำคัญค่ะ
0: ค่ะแล้วถ้าคนไข้ของเราอยากให้การผ่าตัดดำเนินไปด้วยลุล่วงด้วยความปลอดภัยทุกอย่างเนี่ยค่ะสิ่งสำคัญที่คนไข้ควรจะต้องเตรียมตัวมาก่อนขึ้นเตียงผ่าตัดคืออะไรบ้างคะ
1: อันนี้เราต้องดูว่าอยากได้ในแง่ไหนอยากให้แผลหายเร็วหรือว่าฟื้นตัวเร็ว
0: ค่ะ
1: อันนี้อยากได้ประมาณไหน
0: ถ้าเกิด แผลหายเร็ว
1: แผลหายเร็วนะคะซึ่งสิ่งที่หมอเน้นมากๆเลยนะคะในกระบวนการหายของแผลนะเพราะว่าในช่วงการผ่าตัดเนี่ยเหมือนเราส่งคนไข้ไปในสนามรบเลยค่ะก็คือทำให้แบบร่างกายมีการอักเสบเนาะมันต้องใช้พลังงานสูงมากๆเลยในช่วงที่ผ่าตัดนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะผ่าตัดเนี่ยหมอจะเน้นเรื่องโภชนาการนะคะโภชนาการสำคัญมากนะคะ
0: ค่ะ
1: เช่นอะไรบ้างนะคะที่ต้องเน้นก็คือกินโปรตีนค่ะโปรตีนเนี้ยสำคัญมากเลยเพราะว่าเขาเป็นสารอาหารหลักนะคะที่จะไปซ่อมแซมเนาะเรารู้อยู่แล้วว่าโปรตีนซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอใช่ไหมอันนี้ก็เลยสำคัญแล้วก็กระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่ได้ด้วยนะคะเช่นกินไข่ต้มปลาหรือว่าเต้าหู้นมถั่วเหลืองก็ได้นะคะนอกจากโปรตีนก็มีอีกนะคะเช่นวิตามินเกลือแร่ที่หมออยากเน้นก็คือวิตามินซีกับวิตามินเอนะคะจะช่วยเรื่องการสมานของแผลแล้วก็พวกซิงค์หรือสังกะสีอันนี้ก็สำคัญค่ะ
0: เขาไปช่วยเรื่องอะไรคะซิงค์
1: ก็ช่วยเรื่องสมานของแผลเหมือนกันค่ะซึ่งจะมีในพวกผักพวกธัญพืชถั่วพวกนี้ค่ะพวกข้าวไม่ขัดสีไรเบอร์รี่ข้าวกล้องอันนี้จะมีซิงค์เยอะแล้วก็ยังมีอย่างอื่นอีกนะคะนอกจากเรื่องอาหารแล้วสิ่งที่หมออยากเน้นมากๆเลยในปัจจุบันก็คืออยากแนะนำให้ผู้ป่วยลดน้ำหนักค่ะ อันนี้ทุกคนอาจจะแบบว่ายังไม่เคยมีความรู้หรือว่าอาจจะละเลยไปนะคะเพราะว่าการลดน้ำหนักเนี่ยสำคัญมากถ้าทำได้นะหมอแนะนำว่าให้ลดให้ได้ 5-10% ของน้ำหนักตัวก็โอเคแล้วค่ะที่จะลดภาวะแทรกซ้อนแล้วก็ทำให้แผลหายเร็วด้วยค่ะ
0: มันส่งผลต่อหน้างานคุณหมอยังไงคะถ้าเรามีคนไข้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานนะคะ
1: โอเคถ้าในแง่เรื่องของแผลเนาะถ้าน้ำหนักเกินเนี่ยก็จะทำให้ไอ้ตัวแผลเนี่ยหายช้านะคะเพราะว่ามีเนื้อเยื่อไขมันเยอะตรงไขมันเนี่ยเส้นเลือดอ่ะเขาจะไปเลี้ยงไม่ค่อยถึงแล้วตัวเม็ดเลือดขาวอ่ะก็จะไปไม่ค่อยถึงพอมันเลือดขาวไปไม่ถึงใช่ไหมคะเขาก็จะช่วยในเรื่องของการติดเชื้อได้ค่อนข้างน้อยแผลก็เลยหายช้าหรือว่ามีอาการติดเชื้อได
0: ้ซึ่งก็ส่งผลมากกว่าคนที่มีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติใช่ไหมคะ
1: ใช่เลยค
0: ่
1: ะ
0: แล้วในส่วนนี้ค่ะคนที่น้ำหนักเกินเกณฑ์นะคะนอกจากเรื่องของบาดแผลแล้วอะค่ะคนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์นะคะเขาจะมีความปลอดภัยในด้านการผ่าตัดอย่างเช่นเรื่องการไหลเวียนของโลหิตหรือการทำงานของปอดอะค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: อันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีเลยค่ะเพราะว่านอกจากเรื่องแผลแล้วนะคะคนที่มีน้ำหนักเกินเนี่ยก็จะมีภาวะแทรกซ้อนเรื่องระบบหายใจหรือการทำงานของปอดแล้วก็ระบบไหลเวียนเลือดอันนี้สองเรื่องนี้สำคัญมากเพราะว่าทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้เรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องของการทำงานของปอดตั้งแต่ขั้นตอนการดมยาเลยคือคุณหมอวิสัญญีเขาต้องใส่ท่อช่วยหายใจอ่ะลองนึกภาพเผื่อใครเคยเห็นมาก่อนหรือว่าเคยเปิด YouTube ดูนะคะเพราะว่าคนที่น้ำหนักเกินเนี่ยคอเขาจะสั้นให้นึกภาพอันนี้ไม่ได้บูลลี่เนาะก็ให้นึกภาพว่าคอจะสั้นแล้วก็ชั้นไขมันตรงนี้จะค่อนข้างหนาเวลาเราใส่ท่อจะใส่ยากมากใส่ยากใช้เวลานานเพราะว่าถ้าใส่ยากใช้เวลานานปุ๊บคนไข้จะมีภาวะที่ออกซิเจนต่ำได
0: ้
1: อันนี้ก็ถึงชีวิตได้เลยนะคะอันนี้ความสำคัญเรื่องการหายใจ
0: ค่ะ
1: ส่วนเรื่องที่สองในเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดใช่ไหมคะคนที่น้ำหนักเยอะหลังผ่าตัดเนี่ยเขาจะลุกเดินลำบากและจะนอนเฉยๆพอนอนเฉยๆนอนนานๆปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้ตัวลิ่มเลือดที่ขาเนี่ยเขาจะอุดตันสุดท้ายลิ่มเลือดอ่ะจะไปอุดที่ปอดอันนี้ก็เสียชีวิตได้เช่นกันเห็นไหมคะว่าการหายใจกับระบบไหลเวียนเลือดสำคัญมากในคนที่มีภาวะน้ำหนักเกินแล้วจำเป็นต้องผ่าตัดค่ะ
0: เพราะฉะนั้นหลังจากผ่าตัดคุณหมอก็จะมาติดตามอาการอย่างใกล้ชิดใช่ไหมคะเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะ
1: ต่างๆ
0: เมื่อครู่นี้ค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วนอกจากนี้ค่ะถ้าคุณหมอประสบพบเจอเหตุที่จะต้องได้รับเคสการผ่าตัดด่วนแล้วบังเอิญว่ามีคนไข้ที่น้ำหนักเกินเกณฑ์กว่าปกติอะค่ะคุณหมอมีเทคนิคหรือมีวิธีการดูแลรักษายังไงคะเพื่อจะลดความเสี่ยงในจุดนี้ค่ะ
1: คนที่น้ำหนักเกินแล้วต้องผ่าตัดด่วนเนาะเราไม่สามารถเตรียมตัวแบบที่หมอแนะนำเมื่อสักครู่ได้เช่น ให้ลดน้ำหนักมาก่อนนะ 5-10% ของน้ำหนักตัวอันนี้เราทำไม่ได้เนาะมาแบบวิกฤตและด่วนแหละนะคะสิ่งที่หมอจะช่วยได้ก็คือใช้เทคโนโลยีหรือว่าอุปกรณ์พิเศษที่ทางโรงพยาบาลเรามีนะคะตั้งแต่การใช้อุปกรณ์ช่วยเรื่องใส่ท่อช่วยหายใจเลยค่ะเราจะมีเป็นเขาเรียกว่าวิดีโอลาริงโกลสโคปนะคะซึ่งภาษาไทยก็คือแบบเป็นสองกล้องตัวช่วยสองกล้องเข้าไปทำให้เราเห็นกล่องเสียงคุณหมอดมยาเนี่ยเขาจะมองเห็นเลยก็สามารถใส่ท่อช่วยหายใจได้ง่ายภายในครั้งเดียวคนไข้ไม่เสี่ยงออกซิเจนในเลือดต่ำอันนี้คือขั้นตอนแรกเลยนะคะก่อนที่จะผ่าอันนี้ในส่วนของวิสัญญีแพทย์แต่ในส่วนของหมอล่ะของหมอก็มีตัวช่วยค่ะปัจจุบันนะคะเทคโนโลยีก็คือไปไกลมากนะเราก็จะมีการผ่าตัดแบบสองกล้องผ่านกล้องนั่นเองนะคะตัวนี้จะเหมาะสำหรับคนที่น้ำหนักเกินมากๆเพราะว่าไม่ต้องผ่าแบบเปิดเนาะผ่าแบบเปิดมันยากขั้นตอนเยอะใช้เวลานานความเสี่ยงเยอะใช่ไหม
0: คะ
1: แต่การสองกล้องแผลจะเล็กๆเองค่ะใช้กล้องเข้าไปแล้วก็ใช้อุปกรณ์ผ่าได้เลยนะคะแผลเล็กมากฟื้นตัวเร็วนะคะคนไข้ก็จะไม่ค่อยเจ็บเนาะแล้วก็ลุกเดินได้เร็วหลังผ่าตัดแต่ต้องบอกก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ได้มีทุกโรงพยาบาลนะอาจจะมีแค่โรงพยาบาลประจำจังหวัดเท่านั้นนะคะและที่เทคโนโลยีที่แบบว่าทันสมัยกว่านั้นอีกนะคะก็คือหุ่นยนต์ค่ะน่าจะเคยได้ยินกันใช่ไหมคะทุกคนก็หุ่นยนต์เนี่ยก็จะแต่ราคาแพงแต่ว่าดีมากนะคะเขาจะสามารถด้วยความที่เขาแข็งแรงอ่ะหุ่นยนต์มาใช้เป็นแขนหุ่นยนต์เลยนึกภาพออกนะแข็งแรงกว่าเรากว่ามือหมอเขาก็สามารถที่จะออกแรงแบบแบกชั้นไขมันเข้าไปได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ความแม่นยำสูงแล้วมือเขาจะนิ่งเพราะว่ามันควบคุมผ่านระบบคอมพิวเตอร
0: ์
1: หุ่นยนต์ดีมากนะคะแต่ว่าราคาสูงที่สำคัญไม่ได้มีทุกโรงพยาบาลเน
0: า
1: ะ
0: แล้ว2วิธีดังกล่าวเนี่ยค่ะอย่างวิธีการส่องกล้องเนี่ยจะใช้กับการผ่าตัดลักษณะไหนบ้างคะส่วนไหนของร่างกายคะ
1: ก็ตอนปัจจุบันนะคะก็ได้ทั้งนิ้วในถุงน้ำดีอย่างของเราเนี่ยก็สามารถผ่าตัดส่องกล้องได้ทุกเคสแล้วนิ้วถุงน้ำดีนะคะแผลเล็กหายเร็วกลับบ้านเร็วนะคะหรือว่าจะเป็นพวกมะเร็งลำไส้เราก็ทำได้แล้วนะคะก็ใช้ผ่านกล้องได้เลยนะคะแผลเล็กเหมือนกันปัจจุบันพัฒนาไปเยอะแล้วค่ะหรือว่าไส้เลื่อนก็ได้ค่ะไส้เลื่อนในผู้ชายอายุเยอะๆเราก็ใช้สองกล้องได้เหมือนกันค่ะ
0: แล้วต้องใช้เวลานอนโรงพยาบาลเพื่อพักฟื้นอะไรไหมคะ
1: น้อยกว่าแบบผ่าเปิดมากๆเลยค่ะอย่างเช่นไส้เลื่อนนะคะก็จะนอนแค่วันเดียวเท่านั้นเองกลับบ้านได้เลยเพราะแผลเขาจะเล็กมากค
0: ่
1: ะอันนี้คือข้อดี
0: ค่ะแล้วอย่างผ่าตัดโดยโรบอทใช่ไหมคะที่คุณหมอแนะนำมาโรบอทนี้ใช้ในส่วนไหนหรือการผ่าตัดอะไรบ้างคะในร่างกาย
1: ก็จะคล้ายๆกันไส้ติ่งก็ได้มะเร็งลำไส้ก็ได้ไส้เลื่อนก็ได้ได้ทุกอย่างที่ผ่าตัดแบบสองกล้องทำได้หุ่นยนต์ทำได้หมดเลยนะคะแต่ว่าเทคโนโลยีตัวนี้ที่จะช่วยได้เยอะก็คือในคนที่น้ำหนักเกินแล้วอยากลดน้ำหนักก็คือผ่าตัดกระเพาะ
0: ทำไมถึงช่วยได้คะ
1: ก็หุ่นยนต์เนี่ยจะช่วยในคนที่ผ่าตัดกระเพาะได้ดีเพราะว่าคนที่อยากลดน้ำหนักคือคนที่น้ำหนักเกินมากๆร้อยกว่าโลขึ้นไปอะค่
0: ะ
1: บางทีสองกล้องเฉยๆอาจจะลำบากไม่ไหวแข็งแรงไม่พอนะแต่ว่าเราก็เลยใช้เป็นตัวหุ่นยนต์เข้ามาช่วยในการตัดกระเพาะพอตัดกระเพาะไปแล้วเย็บกระเพาะให้เล็กลงนะคะก็ช่วยลดน้ำหนักได้นั่นเองอันนี้คือเทคโนโลยีปัจจุบันที่เขาใช้กันเยอะมาก
0: แล้วหลังจากการผ่าตัดเนี่ยค่ะเมื่อคนไข้ได้รับการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วค่ะสิ่งที่คุณหมอแนะนำอยากจะให้ทานรับประทานอาหารประเภทไหนและอาหารประเภทไหนที่ควรงดคะ
1: โอเคก็มีหลายๆอย่างเลยนะคะเพราะว่าหลังจากที่เราผ่าตัดแล้วอย่างที่หมอบอกไปเนาะมันจะเป็นเหมือนแบบร่างกายอักเสบต้องซ่อมแซมครั้งใหญ่เลยเพราะฉะนั้นหลักการสำคัญก็คือเราต้องกินอาหารที่เป็นโภชนาการที่ดีให้เหมาะสมนะคะหลักๆหมอจะมีอยู่5อย่างนะ
0: คะ
1: อันที่1ก็คือโปรตีนนะ
0: คะ
1: หมออยากให้เน้นเป็นโปรตีนพืชนะคะเพราะไขมันจะน้อยเหมาะสำหรับคนที่น้ำหนักเกินด้วยนะคะเช่นไข่ต้มปลาเต้าหู้นมถั่วเหลืองได้หมดเลยเขาจะไปซ่อมแซมส่วนที่มันอักเสบให้เราแผลหายเร็วขึ้น
0: ค่ะ
1: ค่ะอย่างที่2ก็คือวิตามินซีกับวิตามินเอตัวนี้ก็ช่วยได้นะคะมีในพวกส้มฝรั่งแครอทแบบนี้ก็ได้นะคะ อย่างที่3ก็คือซิงค์อย่างที่บอกไปเมื่อก่อนหน้านี้นะคะก็จะมีในธัญพืชและถั่วข้าวไม่ขัดสีก็คือไรเบอร์รี่ข้าวกล้องอัลมอนด์ก็ได้นะคะอันที่4ก็คือพวกไขมันดีไขมันดีตัวนี้จะเป็นลดการอักเสบได
2: ้
1: ที่สำคัญให้พลังงานด้วยเพราะว่าช่วงผ่าตัดหลังผ่าตัดร่างกายอ่อนแอพลังงานอาจจะน้อยลงนะคะเราต้องเพิ่มพลังงานแต่ว่าใช้ไขมันดีในการเพิ่มพลังงานค่ะเช่นอะไรบ้างอะโวคาโดนะคะพวกน้ำมันปลาโอเมก้า3อันนี้ช่วยได้เยอะนะคะสุดท้ายอย่างที่5อันนี้ง่ายๆเลยค่ะน้ำสะอาดค่ะที่นี่หมอแนะนำเลยนะคะก็เพราะว่าน้ำเนี่ยจะไปช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดของเราได้ดีทำให้เลือดไปเลี้ยงบริเวณแผลแผลก็จะหายเร็วขึ้นลดการติดเชื้อได้ดีขึ้นนะคะแนะนำว่าให้ดื่มประมาณ 2-3 ลิตรต่อวันก็จะช่วยได้เยอะเลย อันนี้สิ่งที่ควรรับทานนะคะแต่สิ่งที่อยากให้เน้นมากๆเลยที่ไม่อยากให้ทานเลยให้งดไปเลยนะคะหลังผ่าตัดนะคะอันที่1แอลกอฮอล
2: ์
1: สำคัญยังไงแอลกอฮอล์นะคะเขาจะไปทำให้หลอดเลือดของเราขยาย
2: ค่ะ
1: พอเลือดขยายปุ๊บการอักเสบก็จะเกิดมากขึ้นแผลจะบวมนานช้ำนานแผลหายช้าอันนี้สำคัญมากนะคะอย่างที่สองงดสูบบุหรี่อันนี้ควรงดตั้งแต่ก่อนและหลังผ่าตัดเลยนะคะเพราะว่าบุหรี่เนี่ยจะไปกระตุ้นกระบวนการอักเสบสำคัญมากเลยแล้วก็มีผลต่อระบบหายใจด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่งดสูบบุหรี่ตั้งแต่ก่อนผ่าตัดจะทำให้เกิดภาวะปอดแฟบหลังผ่าตัดได้ด้วยหรือว่าปอดอักเสบได้ด้วยอันนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะก็อยากให้เน้นตรงนี้นะแอลกอฮอล์บุหรี่นะคะส่วนอาหารอื่นเช่นของหมักของดองรสเค็มจัดเผ็ดจัดพวกนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะคะอีกอันนึงที่บางคนอาจจะไม่รู้เหมือนกันอาหารสุกๆดิบๆค่ะเช่นซาซิมินี่แหละปลาดิบของเรานี่แหละนะคะอันเนี้ยบางคนอาจจะแบบละเลยเคยเห็นคอนเทนต์มั้ย
2: เพราะอะไร
1: ข้อเสร็จแล้วแบบมากินซาซิมิเพราะว่ามันเป็นอาหารดิบร่างกายของเราจะอ่อนแอหลังจากที่ผ่าตัดค่ะภูมิคุ้มกันเราต่ําถ้าเกิดเรากินอาหารดิบพวกนี้ก็จะไปกระตุ้นทําให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายนั่นเอง
2: อ
1: ันนี้ก็สําคัญนะคะก็อยากให้ทุกคนนําไปปฏิบัติกันได้นะคะ
2: เพราะว่าหลายๆท่านมักจะชอบมากเลยปลาดิบซาซิมิ
1: ใช
2: ่อ๋ออันนี้เป็นความรู้ใหม่ด้วยนะคะแล้วโปรตีนที่คุณหมอแนะนำให้รับประทานเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เนี่ยแนะนำด้วยวิธีการปรุงอาหารอย่างไรคะต้องต้มต้องนึ่งหรือทอดก็ได้คะ
1: ถ้าจะให้ดีที่สุดเนา
2: ะ
1: เพราะว่าเราเน้นเรื่องภาวะน้ำหนักเกินด้วยเนา
2: ะ
1: ก็ถ้าเป็นไข่ก็เป็นไข่ต้มปลาก็เป็นปลานึ่งปลาต้มนะคะเต้าหู้นมถั่วเหลืองได้เลยแต่ว่าบางทีเนี่ยเราทานอาหารอาจจะทานได้น้อยในช่วงที่แบบเจ็บแผลอยู่หรืออะไรก็ตามมันก็จะมีโปรตีนในรูปแบบชงที่เราสามารถกินเสริมได้อันนี้ก็ไม่ผิดมีประโยชน์เช่นเดียวกันนะคะทำให้ได้รับโปรตีนในปริมาณที่เพียงพอแผลเราก็จะหายเร็วลดโอกาสการเกิดการติดเชื้อของแผลได้เหมือนกัน
2: ค่ะแล้วอย่างคนไข้อ่ะค่ะหลังจากได้รับการผ่าตัดแล้วอยากจะแบบหายแผลหายไวๆวิตามินที่คุณหมอแนะนำมาข้างต้นนะคะก็คือสามารถหารับประทานได้จากถั่วจากอะไรแต่เราอยากให้มันหายไวกว่านี้ค่ะซื้อเป็นวิตามินเสริมมารับประทานได้ไหมคะ
1: วิตามินเสริมได้ค่ะก็วิตามินซีวิตามินเอแล้วก็สังกะสีที่แนะนำคือ3ตัวนี
2: ้
1: ที่จะช่วยเรื่องแผลได้ดี
2: แล้วควรทานปริมาณยังไงบ้างคะ
1: ปริมาณก็ให้เหมาะสมไม่เกินกว่านี้นะคะวิตามินซีก็ไม่ควรเกิน1,000มิลลิกรัมต่อวันอย่างเงี้ยค่ะ
2: ค่ะแล้วสังกะสีอย่างเงี้ย
1: สังกะสีมันจะปริมาณมันจะไม่ชัดเจนค่ะก็กินแก้ตามผักผลไม้แบบนี้ของเราก็ได้นะคะ
2: ก็ถือว่าเพียงพอแล้ว
1: เพียงพอแล้ว
2: แล้วคุณหมอมีวิธีการแนะนำให้กับคนไข้บ้างไหมคะเผื่อคนไข้หลังจากผ่าตัดแล้วกลัวว่าจะเป็นแผลแบบคีลอยนูนๆ นะคะ
1: ก็หลักการคล้ายๆกับที่หมอพูดไปเบื้องต้นเลยค่ะคือเตรียมตั้งแต่เรื่องโภชนาการเรื่องอาหารกินโปรตีนกินวิตามินตั้งแต่ก่อนนะคะก่อนและหลังผ่าเลยนะคะโปรตีนวิตามินซีวิตามินเอแล้วก็สังกะสีตัวนี้จะช่วยเรื่องแผลได้นะคะหรือความเชื่อบางคนแบบหลังผ่าตัดกินไข่ได้ไหมไม่ใช่ข้อห้ามนะคะกินได้ไม่ได้ทำให้เกิดคีลอยตัวคีลอยเนี่ยหรือแผลเป็นที่ใหญ่ๆเนี่ยเกิดเป็นรายบุคคลบางคนก็เกิดบางคนก็ไม่เกิดนะคะแต่ถ้าเราเตรียมเรื่องโภชนาการดีดูแลรักษาแผลดี โอกาสเกิดก็จะน้อยลงเพราะว่าถ้าแผลไม่ติดเชื้อแผลไม่อักเสบก็จะไม่เป็นแผลเป็นขนาดใหญ่แผลเป็นก็จะเล็กๆตามปกติอันนี้คือวิธีการที่สามารถช่วยได้นะคะก็ขึ้นแต่ละกับบุคคลอีกบางคนก็คือทำดีมาทุกอย่างแหละแต่ว่าก็สามารถเกิดได้อันนี้เราก็สามารถรักษาหลังจากเป็นแล้วได้นะคะซึ่งก็จะมีวิธีการเช่นฉีดสเตียรอยด์เข้าไปในแผลก็ช่วยทำให้คีลอยด์เนี่ยยุบได้เหมือนกันในกรณีที่เราแบบป้องกันไม่ได้แล้วเราก็มารักษากันได้ค่ะ
2: ค่ะค่ะแล้วนอกจากนี้ค่ะคุณหมอมีคำแนะนำอะไรดีๆสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านบ้างไหมคะ
1: สุดท้ายนี้นะคะก็อยากฝากทุกคนนะว่าสิ่งที่หมอพูดมาเนี่ยไม่ได้อยากให้แบบเอาไปคิดว่าแบบทำให้รู้สึกท้อแท้ว่าเราน้ำหนักเกินแล้วต้องผ่าตัดอันตรายมากไหมแต่หมอให้คิดในลักษณะที่ว่าเป็นแรงกระตุ้นเป็นแรงผลักดันให้เรานะคะเพราะว่าการลดน้ำหนักเนี่ยไม่ได้ว่าให้เราสวยหุ่นดีใส่ชุดดูดีเท่านั้นนะคะแต่ว่าการลดน้ำหนักมันเป็นการเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้เรานะคะแล้วก็เพิ่มทางเลือกให้คุณหมอที่เขาจะเลือกอุปกรณ์ต่างๆได้เหมาะสมกับเรามากกว่านะคะเพราะว่าถ้าเราไม่อ้วนแล้วกันน้ำหนักไม่เกินเนี่ย อุปกรณ์ที่ใช้มันก็ต้องมันจะไม่ยุ่งยากอะค่ะเนาะก็แล้วก็ภาวะแทรกซ้อนก็จะน้อยลงแผลหายเร็วโอกาสติดเชื้อต่างๆก็จะน้อยลงนะคะก็อยากฝากให้ทุกคนและเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะที่น้ำหนักเกินอยู่นะคะมาลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพกันนะคะซึ่งทำได้ไม่ยากเลยนะคะหมออยากแนะนำว่าแค่คุมอาหารกับออกกำลังกายเท่านั้นเองเท่านี้เราก็สามารถที่จะมีสุขภาพที่ดีได้แล้วนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะ
2: และสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณหมอมากค่ะที่มาให้ความรู้ดีๆกับผู้ชมทางบ้านและพวกเราค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: คุณผู้ชมคะและเมื่อครู่นี้คุณผู้ชมก็เห็นทั้งหมดแล้วใช่ไหมคะว่าการผ่าตัดไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะแต่มันคือการเริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดีค่ะถ้าเราเตรียมตัวมาดีพอค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการ Healthy Club ในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันคุณหมอพร้อมทีมงานต้องลาทุกท่านไปในเวลาเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: หลังจากที่ทราบข่าวการสิ้นพระชนของเจ้าฟ้าพานะคะหรือพระองค์พาของพวกเรานะเจ้าหญิงนักกฎหมายก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของท่านแล้วก็ระลึกถึงพระองค์ท่านนะคะในฐานะที่เป็นอาจารย์กฎหมายสอนกฎหมายก็จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดสนองพระปณิธานของพระองค์ท่านค่ะและจะสอนนักศึกษาให้มีจริยธรรมคุณธรรมและมีความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นพลังของชาติต่อไปค่ะ
1: เมื่อได้ทราบข่าวการสิ้นพระชนของพระองค์ท่านก็ทำให้หนูรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากค่ะและด้วยความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่หนูก็จะนำสิ่งที่ท่านได้สร้างเอาไว้มาสานต่อไปค่ะ
2: ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ข้าพเจ้าพร้อมด้วยคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาและศิษย์เก่ารู้สึกโศกเศร้าและอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนของพระองค์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนประเทศชาติทั้งในด้านกฎหมายการทูตการส่งเสริมความยุติธรรมและความเสมอภาคพระเมตตาและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของพระองค์จะคงอยู่ในความทรงจำและเป็นแบบอย่างให้แก่พวกเราชาวราชภัฏเชียงใหม่ตลอดไปขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
3: จากกระบวนการนี้นะครับผ่านไป2มิติแล้วนะครับป้องกันแล้วก็บำบัดฟื้นฟูนะครับอีก1มิติที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือการปราบปรามไปติดตามครับ

0: ท่านได้มีความมั่นใจว่าผมพร้อมในการสนับสนุนแล้วก็จะทำทุกอย่างร่วมกับคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับในการที่จะทำให้ปัญหายาเสพติดได้รับการแก้ไขป้องกันปราบปรามแล้วก็กำจัดให้มันหมดไป
1: ส่วนมาตรการเร่งด่วนที่เราดำเนินการก็คือการตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดนะครับทั้งระบบต้องขยายผลถึงผู้มีอิทธิพลในทุนบนการฟอกเงินที่อยู่เบื้องหลังพร้อมทั้งเร่งยึดทรัพย์อายัดทรัพย์จากกลไกเครือข่ายยาเสพติดเพื่อทำลายฐานทุนของกระบวนการเหล่านี้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้นะครับก็ยังใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนติดตามเพื่อยกระดับการป้องกันและลักลอบนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนและพื้นที่เสี่ยง
2: แนวความคิดที่เกิดขึ้นจากเรื่องของการปราบปรามเนี่ยครับยาเสพติดมาจากชายแดนมาจากชายแดนแล้วก็เมื่อหลุดรอดมาก็จะเกิดการพักยาแล้วก็ลำเลียงยาไปตามถนนหนทางหรือวิธีการพัสดุหรือลักลอบในสินค้าการเกษตรที่ผมบอกเมื่อสักครู่แล้วก็นำมาสู่ทางปริมณฑลแล้วก็พักยาแล้วก็กระจายยาบางประเภทยาเสพติดก็ส่งลงทางภาคใต้เพื่อส่งลักลอบส่งออกทางต่างประเทศอันนี้คือพฤติการที่เกิดขึ้นนะครับจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็ลักลอบกันแบบนี้นะครับทำให้ผลการจับกุมเหล่านี้จากแนวคิดที่เรากำหนดเป็นซีนาริโอว่าการที่ยาติดเข้ามาแล้วมาถึงชุมชนตำบลหมู่บ้านแล้วมีผู้เสพเนี่ยเรามองผู้เสพเป็นผู้ป่วยแต่ทำไมยังมียาให้ผู้เสพเสพผมจึงเริ่มการปฏิบัติการยุทธการปราบผู้ค้ามาจนถึงบัดนี้โดยปัจจุบันก็มีพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเนี่ยเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปราบยาเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเราก็ได้รับความสำเร็จนะครับว่าผู้ค้าไม่สามารถอยู่ในพื้นที่ได้นะฮะแต่ยังไงก็ตามครับเรายังคงต้องเดินหน้าปฏิบัติต่อไป
3: อันนี้คือได้ชัวร
4: ์ทุกเรื่องที่อยากรู้
5: บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
6: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
7: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
4: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์9โมงเช้า

วัสดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสารสินตัง NBD ภาคเหนือช่อง11เจ้าวันนี้ปาคุณผู้ชมมาแอวนอกสถานที่เจ้ามาสัมผัสกับวัฒนธรรมไทยเขินมนต์เสน่ห์อันสวยงามที่ชุมชนบ้านมอนอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวันนี้โอ้ในหมู่บ้านนี้เปิ้นจะมีอะหยังน่าแอวน่าพอน่าชมพ้องติดตามได้ในรายการสารสินวันนี้นะเจ้า

0: ดีเจ้าท่านนายก
1: สวัสดีครับผม
0: ท่านนายกสุภโชคนะเจ้า
1: ครับผม
0: วันนี้ขออนุญาตมาแอลในชุมชนบ้านมอนนะเจ้าวันนี้ท่านนายกจะเป็นคนปากิ๊บแอลชมในชุมชนบ้านมอนมาสัมผัสกับวัฒนธรรมของไทยเขิน
1: ครับ
0: ที่ต้องบอกเลยว่าของบ้านมอนนี้นะเจ้าเปิ้ลมีมนต์เสน่ห์ขนาดเลย
1: ครับ
0: จะเป็นมนต์เสน่ห์จะใดวันนี้ท่านนายกปาไปแอลกรรมนะเจ้า
1: ได้ครับเดี๋ยวเชิญรถรางของเทศบาลเตรียมไว้ให้ตอนนี้เดี๋ยวเขาไปเอาด้วยกัน
0: วันนี้คือท่านนายกจะปาแอลโดยรถรางคันนี้นั่นกับเจ้าได้เลยเจ้าอันขออนุญาตไปแอลตามกรรมนะเจ้า
1: ครับไปเชิญครับ
0: เจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าแม่แม่โอ้วันนี้ขออนุญาตไปแอลตอยนะเจ้า

0: ท่านนายกเจ้าตอนนี้เนี่ยเฮาขึ้นมาบนรถรางรถรางคันนี้นี่เป็นของเทศบาล
1: ครับผม
0: เทศบาลนี่เอามาดูแลบริการประชาชนมาแอลอย่างนี้เลยกะเจ้า
1: เอาไว้นำเที่ยวครับผม
0: นำเที่ยวแสดงว่าหมู่บ้านนี้นี่คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเนี่ยต้องปักหมุดมาเลยแม่นกะเจ้า
1: ถูกต้องครับผม
0: มีอะไรอย่างน่าสนใจแล้วเฮาจะเอารถคันนี้นี่ไปจอดจุดไหนพ่องเจ้า
1: จุดสำคัญตอนนี้ที่เฮาผ่านตะกี้นะครับคือปั้นศิลาดล
0: อ
1: ันนี้แหละเครื่องปั้นดินเผาที่ขึ้นชื่อครับสันกลางของเฮา
0: เหมือนแล้วนะเจ้าเนาะได้ยินชื่อมาเหมือนแล้วนะ
1: ครับเหมือนมากๆเลยนะครับ
0: เจ้า
1: ที่อยู่ในสันกลางที่สร้างชื่อเสียงฮือ

0: รวมถึงร้านอาหารเรือนแพ้หนึ่ง
1: อัน
0: นี้จะเป็นแลนด์มาร์คของสันกลางของเฮาเลย
1: เจ้า
0: ครับ
1: แล้วก็มีไอ้อย่างแถมเจ้าที่แบบรถคันนี้เนี่ยจะปานักท่องเที่ยวเนี่ยไปแอลแล้วแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวขอบอกก่อนว่าพิเศษสุดๆเพราะว่ามีแม่มีชุมชนนี่ต้องบอกว่าแม่นี่มาจากบ้านมอญเลยแม่นกะเจ้าเปิ้นแต่งชุดเงี้ยมาต้อนรับเลยนะเจ้าใส่ชุดไทยเขิน
0: ครับผม
1: เนาะก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมของไทยเขินกันนะเจ้าวันนี้ต้อนรับสไตล์เลยรู้สึกว่าพิธีกรด๊อปไปเลยอ่ะเดี๋ยวต้องขอไปพกหัวกับไปใส่ชุดตัวนะเจ้าเนาะจะได้งามเหมือนเปิ้นนะเจ้าน
0: ี่กําลังจะสรรหาเครื่องประลัดอยู่ครับประลัดยังไม่ได้เป็นเขินเต็มตัวผมมาบ้านมอญปุ๊บกว่าจะต้องห้ามลืมเด็ดขาด
1: ต้องเป็นคน
0: ผ้าพกหัวครับ
1: ผ้าพกหัวนี่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เลยนะเจ้าแล้วก็เฮาก็จะได้นั่งรถรางคันเนี้ยปาไปแอลนอกจากมีบ้านศิลาโดนมีร้านอาหารที่ขึ้นชื่อแล้วนะเจ้า
0: โอ้เดี๋ยวผ่านพอดีกาละแมทิพย์เสวยครับแน่มีกาละแมทิพย์เสวยนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในของดีสันกลางนะครับตรงนี้นะครับขายทั่วประเทศกาละแมทิพย์เสวย
1: ในหมู่บ้านของเฮานี่คือแป้งกาละแมโตย
0: ใช่ครับผม
1: เจ้าถือว่าเป็นสินค้าโอท็อปได้ก็เจ้า
0: โอได้เลยครับเป็นโอท็อปมาแล้วครับผม
2: ส่งออกด้วยค่ะ
1: ส่งออกโตยถือ
3: ได้โอท็อป5ดาวด้วยนะคร
1: ับ ได้5ดาวโตยแสดงว่าลำโอ้เดี๋ยวต้องไปลากชิมแล้วเน
0: า
1: ะ
0: แล้วที่สำคัญสร้างแล้วได้ให้กับแม่ตัว
1: เองอ๋อ
0: เพราะว่า
1: แม่ก็ได้แป้งกาละแมเนาะแม่เนาะ
0: เอาไปแป้งที่บ้าน
3: ได้ห่อ
1: เจ
3: ้
1: าไปห่อกาละแมเปิ้นใช้ไอ้อย่างเจ้าใช้ไอ้อย่างห่อใบตอง
2: กับพลาสติก
3: เจ้า
1: ใบตองห่อเนาะอันแสดงว่าของทุกอย่างนี่คืออยู่ในชุมชน
0: ก
1: ็ถึงได้โอท็อปโตยแล้วก็เป็น5ดาวโตยรสชาตินี่แบบแพ้แน่นอนนะเจ้าเราผ่านกะละแมมาแล้วเราไปที่ไหนต่อเจ้า
0: จะต้องแวะวัดศรีมารามอันนี้เป็นวัดของเจ้าคณะตำบลครับ
1: เจ้าม
0: ีอุโบสถที่งามที่สุดในตำบลสันกลางสันกลางเขามี4วัดสันกลางใต้สันกลางเหนือศรีมารามและก็วัดบ้านมอญต้นศรีมหาโ
1: อ
0: ้แฝด
1: อันนี้แหละแต่ก่อน
0: ใช่ครับ
1: เจ้า
0: ก่อนที่จะเข้าไปวัดต้นศรีมหาโอ้แฝดก็ต้องมาที่วัดบ้านมอญก่อนวัดศรีมาราม
1: อันนี้เป็นวัด
0: คร
1: ับ
0: ของเจ้าคณะนี้นะครับอุโบสถนี่อุโบสถที่สวยสดงดงามที่สุดตรงนี
1: ้งามงามงามงามแท้เลย
0: ครับ
1: เดี๋ยวเฮาก็จะได้มาแวะเวียนกันไปนะเจ้า
0: แต่คณะเดียวกันเฮามาวัดเสร็จลงยิมคาวนะครับนี่เป็นสถานที่ของเทศบาลที่เขาจัดแหล่งท่องเที่ยวมีที่สาธารณะนะครับประมาณ4ไร่ก็จะมีตลาดฉ่ำฉาที่อยู่ทางไหนตรงนี้เพื่อเขาได้มาจับใจใช้สอย
1: การลงหิมคาก็อากาศฉ่ำฉาแต่ส่วนมากเพื่อนจะเปิดเสาติดนอก
0: ถูกต้องครับผม
1: เจ้าไผ่ที่มีโอกาสก็มาแอลกันได้เหมือนกันเอ๊ะอันนี้คือกำแพงวัดนี่เปิ้นก็แต่งเป็นเพ้นกะเจ้า
0: ครับ
1: เป็นฝีมือไผ่กะเจ้านี่อย่างมางามแต่ว่า
0: เทศบาลครับผม
1: ฟังเทศบาลเอาช่างเอาสลาเอาอย่างมาวาดเลยกะเจ้า
0: ครับถูกต้องครับผม
3: ให้ชูวิถีอัตลักษณ์ของไทยเขื่อนเฮานะครับเน
1: า
3: ะ
1: เป็นภาพเกี่ยวกับวัฒนธรรมวิถีชีวิตอินาเจ้า
0: แต่จะพักดันเถอะมันทั่วทั้งตำบล
1: เจ้า
0: อันนี้กะละแมพันนี
1: นี่ก็มีกะละแมเหมือนกันนะเจ้าก็ถือว่าเป็นชุมชนที่เปิ้นมีอัตลักษณ์มีของกินที่น่าสนใจนะเจ้าแล้วตรงนี้ล่ะเจ้า
0: ตรงนี้จะเป็นศูนย์ฟื้นฟูอันนี้เฮาสนับสนุนท่องเที่ยวปอเฮายังมีศูนย์ฟื้นฟูสําหรับผู้พิการ
1: เจ้า
0: อย่างเดี๋ยวนี้สโตกเนาะที่สโตกมันเกิดขึ้นเยอะในภาวะที่พิการครึ่งซีกอะไรอย่างเงี้ยเฮาก็ต้องมีสถานรองรับสถานบําบัดเพื่อกับชุมชนด้วยเพราะผมก็คิดว่าผมอาจจะมีสักวันหนึ่งเขาก็บอกว่าอนาคตไปทางหน้าว่าคนเขาจะเปลี่ยนจะใดแต่เขาต้องป้องกันไว
1: ้อันนี้ก็คือตังเทศบาลก็สนับสนุนในเรื่องนี้แล้วก็มีวิทยากรมีผู้ที่จะดูแลแม่นก็เจ้าถ้าเกิดอย่างสมมติว่าคนเฒ่าคนแก่เปิ้นมีอาการเจ็บป่วยก็ว่าต้องการกายภาพ
0: ครับผม
1: ตังเทศบาลก็มีเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็คือการสนับสนุนดูแลมีเจ้าหน้าที่กายภาพก็ได้เลย
0: มีเจ้าหน้าที่กายภาพจากโรงพยาบาลสันกำแพงและมีอสม
1: เจ้าน
0: ะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่คอยดูแลผู้ป่วยตรงนี
1: ้
0: นะครับจากงบของสปสช.ที่คอยสนับสนุน
1: อสมนี้เปิ้นจัดเข้าถึงในชุมชนเนาะเปิ้นจะอยู่ดูแลเฮาทุกอย่างไอ้อย่างก็ตึงเจ้าหน้าที่เทศบาลตึงอสมคอยเยี่ยมคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านโตย
0: ครับผม
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีจ้า ก็จะมีแม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาทักทายเฮาตลอดนี่นะเจ้าทางนักท่องเที่ยวที่เวลาเปิ้ลมาแอลนี่เปิ้ลก็จะรู้สึกอบอุ่นเนาะอย่างเขาเจ้ามานี่ก็หันก็รอยยิ้มของแม่ไปตังใดนี่เปิ้ลก็โบกมือทักทายกันเปิ้ลก็จะรู้จักกันเปิ้ลก็จะเอื้อมกันก
0: ็
1: ถือว่าเป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนตอยนี่นะเจ้าเนาะเอ๊แล้วจุดต่อไปเจ้าเฮาจะไปแอลตังใดดีเจ้า
0: ต้องเอาตังหลังว่ะเฮาไปไหนดีครับผม
1: ไปไหนดีเจ้า
2: ฮันจ้า
1: เสียงเป็นมติเอกฉันท์ก็คือไปแอลวัดบ้านมอนแสดงว่าวัดบ้านมอนนี่ต้องมีไฮไลท์สำคัญอย่างที่ท่านนายกบอกว่าจุดไฮไลท์อยู่ที่วัดบ้านมอนนั่นก็คือ
0: วัดต้นศรีมหาโพแฟนนะครับแล้วมีอัตลักษณ์สำคัญคืออย่างพี่น้องไทยเขินแต่สำหรับผมไม่ใช่เขินผมอู้มาได้ต้องนะครับอาจารย์จินตนาครับผมที่จะได้เป็นคนคุยคนเล่าเรื่องไทยเขินครับ
1: เอาแม่เป็นคนเก่าคนแก่นะแม่นอกวันนี้ของแม่แอลแม่จับปลาไปห่อต้นโพแฝดที่เพิ่นบอกว่าเป็นแบบอุโมงค์เกาะ
4: เจ้า
1: เป็นจะได้เจ้าแม
4: ่โอ้เดี๋ยวจับปลาไปห่อเนาะในว่านเฮาก่อนนะเจ้าในว่านนี่เฮามีของดีนักหลายอย่างนะเจ้าในระหว่างทางนี่เฮาไปเฮาก็จะมีของให้ไปพอว่ามีอย่างพ่องนะเจ้าโดยเฉพาะร้านบ้านนี่เป็นโอท็อปคือต้นฝ้ายนะเจ้าเนาะเจ้าอันนี้คือเจ้าของต้นฝ้ายนะเจ้าเนาะกรรมเฮาก็ไปพอกันนะว่
1: า
4: ผลผลิตที่อยู่ในว่านนะเจ้าในว่านของเฮานะเจ้าตั้งมาตั้งกี่ร้อยปีเฮาจําบ่ได้แต่เพิ่นบอกประมาณ 3-400 ปีนะเจ้าที่เฮามาเนาะว่าบ้านมอของเฮาเนี่ยเพิ่นว่ามาจากเขินมาจากเจียงตุงนะเจ้
1: า
4: ระหว่างเจียงตุงเนี่ยมันก็จะมีน้ํา2เส้นมันขึ้นไปจากมันบ่ลงเนาะน้ำเนี่ยต้องไหลลงแต่นี่น้ำไหลที่ขโมยไปเขาว่าเขินนะเจ้าแล้วบังเอิญว่าเขาประมาณตั้งแต่สมัยเมื่อตั้งแต่กับบังฮู้เนาะสมัยพระเจ้ากาวิล่านะเจ้าเพิ่งกลับมาพักกับที่บ้านมอน
1: เจ้า
4: แล้วก็บ้านมอนนี่ก็เพิ่งกับบังฮู้ว่าเอ๊โดยปกติเนี่ยเพิ่งจะมาอยู่ที่หิมน้ำนะเจ้าต้องมาแต่หิมน้ำของเขาก็มีน้ำสองสายเหมือนกันเจ้าแม่น้ำขาวกับแม่น้ำพวงเนาะแล้วเขาที่อยู่ตรงกลางเจ้าเขาอยู่ตรงกลางเพราะว่าตรงนี้ดีแล้วสมบูรณ์กับมาปาร์คลักอยู่มีตรงกลางเจ็ดปอกนะเจ้าน้องแต่ละปอกเนี่ยกระเดียวก็จะมีของดีแต่ละปอกก็พอนะเจ้าน้องและในวัดของเขาเนี่ยเป็นที่รวมจุดสนใจแล้วก็เป็นที่รวมพลังของหมู่เขาที่มีอยู่ตรงกลางแล้วก็มีวัดเป็น
3: ให้
4: เป็นส่วนรวมของเขาจ้ะ
3: ม
4: ีสัญลักษณ์ของเจ้าของหมู่เขาก็คือหนึ่งจะมีเสาเขินนะเจ้าเสาเขินนี้ท่านพระเจ้าอาวาสของเขานี่แหละนะเจ้าว่านี่เพิ่นจะเป็นคนมองไก่เนาะเพิ่นก็จะจำลองมาเนี่ยเจ้าน้องที่เสาเกิดมหาบุรุษนะเจ้าแล้วก็เข้าไปข้างนอกก็จะมีวิหารที่งามมากนะเจ้าแต่ที่นี้เฮาหันว่าวัดศรีมารามเนี่ยเพิ่นจะมีโบสถ์อยู่เน
1: า
4: ะ
1: เจ้า
4: เจ้าแล้วก็บ้านเฮาเป็นวัดเจ้าในวัดจะมีพระประธานที่สวยงามแล้วก็ยิ้มอยู่ตลอดเวลาเจ้าแล้วก็จะมีเสาที่มันใหญ่มากซึ่งเฮาคิดว่าสมัยก่อนเฮาจะมีรถเชนเนาะ
1: เจ้า
4: แต่ว่ามีเสามันอยู่บ้านเฮาได้จะได้นะเจ้าเสานี้เสาใหญ่มากนะเจ้าเพิ่นเฮาว่าเสาโอ่งฮักเน
3: า
4: ะต้องสองคนขึ้นเจ้า
1: เป็นเสาไอ้อย่างเจ้าแม่
4: เสาไม้ซักเจ้า
1: เสาไม้ซัก
4: เจ้า
1: เจ้า
4: ใหญ่มากตั้งใจขันที่ท่านนะเจ้าพอมามีที่ท่านแล้วเขาก็ต้นโพเนี่ยเจ้าแม่ประหารมาตั้งแต่เกิดแล้วนะเจ้าแม่ก็ถามปุ้ยมอนเนาะว่าเพิ่นมาจะได้ต้นโพนี่เพิ่นว่าโอ้มันใครเป็นไอ้ยังนะต้นโพที่จะมีบ่อน้ำตัวนะเจ้าเวลาเขาบอกสบายนะเจ้าโอ้ไปเอาต้นโพนี่ไปเอาน้ำไปอาไปอย่างแล้วก็รอบต้นโพก็จะหาย
1: เหมือนบ่อน้ำทิพย์นี่นะเจ้า
4: ประมาณนั้นจะเป็นความเชื่อเนาะเป็นความเชื่อแต่ว่ามันก็เป็นส่วนรวมจิตใจของบ้านเฮานะเจ้าเนาะเจ้าที่นี่แหละเจ้าเขาก็อยากจะคือได้หันว่าบ้านเฮาเนี่ยที่เขาอยู่ด้วยกันแบบเข้มแข็งเนาะสามัคคีการอู้อย่างเป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็ช่วยกันพัฒนาก็คือเป็นจุดส่วนนี้เจ้าเจ้าเดี๋ยวพี่แก๊ปจะไปห่อนะคะพี่แก๊ปจะไปดูว่าความสวยงามอยู่ขนาดไหนเน
1: า
4: ะ
1: แม่เจ้าแล้วถ้าเกิดว่าอันกิไปลอดต้นโพอันนี้คือเป็นสิริมงคล
4: สิริมงคลเลยเจ้า
1: ต้องมีความเชื่ออะไรอย่างจะได้
4: ความเชื่อเรื่องของการเรื่องของสิ่งที่บดีเนาะมันก็ออกไปแล้วก็มันจะไปเจอในสิ่งที่สว่างข้างหน้า
1: เจ้าร
4: ุ่งเรืองเจ้าเขาลอดต้นโพก็จะเกิดความรุ่งเรืองเนาะเช่นข้าวปออย่างก็จะได้บางทีเรา
0: อยากจะได้เป็นนายกกับพระหลอดก็ได้เป็น
4: แม่แม่แม่
0: จ้าเอ๊ะผ้าอยู่นะครับ
1: เดี๋ยวแล้วถ้าเกิดขอคู่นี่ต้องปิ๊กมาหลอด
4: แม่เจ้าจับเป็นคู่ตัวเนอร์จับหลอดสักกรรมก่อนปิ๊กไอ้กิ๊บไปหลอดก่อนแล้วก็ปิ๊กมาเหมือนกันอ๋ออันนี้ใครอ่ะอ๋อคู่ของกิ๊บเอี้ยจะเป็นประมาณนั้น
1: เขาก็จะทำเป็นภาพแบบว่าตอนแรกหลอดคนเดียวไอ้น้องแม่น
4: ้
1: อง
4: จับมาแล้ว
1: มาเป็นคู่น้อง
4: แม่จ้าแม่จ้า
0: ผมว่าก่อนที่จะเข้าวัด
1: เจ้า
0: ต้นโพวัดบ้านมอนมันมีที่แอลให้เป็นไฮไลท์ของบ้านมอนหมู่หนึ่ง
4: นะครับเจ้า
0: ร้านกาแฟไลท์
4: ไลท์
0: อันนี้เป็นไฮไลท์จริงๆของบ้านมอนตัวก่อนที่เขาจะเข้าวัด ก่อนที่เขาไปดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่เขาไปดูของดีมันมอนเขาก็มีของดีในด้านการท่องเที่ยว
1: แน่นอนเดี๋ยวนี้คือคนนี้เป็นนิยมคาเฟ่นิยมแบบจิบกาแฟพอธรรมชาติอีเน
0: า
1: ะบ้านมอนเพื่อนก็มีเหมือนกัน
4: จ้า
1: จิบกาแฟแลทุ่งอีเนาะ
0: ต้องโอ้โห
3: เขานี่แหละครับผม
4: จิบกาแฟแลคนเขิน
1: คนเขินนี่คือคนไทยเขินไม่ใช่คนเขินอายนะหัวใจเนาะแม่นอน
4: จ้า

0: ่ะแล้วบ้านนอนเนี่ยจะเขาจะมีพระประธานยิ้ม
1: เจ้า
0: จะมีสายเอกแบบตอนนี้มาถึงความแต่ว่ามีความรักมีความอะไรเนาะถ้าเรามาประเดี๋ยวมันบาปมันจอด
2: โอบจอดนะหรือโอบรอบโอบถึง
1: โอบจอดก็คือโอบรอบ
2: โอบรอบ
1: โอบถึง
2: ใช่ครับ
1: จริงๆก็คือเสาวิหารนั่นแหละ
2: เสาวิหาร
1: เจ้าแต่ว่าเพิ่นมีชื่อเน
2: า
1: ะ
2: ครับ
0: เสาวิหารนี้ต่อสำนักสงฆ์

0: ครับผมก็ครับสาวโอภาคมาโอคนเดียวบ่จ่อแต๊ะนะครับแล้วมันต้องโอบกันช่วยกัน2คน3คนขึ้นไปนะมันถึงจะโอภาคนะจากที่เฮาโอบสาวโอภาคของเฮาเรียบร้อยแล้วครับผมจะพาไปชมเยี่ยมชมด้านล่างบริเวณภายในของวัดเฮานะครับของเฮายังจะมีต้นศรีมหาโพธิ์ที่ทุกคนมากราบไหว้นะครับแถมบ่ปอเฮายังมีกาไทยเขินเฮากาชุมชนไทยเขินรวมสิ่งในเรื่องของสินค้านะครับซอฟต์พาวเวอร์ของชุมชนบ้านมอนเฮาตวยครับ
1: มีของกินแน่นอน
0: มีของกินแน่นอนครับ
1: ชอบของกิน
0: ใช่ใช่ครับ
1: ไปกินแน่นอนจ้า
0: ของกินเฮาก็มีความหลากหลายนะครับเนาะ

0: รอดต้นโพมาเซตแล้วเริ่มได้กินหอมแล้วเจ้า
1: โอ้กินหอมได้เจ๋งอย่างเลยครับอันนี้คือกาดชุมชนไทยเขื่อนของเฮากาไทยเขื่อนเฮานะครับตรงนี้เฮาก็จะมีเมนูอาหารท้องถิ่นของชุมชนไทยเขื่อนเฮา
0: เจ้า
1: สินค้า1ครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์นะครับเนาะอันนี้
2: จะมีลำ
1: บอน
2: ย่ำหนาว
1: ย่ำหนาว
2: เก่งพักกาจอครับ
0: โอ้มากหมดเลยอ่ะแม่เดี๋ยวจะมาจิมเนาะแต่ว่าเหมือนเปิ้นมีนักอ่ะเดี๋ยวเฮาต้องไปพอจองไว้ก่อนนึงแม่เนาะ
3: ใส่ถ
0: ุ
3: งให้
0: กับถุง
1: ไว้ใส่ถุงไว้เนอะตรงนี้นะครับนอกก็จะเป็นอย่างแม่ข้าวต้มมัด
3: ข้าวต้มมัด
0: ข้าวต้มมัด
1: ข้าวต้มมัด
0: โอ้
1: ยซอยนะ
0: เจ้า
3: แกงกระด้าง
2: แกงกระด้างนี่หน้าหนาวพอดี
0: หน้าโอ้เนี่ย
2: มีแกงกระด้างครับ
1: น้ำพริกแดงของแม่มิด
2: นะ
1: อ
2: ัน
1: นี้คือชื่อมาก
2: ชื่อมาก
1: ชื่อมาก
0: เจ้า
2: สุดบอกเลยนะครับ
0: โอ้สุดยอดสุดยอดอันนี้ก็มากเหมือนกันอันเดี๋ยวจะต้องชิมเหมือนกันแล้วเน
1: า
0: ะเจ้า
1: อันนี้ก็เป็นพืชผักผลไม้นะครับเกษตรปลูกในบ้านนะคร
0: ับ
1: กล้วยนี่ก็ปลูกที่บ้านเราเองข้าวหลามนี่แม่ก็เผามานะครับเนาะอุ้ยข้าวหมากนี่รับรอง
0: โอ้เจาะยากอยู่นะ
1: เจ
0: าะยากอยู
2: ่
0: อันนี้ก็เจ้า
1: ข้าวหมากอย่างก็แม่
3: ข้าวหมากอารมณ์ดี
1: ข้าวหมาก
0: อารมณ์ดีอู้อันนี้ก็ของเมือง
1: ใช่ครับใช่อันนี้อย่างก็แม่
2: น้ำผัก
0: โอ้น้ำผักแม่บอกน้ำผัก
2: น้ำผักผักกาดดองก็มี
0: แม่แป่งคนเดียวเนาะแม่แป่งคนเดียวนี่น้ำผักก็ซ้อยากเหมือนกันนะจ๊ะ
2: ซ้อยากครับซ้อยาก
0: ซ้อยากเหมือนกันเนาะนี
1: ่เป็นเมนูท้องถิ่นครับ
0: 10บาท10บาทแม่แป่งเอาม่วนเนาะ10บาทเนี่ย
3: แปบๆ
0: บะแป๊บนี่อันนี้ก็ถือว่าคนในชุมชนเปิ้นได้นําของที่เปิ้นแปงได้นําของในชุมชนมานะเจ้าเน
1: า
0: ะ
1: เฮาก็มองว่าสินค้าที่เปิ้นมีอยู่ที่เปิ้นทําอยู่ก็เอามาขายที่กาเท่านี้นะครับเนาะก็เก๋าก็คือที่วัดนะครับเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: น่ะทําเอง
0: เจ้าอ๋อนี่ไงนี่ไงพาพวกหัวเจ้าเดี๋ยวนี้คือเปิ้นก็ปรับไปเนาะปรับไปตามยุคสมัยแล้วก็เพื่อความรวดเร็วเนาะแม่เนาะเราก็จะได้แบบนักท่องเที่ยวเปิ้นมาเปิ้นก็จะได้สวมใส่ได้เลยก็สวยงามไปแถมแบบนึงนะเจ้าก็ได้เป็นความรวดเร็วเปิ้นจะได้ปลอดต้นโพไปใส่ไป

0: ครับผมครับตรงนี้นะครับนะฮะก็จะมาเจอผลิตภัณฑ์ของชุมชนเฮาในเรื่องของงานหัตถกรรมงานฝีมือของชุมชนเฮา
1: เจ้า
0: เท่าที่เห็นเลยนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องตะแลวเหมือนอันนึงอย่างนึงนะครับเนาะและนี้เป็นผ้าปันคอที่อยู่ในชุมชนเฮา
1: เจ้า
0: อันนี้แบรนด์ของต้นฝ้ายนะครับ
1: อันนี้ก็คือคนในชุมชนเปิ้นเป็นคนผลิตเอง
0: ใช่ครับ
1: ต่อเองทําเองนี่นะเจ้าเป็นสีธรรมชาติตัวนะกันนี่
0: ธรรมชาติตัวครับ
1: เจ้าสวยงามเหมือนกัน
0: ผ้าโพกหัวน
1: ี่นะ
0: คร
1: ับ
0: นี่เป็นแบบดั้งเดิมมันจะยาว3เมตรนะครับเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: อันนี้จะยาวตรงนี้เลย3เมตรแล้วเราจะมาพันโพกเหมือนที่ผมพันนี่แหละครับเนาะ
1: อ๋อนี่แต่ละท่านเปิ้นก็โพกแบบนี้เลย
2: ยาวอย่างน
0: ี้
2: แหละ
0: มันจะยาวแบบนี้เลยนะครับ
1: จะอีกก็แปลว่าจะต้องสอนนักท่องเที่ยวตัวแม่นกับเจ้าในเรื่องของการโพกเนาะ
0: ซึ่งถ้าเปิ้นมีเวลาเขาก็จะสอนเพื่อการโพกหัว
1: เจ้า
0: แต่ถ้าเปิ้นมีเวลามาทายโพกก็เหมือนนี่เลย
1: แบบนี้เลยเอและก่อนนี่เลยลายผ้าเขาม้าเป็นซอฟต์พาวเวอร์เหมือนกัน
3: ใช่ครับ
1: เจ้าเปิ้นมีทุกอย่างเลยแต่เลยนะเจ้าก็ถือว่าเป็นการช่วยชุมชนแล้วก็ส่งเสริมให้อย่างสมัยนี้มันเป็น
0: สร้างอาชีพ
1: สร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็เป็นคนเฒ่าคนแก่เปิ้นอยู่บ้านเปิ้นงอมเปิ้นเหงาเปิ้นก็จะได้มีกิจกรรมเนี้ยตัวนะเจ้าเน
0: า
1: ะ
0: ตัวนี้เลยครับที่เป็นตัวไฮไลท์นะครับเนาะคือเป็นสินค้าของใช้ของตกแต่งบ้าน
1: เจ้าง
0: านปักงานทักที่ทางชุมชนเฮาสืบทอดภูมิปัญญาในเรื่องของงานปักนะครับเนาะงานปักและงานทักแปรรูปมาเป็นของใช้ต่างๆ
1: ตอนนี้แหละถึง
0: โอท็อป5ดาวตัว
1: ถึงโอ้อันนี้คือโอท็อป5ดาวอันนี้แหละไฮไลท์ของเฮา
3: ใช่
1: เจ้านั่นก็คือ
3: ตันแหลว
0: ครับตันแหลวเป็นเครื่องรางชนิดนึงของคนล้านนาเฮา
1: เจ้า
0: ที่มีตันแหลวพกติดตัวชุมชนเฮาต้นโพแฝดมีใบโพแฝด
1: มีใบโพคู่ตัว
0: อ๋อ
1: ก็สวยงามนะเจ้าอันนี้ก็ซื้อถือว่าดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ตัวแล้วนอกจากมีผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยที่กาดไทยเขินแห่งนี้เนี่ยเปิ้นก็นําแม่ๆมาสาธิตการทําแป้งตะแหลวตัวนี่เลยนี่แม่ๆกําลังแป้งตะแหลวอยู่สวัสดีเจ้าแม่ๆเจ้าอันนี้ก็แม่ก็ได้ทำให้นักท่องเที่ยวได้พอตัว
0: ใช่ครับนี่จะเป็นกิจกรรมเวิร์กช็อปน้อยๆให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาแล้วก็นักเรียนนักศึกษาต
1: ่
0: างๆนะครับได้เข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของที่พอย
1: เจ้า
0: ภูมิปัญญาของเฮาครับผมในเรื่องของการสานตะแหลว
1: จะอีนักท่องเที่ยวเปิ้นก็สามารถมานั่งมาแป่งกับแม่ได้เลยเนาะแม่เนาะแม่ก็สอนได้เนาะ
4: สอนได้ห้อง
1: สอนได้พ่อสอนได้กันนี่นี่แล้วนี่ก็ได้นี่ตัวนี่หันก็งามเลยเนาะเพราะว่าแม่แม่แป้งเนาะทุกท่านก็จะมีการติดตะแหลวไว้ทุกท่านเลยถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนนี้ตัวแล้วก็เป็นความสวยงามอย่างเฮาถ้าเกิดว่าเฮาไปงานไปตังใดในช่วงที่เป็นการแสดงความอาลัยอยู่เฮาก็ใส่เป็นสีดําจะอี้นะจ๊ะเฮาเพื่อที่จะได้หันถึงอัตลักษณ์ของเราเอกลักษณ์ของเฮาตวยนะเจ้าเดี๋ยวจะขออนุญาตให้แม่สอนตวยได้ก่อนเดี๋ยวจะต้องนั่งแป้งแล้วนะเจ้าเนาะแต่ว่าเสียดายแต่เลยเวลาของรายการสันสินของเฮาเสี่ยงลงเห็นแล้วนะเจ้าตอนนี้ยังเดินบ่ไข่ตัวนะเดี๋ยวเฮาจะต้องไปชิมไปเอาครัวที่เฮาฝากแม่ๆไว้แน่นอนเจ้ามีโอกาสจะต้องมาแอลแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยที่พอรายการของ NPT ภาคเหนือช่อง11อยู่นะเจ้ามาแอลกันนักๆเลยนะเจ้าชุมชนแห่งนี้น่ารักอบอุ่นแต๊ะเลยแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเสน่ห์วัฒนธรรมไทยเขินอย่างแท้จริงได้มาสวมใส่ผ้าโพกหัวไทยเขินแบบนี้ได้มาลอดต้นโพแฝดเพื่อความเป็นสิริมงคลได้มาพอแม่ๆได้แปลงงานหัตถกรรมงานฝีมือได้เลือกซื้อของเพื่อเป็นการช่วยเหลือสร้างรายได้ให้กับชุมชนให้กับแม่ๆตอยแล้วก็ได้กินของลำๆตอยเหมือนกันซึ่งเป็นของหายากนะเจ้าวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านเลยอบอุ่นแต๊ะเลยชุมชนนี้ต้องบอกว่าน่ามาเยือนแต๊ะเลยยังมีหลายจุดที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้ไปตามรอยนะเจ้าวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการสารสินตัง NBT ภาคเหนือช่อง11ตอนหน้าจะปาไปแอลตังใดติดตามรับชมตัวนะเจ้าขอบพระคุณเจ้า

0: นตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
2: ดนตรีไทยก้าวไกลสู่สากลเย
1: ้ติดตามรายการที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากล

0: ิทยาลัยการอาชีพแม่เสรียงตั้งอยู่ที่ตำบลแม่เสรียงอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนผู้บริหารให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึกเช่นโครงการรณรงค์คัดแยกขยะสนับสนุนโครงการรณรงค์ส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมกับชุมชนเพราะวิทยาลัยและชุมชนเป็นสิ่งแวดล้อมที่ให้บรรยากาศการเรียนและการสอนมีความสุข
1: วันนี้จะพูดถึงเรื่องของขยะเท่าดีนะครับขยะที่เกิดขึ้นนี่นะครับในภาพรวมก็จะเป็นเรื่องของขยะที่เราอาจจะไม่ทราบเลยนะครับที่อาจจะเห็นถังขยะที่มันตั้งเอาไว้อยู่รอบๆวิไลนี่ก็จะมีถังขยะที่เป็นขยะทั่วไปขยะทั่วไปที่เราใช้แล้วอาจจะเป็นพวกกระดาษหรือว่าเศษถุงพลาสติกอะไรพวกนี้แก้วน้ำนะครับหรือเศษอาหารนะครับเน็ตก็เราก็ต้องแยกแล้วก็ลงไปในถังนั้นนะครับแล้วก็มีถังที่เตรียมเอาไว้ให้กับพวกเราก็คือขยะที่เป็นขยะนำไปรีไซเคิลใหม่ได้นะครับก็คือเป็นพวกขวดน้ำนะเราก็ควรจะลงในถังนั้นนะครับและระดับสุดท้ายก็เป็นพวกขยะที่เป็นขยะที่ควรจะนำไปเก็บให้เรียบร้อยก็คือขยะที่เกิดมลพิษนะครับกับสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นแบตเตอรี่ก็ดีนะครับหลอดไฟที่มันแตกแล้วนะครับเราต้องเก็บให้ดีนะครับแล้วก็ไม่ให้ไปอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงนะครับอย่างเช่นถ้าไปโยนลงน้ำก็จะทำให้เกิดเป็นพวกก๊าซมลพิษเกี่ยวกับซัลเฟอร์เนาะซัลเฟอร์ที่มันเกิดปฏิกิริยากับแบตเตอรี่อะไรพวกนี้นะครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมครับวันนี้ทางรายการอยู่ที่วิทยาลัยการอาชีพแม่เสลียงอำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับวิทยาลัยแห่งนี้นะครับมีความสวยสดงดงามมากๆนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและก็สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานในปี2568ครับโรงเรียนแห่งนี้นะครับจะมีการจัดการบริหารเรื่องขยะแล้วก็มีการ reduce reuse และ recycle รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในรายการในวันนี้ครับ

0: ะครับ
1: สวัสดีครับ
0: ท่านผอ.แนะนำตัวสักนิด
1: ครับผมนายชัดชัยไร้สงวนผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแม่ตะเลียงครับ
2: ครับท่านผอ.ครับต้องขอแสดงความยินดีที่วิทยาลัยแห่งนี้ได้รับรางวัลพระราชทานเป็นครั้งที่2แล้ว
1: ครับขอบคุณครับ
2: ครับขออนุญาตท้าความสักนิดนึงว่าได้รับรางวัลครั้งแรกเมื่อปีอะไรนะครับ
1: ปี2562ครับซึ่งตอนนั้นเป็นท่านผู้อำนวยการศรีโยนสาริกานนท์ครับดำรงตำแหน่งอยู่นะครับ
2: ครับ
1: และก็ในปีนี้เราก็ประสบผลสำเร็จอีกครั้งนึงนะครับในปีการศึกษา2568ที่ได้รับรางวัลพระราชทานสถานศึกษาในปีนี้ครับซึ่งผลงานและรางวัลที่เราได้รับก็คือเราได้จัดการเรียนการสอนนะครับแบบบูรณาการทำกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับเรามีความให้ความสำคัญในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่จะจัดให้การเรียนการสอนได้มีความสมบูรณ์นะครับทั้งครูและก็ผู้เรียนและก็ผู้บริหารครูทุกท่านได้มีความสุขร่วมกันที่อยู่ในสถานศึกษาแห่งนี้ครับ
2: ครับต้องบอกว่าสิ่งแวดล้อมสำคัญในการเรียนการสอนรวมถึงสร้างบรรยากาศให้กับนักเรียนแล้วก็นักศึกษาได้มีกำลังใจในการเรียนการสอนการจัดการสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรานะครับผมไม่ว่าจะเป็นขยะแล้วก็ต้นไม้อะไรต่างๆรวมถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆและขยะต่างๆที่สำหรับทานอาหารตอนเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ครับ
2: ทางโรงเรียนทางวิทยาลัยของเราได้มีการประชาสัมพันธ์แล้วก็ปลูกฝังจิตสำนึกยังไงบ้างให้มีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพครับ
1: ครับในการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักเรียนนักศึกษานี้เราได้สอดแทรกในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในปกติอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีกิจกรรมที่เราทำทุกๆวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยกโอกาสนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยนำมาสู่ในการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมเป็นการสอดแทรกให้รู้จิตสำนึกในการบริหารขยะโดยเฉพาะขยะที่เป็นขยะทั่วไปแล้วก็ขยะที่เป็นขยะรีไซเคิลแล้วก็ขยะที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งสถานศึกษาของเราอยู่ในพื้นที่ราบสูงเราใส่ใจในเรื่องของการที่น้ำจะไหลลงสู่ที่สูงลงสู่ที่ต่ำนะครับโดยเฉพาะวิถีชีวิตของชาวอำเภอแม่ตะเลียงที่อยู่บนดอยที่สูงนี่เราต้องใส่ใจในเรื่องของน้ำเพราะว่าแหล่งน้ำเป็นแหล่งของการที่อยู่ของสัตว์พืชอะไรต่างๆนะครับและก็มวลมนุษยชาติของชาวอำเภอแม่ตะเลียงที่อยู่ตลอดวิถีการดำเนินชีวิตครับ
2: ค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปด้วยคุยไปด้วยเพราะว่าวิทยาลัยแห่งนี้มีความสวยงามในเรื่องของบรรยากาศของอำเภอแม่เสรียงด้วย
1: ครับ
2: รวมถึงอากาศที่นี่ดีมากด้วยนะครับท่านผอ.ครับ
1: ครับ
2: สอบถามสักนิดนึงครับท่านผอ.รู้สึกยังไงบ้างที่วิทยาลัยของเราได้รับรางวัลแล้วก็ขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่ที่ดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นตัวอย่างแล้วก็เหมือนกับเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆที่ครับ
1: ครับคือสถานศึกษาที่เราใส่ใจและร่วมกันนะครับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในวันนี้ก็ถือว่าภาพรวมถือว่าประสบผลสำเร็จในเรื่องของการจัดภูมิทัศน์อะไรต่างๆให้กับลูกศิษย์ที่จะมาอยู่ที่นี่ให้เขาได้รับความสุขไม่ว่าจะเป็นอากาศกลิ่นแสงสีเสียงอะไรต่างๆที่พร้อมเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อๆไปในอนาคตซึ่งถือว่าเราได้เตรียมพร้อมให้กับลูกหลานชาวอำเภอแม่เสรียงที่จะมาเรียนและก็มาศึกษาที่นี่อย่างมีความสุขและก็ได้รับความรู้และก็ไปทำงานมีเงินมีรายได้ครับ
2: ต้องบอกว่าสิ่งแวดล้อมสำคัญมากๆในการที่จะสร้างบรรยากาศและแรงบันดาลใจให้อยากมาเรียนทุกวัน
1: ครับ
2: รวมถึงบุคลากรด้วยก็จะมีความสุขในการทำงานแล้วก็ในการสอนด้วยนะครับอยากจะให้ท่านผอ.พูดถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้กับวิทยาลัยอื่นๆหรือว่าหน่วยงานอื่นๆที่สนใจแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างบรรยากาศในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในครับ
1: ครับ
2: ครับ
1: ในอนาคตแรงบันดาลใจที่เราสร้างขึ้นให้กับผู้เรียนนะครับแล้วก็ชาวอำเภอข้างเคียงไม่ว่าจะเป็นอำเภอศพเมยอำเภอแม่เสรียงก็ดีนะครับแรงบันดาลใจที่จะสร้างขึ้นเป็นระยะยาวที่เราจะต้องปลูกฝังในจิตสำนึกของผู้เรียนลงไปแล้วก็นำไปถ่ายทอดแล้วก็ให้ความร่วมมือกับชุมชนอื่นๆที่จัดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นประโยชน์กับพื้นที่ที่เราอยู่และก็มีความยั่งยืนในอนาคตได้แน่นอนครับ
2: ครับจะเห็นได้ว่าอย่างที่ป้ายนะครับนอกจากจะเป็นสิ่งแวดล้อมแล้วยังเห็นคุณค่าของในเรื่องของสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นชุมชนรวมถึงสิ่งเสพติดอะไรต่างๆด้วยก็จะต้องบูรณาการร่วมกันเพื่อทำให้สุขภาพของนักศึกษาเนี่ยพร้อมที่จะเรียนแล้วก็ใช้ชีวิตกับสังคมได้สุดท้ายนี้อยากให้ท่านผอ.ฝากถึงสถานที่ต่างๆนะครับผมที่ จะมีการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนแล้วก็ในสถานที่ศึกษาแบบนี้ให้มีแรงฮึดในการสร้างสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไปครับ
1: ครับขอเชิญชวนหน่วยงานอื่นนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับมาช่วยกันทนุบำรุงสิ่งแวดล้อมร่วมกันเพื่อความยั่งยืนของประเทศที่จะมีความสุขร่วมกันในอนาคตและก็เป็นการอนุรักษ์สิ่งต่างๆให้มีความยั่งยืนและก็มีความอุดมสมบูรณ์อยู่ตลอดนะครับและก็เป็นความยั่งยืนของการดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่องครับขอบคุณครับ
2: นอกจากที่เราจะเห็นว่าวิทยาลัยของเรามีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพแล้วยังมีองค์กรต่างๆรวมถึงชุมชนที่มีส่วนร่วมด้วยอย่างวันนี้จะมีกิจกรรมของอบจ.แม่ฮ่องสอนมามอบทรายอาเบศในการดูแลสิ่งแวดล้อมในการกำจัดลูกน้ำยุงลายด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างชุมชนกับวิทยาลัยด้วยใช่ไหมครับ
1: ครับอันนี้บูรณาการนี้ก็คือเราสถานศึกษาแห่งนี้ก็คือเป็นวิทยาลัยการอาชีพแม่ตะเลียงนะครับอยู่ในสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งเราจัดการเรียนการสอนในด้านสายอาชีพนะครับเวลามีโครงการข้างนอกอย่างเช่นเทศบาลตำบลเมืองยวนใต้หรือว่าเทศบาลแม่ตะเลียงที่ขอให้เด็กเราไปร่วมกิจกรรมโดยเฉพาะกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่ทุกๆปีจะต้องมีกิจกรรมนี้เราก็ส่งให้นักเรียนนักศึกษาของเราได้ออกไปบริการชุมชนสังคมนะครับตลอดคร
2: ับ ต้องบอกว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่ดีของท่านผอ.ด้วยที่จะให้น้องๆได้มีส่วนร่วมกับชุมชนแล้วก็มีส่วนร่วมกับประเทศของเราด้วยให้มีความบูรณาการร่วมกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านผอ.ที่ให้เกียรติกับทางรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมครับ
1: ขอบคุณครับ
0: หลักการ 3R Reduce Reuse Recycle เป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกวัยทำได้เป็นแนวปฏิบัติเพื่อสร้างความยั่งยืนในการบริหารจัดการขยะReduce ลดการใช้ลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทางเช่นพกถุงผ้าและแก้วส่วนตัว Reuse การกลับนำมาใช้ซ้ำนำสิ่งของมาใช้ใหม่ให้คุ้มค่าและการ Recycle หรือว่าการแปรรูปแยกขยะ Recycle ส่งเข้ากระบวนการผลิตใหม่ซึ่งวิทยาลัยแห่งนี้ได้ปรับใช้ให้ทันยุคทันสมัยส่งเสริมให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่มีการ reduce reuse recycle ส่งต่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนนักศึกษาจะเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพและเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้สถานศึกษาอื่นๆต่อไปครับ

0: ขออนุญาตนั่งด้วยนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆเป็นนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแม่เสลียงเนาะครับรู้สึกยังไงบ้างเอ่ยที่วิทยาลัยของเรามีความสะอาดสะอ้านแล้วก็ยังได้รับรางวัลราชทานด้วยครับรู้สึกยังไงบ้างครับ
1: รู้สึกดีใจมากครับที่วิทยาลัยการอาชีพของเราได้รับการชื่นชมเกี่ยวกับเรื่องจัดการขยะเพราะมันแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือของทุกคนนะทั้งผู้บริหารคณะครูแล้วก็นักเรียนนักศึกษาครับที่ช่วยให้สถานศึกษาของเรามันสะอาดน่าอยู่แล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
0: เราล่ะครับรู้สึกยังไงบ้าง
2: รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากค่ะที่วิทยาลัยของเราได้รับการยอมรับในเรื่องของการจัดการขยะเพราะว่าเป็นผลจากความร่วมมือของพวกเราทุกคนค่ะที่ทำให้วิทยาลัยของเราสะอาดน่าอยู่แล้วก็ยังน่าเรียนขึ้นด้วยค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อแล้วอาหารที่นี่อร่อยไหมครับ
2: อร่อยค่ะ
0: ถือว่ามีความสะอาดด้วยเน
2: า
0: ะ
2: สะอาด
0: แล้วปกติเรารักษาสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างส่วนตัวของเรามีการเก็บขยะหรือว่ามีอะไรที่พักหรือว่าที่บ้านไหมครับ
1: ผมก็จะช่วยแยกขยะก่อนทิ้งทุกครั้งครับแล้วก็จะเก็บขยะบริเวณที่ผมเห็นตลอดครับแล้วก็ช่วยเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาแล้วก็กิจกรรมทำความสะอาดของวิทยาลัยตลอดครับก็ผมเชื่อว่าการเริ่มต้นจากตัวเราเองมันจะช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีได
0: ้ชมพูล่ะครับ
2: ส่วนหนูก็เริ่มจากเรื่องง่ายๆในชีวิตประจำวันเลยค่ะเช่นการทิ้งขยะการแยกขยะก่อนทิ้งการใช้การลดการใช้พลาสติกถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วก็หนูก็ยังเข้าร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดของวิทยาลัยเป็นประจำค่ะแล้วก็ยังมีการทำเวรตอนเช้าเพื่อให้วิทยาลัยของเราสะอาดเพราะเชื่อว่าทุกคนสามารถที่จะช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาลัยได
0: ้เมื่อกี้เห็นทางชมพูบอกว่าที่นี่เขาจะมีการรีไซเคิลขยะเนาะแล้วก็มีการรีดิวซ์ให้กลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยก็ถือว่าเป็นการลดขยะได้ด้วย
2: ใช่
0: ครับแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างที่เราได้มีส่วนร่วมทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นนะครับ
1: ผมรู้สึกภูมิใจครับ
0: ภูมิใจ
1: ครับแม่โรงเรียนเรามันสะอาดได้อยู่ได้แบบน่าอยู
0: ่ครับชมพูล่ะครับ
2: ก็รู้สึกดีใจเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าอย่างถ้าโรงวิทยาลัยของเราก็ยังที่ถ้าสะอาดก็สามารถที่จะเป็นแบบอย่างให้กับสถาบันอื่นได้เหมือนกัน

ต้องบอกว่าวิทยาลัยของเราเนี่ยโรงอาหารก็สะอาดแล้วก็มีการจัดการในเรื่องของเศษอาหารด้วยเนาะก็จะมีการแยกขยะเศษอาหารก่อนที่จะนำไปทิ้งด้วยก็ช่วยให้อย่างน้อยเศษขยะเราก็จะไปเอาไปให้สัตว์หรือว่าเอาไปทำปุ๋ยหมักได้เนาะไม่ต้องเป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าขยะที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเงี้ยเนาะ

0: โรงเรียนอื่นๆหรือว่าวิทยาลัยอื่นๆที่เขาอยากให้มีความสะอาดน่ะอยากจะพูดเหมือนให้กำลังใจเชิญชวนให้มารักษาสิ่งแวดล้อมครับ
1: ผมอยากเชิญชวนทุกๆหน่วยงานครับทุกโรงเรียนแล้วก็ทุกชุมชนครับให้มาร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมครับเริ่มจากการคัดแยกขยะหรือการงดใช้พลาสติกก่อนนะครับบางคนอาจจะมองว่าเรื่องแค่นี้เป็นแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆครับแต่ถ้าทุกคนช่วยกันเนี่ยมันก็จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้กับสังคมแล้วก็โลกของเราได้จริง
0: เยี่ยมเลยครับชมพูล่ะครับ
2: ก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนค่ะมาร่วมกันทำความสะอาดหรือว่าการแยกขยะให้ถูกวิธีค่ะเพราะว่าทุกอย่างก็เริ่มจากตัวเราเองค่ะเพราะว่าถ้าทุกคนมีความร่วมมือกันก็จะทำให้สภาพแวดล้อมในวิทยาลัยของเราดีขึ้นค่ะ

0: ที่วิจัยไรของเรานะครับพอทานเสร็จนะยังมีการบริหารจัดการเรื่องขยะอย่างมีประสิทธิภาพด้วยที่นี่จะมีการแยกยังไงนะครับน้องชมพู
1: ที่นี่ก็จะมีการแยกภาชนะตามร้านอาหารค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อตามที่เราซื้อเมื่อกี้ชมพูซื้อร้าน
1: ชื่อร้านป้าสายค
0: ่
1: ะ
0: ป้าสายก็ต้องแยกก่อนแล้วก็อย่างที่นี่เขามีการแยกเศษอาหารด้วยใช่ไหมครับไทเกอร์
2: เรามีการแยกเศษอาหารแล้วเพื่อไปทำเป็นปุ๋ยหมักคร
0: ับ
2: ต่อยอดในการเ
0: กษตรอ๋อไปทำปุ๋ยหมักแล้วก็บางทีก็เอาไปให้อาหารน้องๆด้วยน้องๆสัตว์อะไรอย่างนี้ด้วยเนาะเยี่ยมมากเลยนะครับ

ในส่วนของวิทยาการคิดแม่เสลียงของเราในส่วนของการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษานั้นเราจะจัดกิจกรรมในช่วงบ่ายของวันพุธนะครับอันดับแรกเลยก็คือในช่วงกิจกรรมโฮมรูมนะครับก็คือนักศึกษาได้พบกับคุณครูที่ปรึกษาเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงแล้วก็หลังจากนั้นเวลาบ่ายสองโมงถึงสี่โมงก็จะเป็นกิจกรรมชมรมนะถ้าเป็นระดับชั้นปวช.ปีที่หนึ่งก็จะเป็นกิจกรรมลูกเสือวิสามัญนะครับให้นักศึกษานั้นได้ปฏิบัติได้ทำกิจกรรมตามกระบวนการของลูกเสือในส่วนของปวช.ปีที่สองปีที่สามก็จะเป็นกิจกรรมของแต่ละชมรมนะครับอย่างเช่นในวิทยาลัยของเรานั้นก็จะมีแผนกวิชาช่างยนต์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังแผนกวิชาการบัญชีแผนกวิชาช่างก่อสร้างแล้วก็แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับซึ่งกิจกรรมเหล่านี้นะครับก็จะให้นักศึกษานั้นได้ทำกิจกรรมนะครับของชมรมของตนเองด้วยภายในแผนกเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมเช่นกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์นะครับภายในแผนกแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นกิจกรรมจิตอาสานะครับซึ่งทางหน่วยงานภายนอกไม่ว่าจะเป็นทางอำเภอแม่เสรียงนะครับจัดกิจกรรมจิตอาสาในสถานที่ต่างๆเราก็จะให้นักเรียนนักศึกษาที่เป็นตัวแทนไปร่วมในเรื่องของการจิตอาสาพัฒนานะครับในการพัฒนาชุมชน อย่างเช่นเก็บขยะนะครับแล้วก็พัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชนนะครับแล้วแต่ทางอำเภอจะกำหนดว่าในพื้นที่ของอำเภอแม่เสรียงไม่จะเป็นวัดนะครับโรงเรียนสวนสาธารณะหรือว่าตลาดนะครับก็จะกำหนดพื้นที่แล้วก็เราก็จะส่งตัวแทนของนักเรียนนักศึกษานะครับในแต่ละชมรมผลัดเปลี่ยนกันไปบำเพ็ญประโยชน์เพื่อบริการชุมชนนะครับในส่วนของการจัดการศึกษาในสายอาชีพนั้นนะครับเพื่อที่จะให้นักศึกษาเขานั้นนอกจากจะเป็นคนดีคนเก่งนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่มีความเป็นผู้นำนะครับกล้าคิดกล้าทำกล้านำกล้าแสดงออกอันนี้ก็คือเป็นเป้าหมายของการจัดการศึกษาในสายวิชาชีพครับนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาเรียนในวิทยาลัยการคิดแม่เสรียงนั้นนะครับเราก็จะมีการเข้าค่ายอบรมปฐมนิเทศนะครับแล้วก็เพื่อที่จะชี้แจงนะครับให้นักศึกษานั้นได้รู้ในเรื่องของแนวทางแล้วก็ขั้นตอนของการกำจัดขยะนะครับหรือจัดเก็บขยะก็จะแบ่งขยะแยกขยะนะครับตามประเภทของขยะนะครับไม่ว่าจะเป็นขยะอันตรายนะครับขยะรีไซเคิลนะครับขยะที่มีพิษต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มีถังขยะที่แยกสีให้กับนักเรียนนักศึกษาในส่วนของในห้องเรียนนะครับก็จะมีถังขยะให้กับนักเรียนนะเวลานักเรียนมีขยะอยู่ในมือก็ทิ้งลงในถังนะแล้วก็มีถุงดำรองเรียบร้อยนะครับหลังจากที่นักเรียนนักศึกษานะครับทิ้งขยะลงในถังเรียบร้อยแล้วนะครับทางนักการพันโรงของเรานะครับก็จะมาเก็บขยะนะครับเพื่อที่จะป้องกันในเรื่องของขยะล้นถังนะครับแล้วก็จะนำไปรวมกันนะครับในจุดพักขยะจะมีเจ้าที่ของเทศบาลตำบลเมืองโยมใต้นะครับมาจัดเก็บทุกสัปดาห์นะครับก็เลยทำให้ปริมาณขยะที่อยู่ในวิทยาลัยของเรานั้นนะครับลดน้อยถอยลงนะครับก็เป็นการบริหารจัดการขยะที่ตามลำดับขั้นตอนครับในปัจจุบันนี้ในเรื่องของการลดปริมาณการใช้กระดาษนะเพื่อที่ในส่วนของเทคโนโลยีเข้ามานะซึ่งวิธีของเรานั้นนะครับก็เป็นเราก็จะต้องลดปริมาณการใช้ขยะก็ใช้เป็นการส่งเอกสารให้กับคณะครูอาจารย์นะครับการส่งต่างนะเพื่อที่จะลดปริมาณขยะนะก็อีกอย่างหนึ่งนอกจากจะลดครับค่าใช้จ่ายนะครับในเรื่องของค่าสาธารณูปโภคนะครับที่เราจะต้องไปซื้อกระดาษนะครับเราใช้อิเล็กทรอนิกส์นะครับแทนนะก็เป็นการลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องไปเสียเงินนะครับไปซื้อกระดาษมาครับก็ในส่วนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับซึ่งบางครั้งก็ได้เข้าไปร่วมประชุมกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับท่านวิบูลแววบัณฑิต
นะครับแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะมีโครงการหนึ่งก็คือโครงการหน้าบ้านหน้ามองนะครับซึ่งทางวิทยาลัยการชิมแม่สลียงของเราก็นำมาปรับปรุงภูมิทัศน์นะครับให้กับนักเรียนนักศึกษานะครับหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วในช่วงพักเที่ยงก็จะมีพื้นที่ในการพักผ่อนหย่อนใจนะครับการจัดการสถานที่ให้มีความสะอาดสะอ้านนะครับมีมุมพักผ่อนให้กับนักเรียนนักศึกษานะครับซึ่งเมื่อเขาได้เรียนมาแล้วนะครับในส่วนของกิจกรรมหรือพฤติกรรมนะครับนอกจากจะเรียนทางวิชาการแล้วนะครับเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมการรักษาความสะอาดนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่ให้นักศึกษานั้นได้ช่วยกันในเรื่องของการรักษาความสะอาดทั้งภายในห้องเรียนแล้วก็สิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาด้วยครับ

แม่เสรียงอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนแห่งนี้ได้รับรางวัลพระราชทานการศึกษาให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะและการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมณชุมชนและสถานศึกษาจึงจะต่อยอดไปยังประเทศและโลกต่อหน้าอยู่และให้อยู่กับเราต่อไปยาวนานการรักษาสิ่งแวดล้อมจึงไม่ใช่แค่ของคนใดคนหนึ่งทุกคนต้องร่วมมือกันเพื่อการรักษาโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมในวันนี้แล้วครั้งต่อไปติดตามได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิร

สำนักงานพระคลังคลังที่ตระหนักถึงคุณค่าและมุ่งหมายที่จะสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งการสืบสานเพลงไทยจึงร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆดำเนินโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยเมื่อปี2567สร้างเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศแสดงความสามารถพร้อมกับโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิตทั้งในด้านการร้องเพลงการฝึกความอดทนมีน้ำใจนักกีฬาปลุกความกล้าสร้างความมั่นใจแก่น้องๆผู้เข้าประกวดระยะเวลา2 ปีตั้งแต่เริ่มโครงการ

0: คลื่นลูกใหม่ร่วมกันสืบสานเพลงไทยให้คงอยู่ต่อไป
1: นะคะเราเนี่ยจะสามารถช่วยกันสืบสานแล้วก็อนุรักษ์บทเพลงเหล่านี้ได้นะคะและ1ช่องทางที่ดีเลยในการที่จะช่วยอนุรักษ์และสืบสานบทเพลงเหล่านี้ก็คือการมาประกวดในซีซั่น3นั่นเองค่ะ
0: พลังเยาวชนสืบสานเพลงไทยส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรม
2: ทุกเรื่องที่อยากรู
3: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
4: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
5: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
2: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.
6: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ไปเริ่มแรกเลยก็ไปทำงานเป็นนักดนตรีก่อนตอนนั้นเขามีรายการสดรายการดนตรีสดทุกวันอาทิตย์ตอนนั้นผมเล่นทรอมโบนด้วยแล้วก็บางโอกาสบางทีแบบคอนดักเตอร์เขาก็แบบติดงานบ้างไม่ค่อยสบายบ้างวิรักช่วยมาคอนดักแทนหน่อยน่าเคยเป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มมาเข้ามาคอนดักวงท่านจะทรงแต่งชื่อเพลงเป็นภาษาอังกฤษก่อน อย่างเช่นเพลงในดนตรีนิรันดร์เนี่ยชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Still All My Mind ท่านทรงคำร้องเป็นภาษาอังกฤษเองด้วยพระองค์เองจะมีอยู่5เพลงที่ท่านทรงแต่งเนื้อร้องเป็นภาษาอังกฤษด้วยพระองค์เองทั่วทำนองดีดีดาดีดาดีดาดีดาดีดาโอ้โหเพราะมากคือทำนองของเพลงเนี่ยมันจะมีความไพเราะยิ่งขึ้นถ้าประกอบด้วยฮาร์โมนีหรือคอร์ดที่สายประกอบเข้าไปมันทำให้ไม่ว่าคอร์ดไม่ว่าฮาร์โมนีบทละผสมกันแล้วมันรู้สึกโทมันรู้สึกอะไรอย่างนี้ครับ
1: สวัสดีครับผมไต้ฝุ่นกนกฉัตรยินดีต้อนรับสู่ทีเศร้าเสียงไทยสู่สากลครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับสุภาพบุรุษนักดนตรีผู้มี perfect pitch และเป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจอาจารย์วิรัตอยู่ถาวรศิลปินแห่งชาติครับดนตรีสากลมรดกทางวัฒนธรรมที่เดินทางข้ามโลกมาเชื่อมโยงผู้คนด้วยตัวโน้ตที่เป็นมาตรฐานเดียวกันครับแต่สำหรับเด็กชายจากอ่างทองคนหนึ่งดนตรีคือความหลงไหลที่ผลักดันให้เขาแปรตำราต่างประเทศด้วยตัวเองจนก้าวขึ้นมาเป็นเสาหลักและศิลปินแห่งชาติผู้รู้ลึกรู้จริงในโลกของดนตรีสากลไทยสวัสดีครับอาจารย์
0: ครับสวัสดีครับ
1: ก่อนอื่นต้องบอกว่าเป็นเกียรติมากๆเลยนะครับที่ผมได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์อาจารย์นะครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ผมว่าทุกคนในตอนนี้ทราบดีแล้วว่าอาจารย์คือศิลปินแห่งชาติแต่ผมอยากจะขอย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นก่อนดีกว่าครับว่าอะไรเหรอครับที่ทำให้อาจารย์มาสนใจทางด้านดนตรีครับผม
0: คงตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับตั้งอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็ชอบร้องเพลง
1: ครับ
0: ชอบร้องเพลงมันอาจจะเป็นจุดนั้นก็ได้คล้ายๆมันมีความสนใจในตัวแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็ชอบร้องเพลงหัดเล่นฮาร์โมนิก้าไม่รู้ผมได้มาจากไหนก็ไม่รู้อะ
1: ฮาร์โมนิก้าคือเมาส์ออร์แกนใช่ไหมคร
0: ับ
1: ก็ฝึกเองนี่แหละ
0: ฝึกเองหัดเป่าเองหาเสียงเองอะไรเงี้ยซึ่งหัดผิดๆด้วยคือปกติแล้วเนี่ยเสียงสูงก็อยู่ขวามือใช่ไหมแต่ผมหัดเสียงอยู่ซ้ายมือมันก็เลย
1: ก็เลยฝึกหัดตั้งแต่แบบนั้นเป็นต้นมาแล้วอาจารย์หลังจากนั้นก็รู้สึกว่าแบบอาจารย์ก็ได้เขาเรียกว่าสานต่อนี่แหละครับกับความชอบนั้น
0: ก็คือตอนนั้นก็ได้แค่นั้นนะครับเพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดเราก็ไม่รู้จักเครื่องดนตรีอะไรก็ไม่รู้จักเลยตอนเรียนมัธยม
1: ครับ
0: ก็มีชั่วโมงวิชาขับร้อง
1: นะครับ
0: ครับขับร้องแล้วก็ครูที่สอนขับร้องเนี่ยซึ่งสอนทั้งขับร้องสอนทั้งพละ
1: คุณในครูคนเดียว
0: ในครูคนเดียว
1: คร
0: ับก็บอกว่ามันมีเครื่องดนตรี
1: ครับ
0: เครื่องเป่าแขวนอยู่ในห้องดนตรี
1: ครับ
0: ก็ถามว่านักเรียนอยากเล่นเครื่องเป่าเครื่องอะไรบ้าง